0: ส่วนการกู้คืนระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนได้และเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 5,000 รายส่วนระบบน้ำประปาสามารถจ่ายน้ำได้ในหลายพื้นที่แต่บางจุดยังคงมีปัญหาน้ำขุ่นด้านเส้นทางคมนาคม5เส้นทางที่ถูกปิดได้มีการติดตั้งสะพานแบริ่งและเปิดให้สัญจรได้แล้วบางส่วนพร้อมยืนยันว่าเรื่องอาหารได้จัดเตรียมไว้อย่างเพียงพออ
1: าหารเนี่ยเราได้จัดเตรียมอย่างเพียงพอนะครับซึ่งได้ย้ำให้ทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอก็ย้ำนะครับคอนเฟิร์มว่าให้อบต.และเทศบาลจัดอย่างเพียงพอทั้ง3มื้อแล้วก็ไม่นับรวมถึงการจัดตั้งโรงครัวเช่นโรงครัวพระราชทานนะครับก็ได้มีการผลิตมื้อละ 2,000 กล่องนะครับทุกมื้อ
0: ทั้งนี้สิ่งที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือความเสี่ยงในการเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอตอนเหนือของจังหวัดน่านเนื่องจากสภาพดินอุ้มน้ำไว้มากหากมีฝนตกลงมาซ้ำจะมีความเสี่ยงสูงมากปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: จิสดาวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเสี่ยงน้ำท่วมในระดับสีแดงเข้มขณะเดียวกันยังต้องจับตา5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่กำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาโพสต์ข้อความแจ้งเตือนว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำจากแอปพลิเคชันเช็คน้ำซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศจิสดาพบพื้นที่ภาคเหนือเสี่ยงน้ำท่วมระดับสีแดงเข้มขยายวงกว้างปกคลุมหลายอำเภอต่อเนื่องกันโดยจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่ตอนเหนือบริเวณอำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกถึงตัวเมืองสุโขทัยต่อเนื่องอำเภอกงไกรลาดรวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะอำเภอพรหมพิรามและจังหวัดใกล้เคียงบริเวณตอนล่างของอุตรดิตถ์และตอนบนของพิจิตรที่เริ่มมีสีแดงและสีเหลืองปะปนขณะเดียวกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนโดยพื้นที่สีแดงแผ่ขยายหนาแน่นจนกลายเป็นผืนแดงขนาดใหญ่โดยเฉพาะ5จังหวัดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดสกลนครที่มีพื้นที่สีแดงครอบคลุมกว้างที่สุดโดยเฉพาะรอบลุ่มน้ำหนองหารและตอนกลางของจังหวัดถือเป็นจุดศูนย์กลางของความเสี่ยงในขณะนี้จังหวัดหนองคายและบึงกาฬสีแดงกระจายตัวหนาแน่นตลอดแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงรวมถึงพื้นที่รับน้ำตอนในเสี่ยงทั้งน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดนครพนมพื้นที่สีแดงทอดตัวยาวตามแนวลุ่มน้ำสาขาทั้งตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัดจังหวัดอุดรธานีพบสีแดงหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อโดยตรงกับหนองคายและสกลนครพื้นที่ตอนล่างที่เริ่มมีสัญญาณเตือนส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารและยะโสธรเริ่มปรากฏจุดแดงและสัญลักษณ์เตือนภัยกระจายในบางอำเภอแต่ยังไม่หนาแน่นเท่าตอนบนแต่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งนี้แนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมพร้อมอย่างมีสติโดยตรวจสอบระดับน้ำรอบบ้านและเส้นทางอพยพเก็บของมีค่าไว้ที่สูงและเตรียมถุงยางชีพรวมทั้งติดตามการเคลื่อนไหวของมวลน้ำจุดแจ้งเตือนอันตรายและสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำ
3: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้มีกำหนดการหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหาร TNG Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดยมีความสนใจลงทุนในไทยขณะที่ TNG สนใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลาง
5: นิวซีแลนด์เขามีเทคโนโลยีเขาใช้พันธุกรรมอะไรต่างๆแล้วก็ไปรับผลผลิตเปลือกทั่วโลกเขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เขาเพิ่มไปถึงอินเดียและตัวออกต่างและนอกจากเขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำไปเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตรจะดูที่ว่าสามารถ ไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้ปลูกแอปเปิลเพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่าไอ้นั่นเป็นเขต2
4: โดยภารกิจเช้าวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์มุ่งยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือใน4ด้านสำคัญทั้งการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะความร่วมมือด้านกลาโหมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และยาเสพติดเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมส่งเสริมการค้าการเกษตรสตาร์ทอัพและ SME พร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าภายในปี2588รวมถึงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและภูมิภาคแปซิฟิกการหารือระดับผู้นำต่อยอดจากภารกิจด้านเศรษฐกิจภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานการลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นรวมถึงเยี่ยมชมบริษัทด้านอุตสาหกรรมการบินเพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
2: กรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการทุจริตสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูย้อนหลัง10ปีขณะที่การเคหะแห่งชาติสั่งยกระดับการตรวจสอบผู้พักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนทั่วประเทศย้ำให้สิทธิ์เช่าเฉพาะคนไทย
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการเอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพูออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว4รายพร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันนี้รวมทั้งสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560โดยประสานตำรวจสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงกับผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนอกจากนี้เตรียมปรับมาตรการป้องกันโดยกระจายอำนาจการอนุมัติกำหนดให้ผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายร่วมรับผิดชอบและเตรียมหมุนเวียนสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อป้องกันการทุจริตระยะยาวและจะเร่งคัดกรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
7: ขั้นแรกก็ตั้งกรรมการก่อนเดี๋ยวผมคิดว่าการที่มีหน่วยงานอื่นนอกมาสืบมันทำให้เราไปไกลมากขึ้นเพราะว่าอย่างเราที่ถามไปตรวจเส้นเงินได้ไหมเราตรวจไม่ได้เราจะไปเรียกคนแบบคนอื่นมาให้ข้อมูลอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่มีอำนาจนะแต่พอตำรวจเนี่ยเขาไปดูเส้นทางเงินได้จบเลยไอ้คนนี้นายหน้าคนนี้โอนเงินให้เจ้าที่เขตเราอย่างเงี้ยก็เห็นเลยว่ามีต้องมีผลประโยชน์ก็ทำให้เราตัดสินใจเร็วขึ้นก็อย่างที่บอกว่าการสืบของเราเองในแง่ของวินัยเนี่ยบางทีมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลแต่ถ้าเราเอาหน่วยงานนอกมาช่วยสืบทำให้เราทำได้เร็วขึ้น
6: ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เป็นอาคารเช่าที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำสัญญาโดยขณะนี้ได้ยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่าที่กระทำผิดเงื่อนไขแล้วพร้อมปรับแนวทางตรวจสอบผู้พักอาศัยจากเดิมที่พิจารณาเพียงทะเบียนบ้านเป็นการตรวจสอบข้อมูลผู้พักอาศัยแบบเรียลไทม์โดยเตรียมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานเขตและนำระบบ AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบผู้เข้าใช้และพักอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพจากกรณีดังกล่าวการเคหะแห่งชาติจะใช้โอกาสในการตรวจสอบที่พักอาศัยทั่วประเทศหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทันทีพร้อมประสานการทำงานกับตำรวจโดยผู้ที่มีรายชื่อตามที่ตำรวจแจ้งมาการเคหะแห่งชาติได้ยกเลิกสัญญาเช่าแล้วเนื่องจากถือเป็นการผิดเงื่อนไขการเช่าส่วนกรณีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นเบื้องต้นจากการพูดคุยยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่เพื่อความโปร่งใสได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้สรุปผลภายในสัปดาห์หน้าปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่1โรงเรียนบ้านหินดาดราชบำรุงตำบลหินดาดอำเภอปางศิลาทองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านป่าคาตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดสระแก้วที่หมู่10โรงเรียนบ้านใหม่ไซทองตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดเลย ที่โรงเรียนบ้านนางอ่างคำตำบลทรัพย์ไพวันอำเภอเอราวัณจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดมะปรางงามตำบลละอายอำเภอฉวางจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่6บ้านหนองปลาซิวตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์กับอิหร่านซึ่งถือเป็นการโจมตีทางเศรษฐกิจสองด้านพร้อมกันด้วยการใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซควบคู่กับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจพร้อมเน้นย้ำว่าพันธมิตรของสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ฝ่ายใดโดยเฉพาะจีนที่นำเข้าพลังงานจากช่องแคบฮอร์มุซถึง50%จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากจีนเข้าร่วมและปฏิบัติตามแผนการนี้ซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันจันทร์หน้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่าน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอีรัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เมื่อวานนี้โดยนายหวังอีกล่าวว่าการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานสำหรับความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีคือการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือและหวังว่าเกาหลีใต้จะบรรลุความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงโดยหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งจากการเลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐและพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาชาติไปพร้อมกันนายหวังอี้กล่าวเพิ่มเติมว่าจีนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือก้าวไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติพร้อมเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูการเจรจาและสร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่อีกครั้ง
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับดุลคาดียูซุฟผู้จัดการพื้นที่ขององค์กรทางน้ำภายในของรัฐโซโกโตทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเกิดเหตุเรือลำหนึ่งซึ่งบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดล่มใกล้กับหมู่บ้านโกรัวในเขตโกรอนโยรัฐโซโกโตเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กซึ่งมีอายุระหว่าง10ถึง15ปีทั้งนี้อุบัติเหตุทางเรือที่มีผู้เสียชีวิตถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในไนจีเรียเนื่องจากการบรรทุกผู้โดยสารที่แออัดเกินกำหนดการบำรุงรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานและการบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมในเส้นทางน้ำของไนจีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน
2: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าวัคซีนออเวโบซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีจำนวน 70,000 โดสกำลังถูกส่งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพื่อนำไปทดลองใช้รับมือกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวโดยจำนวน 20,000 โดสจะใช้สำหรับการทดสอบในระยะที่3และอีก 5,000 โดสสำหรับบุคลากรด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวใน DR คองโกมากกว่า 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในชายเดี่ยวรอบ3กุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025ลงสนามตบเอาชนะกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เกม 21-10 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ3พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบพลิกชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีน2-1เกม15-21 25-23 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลกปี2017ขณะที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกตบชนะยูชิชิโมกามิกับซายากะโอโบฮาระจากญี่ปุ่น2-1เกม17-2121-12 21-17 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดอรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสซิเดนต์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเตะเอาชนะนาจาฟี่ชาปารักจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพไทยในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพจอมเตะไทยเก็บมาได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX Racing เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและ World Cup เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบงบประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียว่าในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมนายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และ Media บริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Visionยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าชมได้ฟรีทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับเวียดนามนัดแรกวันที่22สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา 20:00 น.นายองอาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศจะถ่ายทอดสดทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
13: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่เข้าใจว่าการขับรถผ่านสี่แยกสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้นั้นถือเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะสี่แยกหลายแห่งไม่สามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ซึ่งหากต้องการจะเลี้ยวซ้ายผู้ขับขี่ต้องสังเกตป้ายจราจรที่บอกให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือดูลูกศรบนพื้นถนนว่าเลี้ยวซ้ายได้เท่านั้นหากไม่มีป้ายหรือลูกศรเลี้ยวซ้ายที่พื้นผู้ขับขี่ต้องรอสัญญาณไฟจราจรก่อนแล้วจึงจะสามารถเลี้ยวซ้ายได้ซึ่งหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยทั้งนี้หากสี่แยกนั้นสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ผู้ขับขี่ก็ควรให้ทางรถทางเอกหรือทางตรงวิ่งไปก่อนแล้วจึงค่อยเลี้ยวซ้ายเพื่อความปลอดภัยนะคะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าอีสานคำว่าอีสานเขียนออ่างสระอีสอเสือสระอานอหนูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอีสานะแปลว่าผู้ปกครองหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ในภาษาไทยอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหตุที่ภาษาไทยนำพระนามของพระศิวะมาเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือเ
13: พราะตามความเชื่อของอินเดียทิศนี้มีพระศิวะเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาคำว่าอีสานมักใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานที่ดีในการบริหารจัดการน้ำโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงในทรัพยากรน้ำดินป่าและพลังงานความมั่นคงทางอาหารตลอดจนความมั่นคงโครงสร้างทางสังคมสามารถทำให้ชีวิตคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีมีความสุขครอบครัวพร้อมหน้าบนหลักนิติธรรมขยายผลจนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งเมื่อชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเองจึงเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพตลาดทุนไทย
3: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยสามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดงาน Thailand Focus 2026หรือ Ignite Thailand ช่วงปลายเดือนนี้แสดงศักยภาพตลาดทุนไทยสู่ผู้ลงทุนสถาบันในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
19: สวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับ
19: ค่ะช่วงปลายเดือนนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีการจัดงาน Thailand Focus 2026งานนี้จะช่วยกระตุ้นตลาดทุนไทยและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างคะ
20: ครับผมคือในวันที่26-28สิงหาคมนี้นะครับที่โรงแรม Grand Hyatt เอราวัณกรุงเทพนะครับ Thailand Focus เนี่ยเป็น flagshipอีเวนต์อันหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปีนี้จะจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่20นะครับถือว่าเป็นครบรอบ20ปีของงาน Thailand Focus เป็นงานที่เราเรียกว่าดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกเพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเรียนรู้กับอนาคตของประเทศไทยนะครับในเชิงเศรษฐกิจธุรกิจการเงินการคลังการลงทุนจะมีบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมาพบปะกับนักลงทุนที่มาจากทั่วโลกเนี่ยเป็นในรูปแบบทั้งวันออนวันแล้วก็จะมีการจัดสัมมนาเต็มวันวันที่26ที่จะมีหลายๆคนมาพูดเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยว่าอนาคตหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นงานที่เรียกว่า Sell Thailand อันนึงที่สำคัญนะครับที่เราจัดตั้งและสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์มาตลอดปีนี้เราจัดร่วมกับมีเรียกว่าโคโฮสต์ที่มาช่วยร่วมจัดงานกับเรามีบริษัทหลักทรัพย์ CLSA มีบริษัทหลักทรัพย์ DBS Vicker เกียรตินาคินพัฒระร่วมกับ Bank of America แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ UBS ด้วยนะครับเป็นการร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนที่จะดึงดูดเงินลงทุนเข้าประเทศไทยสร้างความน่าสนใจกับตลาดทุนของเราด้วย
19: เห็นว่าในงานครั้งนี้ค่ะเป็นแฟกชิปที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกเข้ามาให้ข้อมูลโดยตรงเห็นว่าถึง78บริษัทจากกลุ่มอุตสาหกรรมเลยค่ะทั้งในเสร็จแล้วก็ไหมมองว่าตลาดทุนไทยอะค่ะจะมีความน่าสนใจที่จะดึงดูดจุดขายจากนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสนใจการลงทุนในงานนี้ได้ยังไงอะค่ะ
20: คือจริงๆปีนี้เป็นปีที่พิเศษนิดนึงด้วยเพราะว่าแน่นอนนักลงทุนผมว่าให้ความสนใจกับตลาดทุนไทยมาตั้งแต่ต้นปีเป็นพิเศษแล้วนะครับตลาดทุน Set Index ของเราเนี่ยก็ performance ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบวกอยู่ประมาณ 30% ซึ่งก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ performance ดีที่สุดในโลกอันหนึ่งเลยนะครับแต่ต่อเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่จะให้เขาเห็นภาพว่าเศรษฐกิจไทยเราจะมีการลงทุนอะไรปีนี้เราจะเน้นมีสปีกเกอร์หลายท่านเข้ามาให้ความรู้กับนักลงทุนรวมถึงท่านรองนายกเอกนิติที่จะมาเล่าให้นักลงทุนทราบว่ารัฐบาลโดยนโยบายที่จะเรียกว่า upskill reskill การลงทุนของภาครัฐการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยมุ่งเน้นไปทางไหนมีกลยุทธ์แบบไหนแล้วก็เจาะจงในอุตสาหกรรมใดๆเขาจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยเราจะมีศักยภาพในการเติบโตมากกว่าเดิมได้ยังไงนะครับมีท่านรัฐมนตรีพลังงานมาด้วยคุณเอกนัทนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่อง energy transition ของเรายกตัวอย่างเรื่องพลังงานเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายที่ทางภาครัฐกำลังผลักดันให้มีการเกิดการลงทุนด้านไม่ว่าจะเป็น data center ด้าน semiconductor อะไรต่างๆที่แน่นอนคงต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนโยบายทางด้านพลังงานเนี่ยเราจะสอดคล้องกับการผลักดันอุตสาหกรรมพวกนี้การลงทุนพวกนี้ต่อเนื่องยังไงนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างโทนของการสัมมนารอบนี้น่าจะเน้นไปทางด้านการลงทุนการสร้างศักยภาพใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตแล้วก็จะดึงดูดนักลงทุนให้ความสนใจกับบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะได้อานิสงส์จากการลงทุนพวกนี้ด้วย
19: ค่ะในการพูดคุยการลงทุนในงานนี้ค่ะจะมีการพูดคุยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนเครดิตด้วยไหมคะ
20: มันก็จะมีเกี่ยวกับเรียกว่าอาจจะภาพรวมมากกว่านะครับเรื่อง sustainability ความยั่งยืนเพราะนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกอย่างเดียวจะมีดร.สันติธารเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายด้านการคลังนะครับว่าจะสร้างความยั่งยืนยังไงซึ่งจะสอดคล้องกับในอนาคตเรามีเรื่องก๊าซเรือนกระจกแน่นอนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันของประเทศเราที่จะต้องมีการวางรากฐานนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊าซเรือนกระจกเรื่องพลังงานที่มีความยั่งยืนเรื่องกรีนเอเนอร์จีต่างๆเนี่ยมันก็จะสอดคล้องอยู่ในโทนของการพูดคุยในงานนี้ด้วย
19: ค่ะเห็นว่ามีการเปิดเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงจากตลาดหลักทรัพย์อาเซียน6ประเทศเข้ามาร่วมให้ข้อมูลถึงการเชื่อมโยงเงินทุนสู่การเติบโตทั่วภูมิภาคอาเซียนอันนี้จะเป็นผลดีกับประเทศไทยยังไงบ้างที่เราจะเห็นภาพชัดเจนนะคะ
20: ครับพอดีปีนี้นะผมว่ามันมีความสำคัญอีกจุดหนึ่งเพราะว่าทาง World Bank ก็จะมาจัดงานประจำปีของเขาที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมนะครับผมคิดว่า Thailand Focus รอบนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งของงาน World Bank ด้วยที่จะสร้างความสนใจไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่กับภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับวันนั้นเราเลยนะมีการรับเชิญ CEO จากตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้นักลงทุนเห็นภาพว่าอาเซียนจะสอดคล้องกันยังไงจะช่วยเหลือกันยังไงการเชื่อมโยงยังไงในเรื่องตลาดทุนและอุตสาหกรรมโดยรวมด้วย
19: ค่ะความคาดหวังของตลาดหลักทรัพย์เองกับการจัดงานครั้งนี้มองว่าปีนี้เราน่าจะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างค่ะ
20: คือในที่สุดนะครับความตั้งใจของ Thailand Focus ตลอดมาเนี่ยก็คืออยากจะเรียกว่าไฮไลท์ศักยภาพของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยให้กับนักลงทุนทั่วโลกรับทราบนะครับผมว่าปีนี้จะน่าสนใจเป็นพิเศษตรงที่ว่าความสนใจที่มีโมเมนตัมมาตลอดปีในตลาดทุนของเราเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วเราจะต่อยอดมันยังไงการที่จะเล่าว่าสตอรี่หรือกลยุทธ์ในการที่จะผลักดันประเทศให้เติบโ เต็มศักยภาพตามนโยบายของทางรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยให้เขาเห็นภาพและจับต้องได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญและจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะสื่อสารทางด้านนี
19: ้ค่ะแนวโน้มนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆอะค่ะในปีนี้หรือแนวโน้มในปีหน้ามองว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะแล้วมันจะมีประโยชน์หรือเชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่ไทยพัฒนาในปัจจุบันยังไงอะค่ะ
20: ครับผมคือโจทย์สำคัญอันนึงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคืออยากจะสร้างโอกาสให้ส่วนรวมนะครับซึ่งการสร้างโอกาสเนี่ยก็จะเป็นพูดถึงนวัตกรรมไม่ว่าจะทางด้านการเข้าถึงตลาดทุนการเข้าถึงข้อมูลในการลงทุนที่เหมาะสมที่รวดเร็วที่สะดวกขึ้นปีนี้เราได้ลอนช์แอปอันนึงชื่อวิเศษไปนะครับก็จะเป็นนวัตกรรมนึงที่เราหวังว่าเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศในการรับทราบถึงข้อมูลต่างๆในการตัดสินใจลงทุนที่สะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับการเข้าถึงเซอร์วิสต่างๆของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง TSD e service อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะง่ายขึ้นอยากจะให้ลองกันนี่เป็นนวัตกรรมเล็กๆน้อยๆอันนึงที่เราผลักดันแต่ในภาพใหญ่ก็เช่นเดียวกันอันนึงที่เราชวนทาง CEO ภาคตลาดทุนอาเซียนมาร่วมของเราเนี่ยก็จะโชว์เคสการเชื่อมโยงนวัตกรรมการเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างกันนะครับอันนึงที่เราทำกับสิงคโปร์มาได้เรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นค่อนข้างมากก็คือเรื่อง DR หรือ Depository Receipt อันนี้เป็นการสร้างโอกาสให้นักลงทุนไทยเนี่ยเข้าถึงโอกาสการลงทุนทั่วโลกได้ผ่านโปรแกรม DR ของเราก็เป็นตัวอย่างพวกนี้ที่อยากจะมาไฮไลท์ให้กับนักลงทุนรับทราบด้วยงานนี้ที่เราจัดมาตลอดงานนี้นอกจากนั้นที่จะให้นักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศเข้ามารับฟังในตัวงานเองแล้วเนี่ยก็จะมีเวอร์ชวลมีการเข้าฟังรับฟังผ่านออนไลน์ด้วยนะครับก็อยากจะให้นักลงทุนในประเทศที่มีความสนใจหรือหัวข้อที่เราประกาศออกไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในการรับทราบรับรู้ต่อนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของไทยด้วย
19: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอัศเดชคงสิรินะคะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากๆเลยนะคะที่มาผู้เชิญชวนในงาน Thailand Focus ปีนี้ว่ามีความน่าสนใจยังไงแล้วก็อยากให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้ไปเข้าร่วมงานด้วยตัวเองเลย
20: ยินดีครับคือหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนและทุกภาคส่วนนะครับอยากสร้างโอกาสให้ส่วนรวมจริงๆในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับทุกคนทุกภาคส่วน
19: ค่ะท้ายนี้ให้ปิดท้ายนิดนึงเน้นย้ำนิดนึงค่ะอยากให้ผู้ประกอบการไทยทำไมถึงต้องเลือกที่จะไปดูงานนี้ด้วยตัวเองค่ะ
20: ผมเชื่อว่าการรับทราบมุมมองนะครับของคืองานนี้ไม่ได้เป็นเพื่อให้นักลงทุนมาเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดไทยอย่างเดียวผมว่าการพูดคุยการสื่อสารกันกับนักลงทุนได้รับฟังมุมมองจากนักลงทุนต่างชาติที่เป็นสถาบันเป็น professional จริงๆเขาจะมีมุมมองจากทั่วโลกจริงๆว่าคู่แข่งเขาอุตสาหกรรมเขาทำงานอะไรกันอยู่มีการพัฒนาอะไรกันอยู่เพราะนั้นมันจะเป็นเรียกว่า two way communication จริงๆที่จะเราจะได้เรียนรู้ด้วยว่าณวันนี้นักลงทุนให้ความสนใจกับเรื่องอะไรบ้างแล้วเราควรจะปรับตัวยังไงเพื่อแข่งขันกับทั่วโลกได้ครับ
19: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ
20: ขอบคุณมากครับ
19: ค่ะสวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับ
19: ค่ะ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: รัฐบาลระดมทุกหน่วยเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านและช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนพร้อมให้ติดตามสถานการณ์ฝนระลอกใหม่วันที่23สิงหาคมนี้และเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
22: เมื่อช่วงเช้าวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านมีปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงวัดได้สูงสุดถึง388มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่โดยมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 12,900 ครัวเรือนมีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนอย่างมากรัฐบาลจึงได้ยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่าน ด้วยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือ Single Command เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการความร่วมมือจาก6กระทรวงเพื่อเร่งช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันทีทั้งกลุ่มเปราะบางเกษตรกรและแรงงานเนื่องจากจังหวัดน่านยังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักในระยะนี้อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายลงโดยระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่จะไหลลงมาส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศช่วงระยะนี้จนถึงวันที่22สิงหาคมนี้ปริมาณฝนในจังหวัดน่านจะลดลงจากนั้นจะกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งวันที่23สิงหาคมโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเช่นอำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างคาดการปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 50-70 มิลลิเมตรนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าปัจจุบันสภาพดินในพื้นที่มีความอิ่มน้ำแม้ปริมาณฝนตกใหม่จะไม่สูงมากนักแต่อาจกลายเป็นน้ำส่วนเกินที่ไหลหลากลงสู่ลำน้ำและทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดควบคู่กับให้จังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเวียงสาเนื่องจากมีแนวโน้มเกิดน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณน้ำของพื้นที่ตอนบน
0: น้ำต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ก็เริ่มมีการตุ่มตัวในด้านบนเริ่มลดลงนะครับแต่ว่ามวลน้ำต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะไปกระทบกับส่วนข้างล่างนะครับก็ต้องแจ้งให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยลงไปเตรียมความพร้อมในการดำเนินการแล้วก็พยายามคืนสถานการณ์ต่างๆให้สู่ภาวะปกติต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอภายในเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับ
22: ที่ผ่านมารัฐบาลได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์แล้วแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนค่อนข้างจำกัดหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องเร่งจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
21: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับ4หน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการตรวจสอบตัดวงจรกลุ่มทุนต่างชาติและสวมสิทธิ์กระบวนการออกบัตรคนไร้สัญชาติอย่างเด็ดขาดมั่นใจจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมมากขึ้นติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: บทเรียนจากคดีสวมสิทธิ์สัญชาติและสวมตัวตนในทะเบียนราษฎรนำไปสู่ความร่วมมือสำคัญเพื่อกวาดล้างกระบวนการทุจริตข้ามชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมมือกับกรมการปกครองบก.ปปป.ปปท.และ DSI ยกระดับมาตรการตรวจสอบการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อตัดวงจรการทุจริตของกลุ่มทุนต่างชาติสีเทานายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าปัญหาการปลอมแปลงบัตรประชาชนในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงการหลบหนีเข้าเมืองของชนกลุ่มน้อยหรือแรงงานข้ามชาติบริเวณชายแดนเหมือนในอดีตแต่ได้พัฒนารูปแบบไปสู่การตัดแต่งประวัติบุคคลเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติที่ต้องการถือสัญชาติไทยเพื่อนำไปทำธุรกรรมและถือครองทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายช่องโหว่สำคัญเริ่มตั้งแต่ระดับฐานรากตั้งแต่การแจ้งเกิดเป็นเท็จการสวมชื่อผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้แจ้งตายไปจนถึงขั้นตอนการตัดแต่งเอกสารทางการแพทย์
23: ตอนนี้ถึงขั้นที่ว่า
6: ใบปลอมเอกสารทางการแพทย์ถึงขั้นปลอมหนังสือรับรอง DNA ด้วยนะครับนั่นคือที่รับรองจากว่าหน่วยงานทางการแพทย์ที่ว่ารับรองว่ามีการเกิดจริงมีการทำตาประทับปลอมของโรงพยาบาลจริงมีการปลอมลายมือชื่อของแพทย์หรือพยาบาลหรือเจ้าที่ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะครับถามว่าจริงๆก่อนที่เราจะดำเนินการในส่วนนี้เองเราได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆได้มีการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นทั้งกระบวนการทำงานทั้งในเรื่องของเช่นเดียวกรณีที่มีต้องบอกว่าทางการเงินนะครับเส้นสายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกันนะครับ
5: กระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในระดับพื้นที่ทั้งในส่วนของภูมิภาคและเขตกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ดีปปช.ยืนยันว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นเป็นเพียงพฤติการของเจ้าหน้าที่บางกลุ่มไม่ใช่การดำเนินงานของระดับนโยบายขององค์กรซึ่งการทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมยิ่งขึ้น
6: คือต้อง

0: จะช่วยสนับสนุนในการที่เรารวบรวมข้อเท็จจริงครับในส่วนของการปกครองเองผมว่าทางเขาเองเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ทางปปช.หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
1: สำหรับประชาชนผู้สุจริตที่อยู่ระหว่างการขอสิทธิ์การตรวจเข้มครั้งนี้อาจทำให้มีขั้นตอนตรวจสอบที่รอบคอบขึ้นแต่จะไม่ส่งผลกระทบให้ยืดเยื้อเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมาตรการหลังจากนี้ปปช.และหน่วยงานภาคีจะเน้นการปราบปรามในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเสี่ยงพร้อมประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อแกะรอยเส้นทางการเงินตรวจสอบทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องเพื่ออุดช่องโหว่อย่างยั่งยืนและเตรียมถอดบทเรียนเสนอคณะรัฐมนตรีออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรฐานการออกบัตรประชากรในอนาคตต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่20เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้บัญชาการทหารเรือของชาติสมาชิกร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความไว้เนื้อเชื่อใจติดตามจากรายงานค่ะ
3: จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะในพื้นที่พิพาทสำคัญทางทะเลอย่างช่องแคบฮอร์มุซกลายเป็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานทำให้ความร่วมมือทางทะเลระหว่างประเทศกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกต้องเน้นย้ำขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือกับมิตรประเทศซึ่งในโอกาสที่ไทยได้ดำรงตำแหน่งประธานจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนหรือ ANCM ครั้งที่20ภายใต้หัวข้อ1อาเซียน1วิสัยทัศน์กองทัพเรือความร่วมมือทางทะเลเพื่อความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืนพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนจะได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดที่มีต่อสถานการณ์และประเด็นด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำกองทัพเรือของแต่ละประเทศและเป็นการพัฒนาศักยภาพของกองทัพเรืออาเซียนร่วมกันด้วย
4: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนเป็นการประชุมที่สำคัญทุกท่านจะได้ร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวความคิดนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการได้รับทราบถึงมุมมองและแนวคิดของผู้บัญชาการหารเรือประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคอาจจะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนที่มีวิสัยทัศน์ทางทะเลร่วมกัน
3: ขณะเดียวกันในประเด็นทางทะเลที่ประชาชนกำลังเกิดความกังวลอย่างเหตุแผ่นดินไหวในทะเลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเล่าว่าได้มีการหยิบยกหารือประเด็นดังกล่าวในการประชุมที่เกิดขึ้นครั้งนี้เช่นกันและกองทัพเรืออาเซียนก็มีกลไกที่ประสานความร่วมมือในด้านนี้ทางการแจ้งเตือนส่งต่อข้อมูลข่าวสารและเสนอความช่วยเหลือต่อชาติสมาชิกเมื่อเกิดภัยพิบัติทางทะเลสะท้อนให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดความร่วมมือภายในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างแท้จริง
5: เครือข่ายของผู้บัญชาการฐานเรืออาเซียนนะครับเราได้วางเครือข่ายมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับปัจจุบันก็มีสำนักงานเลขาธิการที่เป็นถาวร IFC อยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งตรงนี้จะทำเป็นหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ในการที่กระจายข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นในเรื่องของความร่วมมือหลายครั้งเนี่ยที่เราเห็นว่าพอเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็จะมีกองทัพเรือหลายๆชาติยื่นข้อเสนอในการให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดซึ่งตรงนี้ยืนยันได้ว่าเวทีนี้เป็นเวทีแห่งความร่วมมือโดยแท้จริงเป็นเวทีของการริเริ่มสร้างสรรค์และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในระหว่างประเทศอาเซียน
3: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนในจังหวะที่เกิดสถานการณ์ที่กระทบต่อโลกและภูมิภาคอาเซียนอย่างหลากหลายด้านเช่นนี้จึงเป็นอีกกลไกที่แสดงให้เห็นว่าอาเซียนมีแนวทางที่สอดประสานทางด้านความมั่นคงทางทหารและด้านนโยบายระหว่างรัฐต่อรัฐและรัฐต่อภูมิภาคไปพร้อมกันเพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในภูมิภาคว่าหากเกิดภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงทางทะเลอาเซียนจะมีความพร้อมที่จะร่วมกันรับมืออย่างเป็นเอกภาพตามแนวทางที่เน้นย้ำเสมอถึงการที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางของทุกชาติสมาชิกปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ถ้า
6: าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
1: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
17: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
22: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์นะคะถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา8นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะคะจนถึงเวลา9นาฬิกาค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่จะมาพูดคุยนะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะของการลงพื้นที่นะคะในส่วนของในส่วนของรัฐมนตรีนะคะช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะที่จะเดินทางลงมาในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะนั่นก็คือทางด้านของท่านสรรเพชรบุญญามณีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านลงมาที่พื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะเพื่อที่จะมาติดตามนะคะโครงการก่อสร้างนะคะสะพานเชื่อมเกาะลันตาในช่วงเช้าวันนี้นะคะช่วงประมาณ 9:00 นเนี่ยท่านก็จะไปที่ท่าเทียบเรือบ้านสารด่านนะคะตำบลเกาะลันตาน้อยนะคะอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะไปที่ท่าเรือบ้านโลใหญ่นะคะตำบลเกาะลันตาน้อยนะคะอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งโครงการนะคะที่ท่านจะไปตรวจเยี่ยมนั่นก็คือที่อบต.พรุเตียวนะคะกับโครงการขยายถนนนะคะช่วงระหว่างเขาพนมไปทุ่งใหญ่นะคะก็ช่วงที่1 2 3อ่ะนะคะท่านก็จะไปรับฟังนะคะในส่วนของบรรยายสรุปในเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งโครงการที่ท่านจะมาติดตามก็คือเรื่องของท่าเทียบเรือนะคะอ่าวท่าเลนนะคะท่าเทียบเรือเค้าเรียกว่าเป็นเรือเฟอร์รี่ใช่มั้ยคะที่แพขนานยนต์ด้วยนะที่ท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลนที่ตำบลเขาทองด้วยนะคะซึ่งท่านก็จะมาติดตามนะคะในเรื่องนี้เพราะว่าเรากําลังจะเซ็นสัญญาละนะคะเรากําลังจะได้แล้วในส่วนของสะพานข้ามเกาะลันตานะคะอันนี้เรียกว่าเป็นสะพานเชื่อมละกันเพราะเรามีสะพานสิริลันตามาแล้ว1ช่วงนะคะแล้วก็ยังมีอีก1ช่วงก็คือจากท่าหัวหินนะคะมาที่เค้าเรียกว่าเป็นท่าเรือบ้านโลใหญ่ใช่มั้ยที่โลใหญ่อ่ะนะคะที่ท่าโลใหญ่เนี่ยก็นั่นแหละค่ะเราก็กําลังจะได้เซ็นสัญญาแล้วแล้วก็คาดว่าเราจะเสร็จสิ้นกันจะเริ่มการก่อสร้างในปลายปีนี้แล้วก็ไปเสร็จสิ้นในปีประมาณสัก72-73นะคะประมาณนี้นะคะก็จะมีสะพานให้พี่น้องชาวลันตากันแล้วนะคะอย่างที่ผมพูดตลอดนะคะว่าในเรื่องราวของสะพานเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเราจะประสบปัญหาในเรื่องของผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะเพราะว่าแพขนานยนต์ที่มันข้ามระหว่างท่าหัวหินไปที่เกาะลันตาน้อยเนี่ยเค้ามีช่วงเวลาที่ค่อนข้างจํากัดค่ะก็คือช่วง 6:00 นเย็น6:00 นถึง 4:00 นนะคะ 6:00 นถึง 4:00 นเท่านั้นนะคะพอหลังจาก 4:00 นไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเรือเขาเรียกเรือขนานยนต์ที่จะบรรทุกรถมาได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างทุลักทุเลสําหรับผู้ที่ป่วยนะคะบางครั้งต้องขนผู้ป่วยลงเรืออย่างเงี้ยมันค่อนข้างเสี่ยงนะคะมากๆเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับพี่น้องชาวลันตาแล้วก็เรื่องของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะหากว่าเกิดภาวะฉุกเฉินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้เลยนะคะนี่คือเรื่องที่ดีนะคะที่เกิดขึ้นที่กําลังจะเกิดขึ้นที่บ้านเราแล้วก็เรื่องดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะตอนนี้กระบี่เราค่ะเดินหน้านะคะหารือเปิดเส้นทางบินตรงเชียงตูซีอานมาที่กระบี่ค่ะหวังดันการเดินทางท่องเที่ยวไทยนะคะจีนไทยกับจีนนะคะ2ทางอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายอังกูลศิลาเทวกูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้กล่าวต้อนรับพร้อมเปิดการประชุมนะคะหารือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการเปิดเส้นทางบินตรงเชียงตูซีอานกระบี่นะคะที่โรงแรมวรนาจังหวัดกระบี่ค่ะโดยมีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเฉิงตูนะคะคณะผู้แทนจากสายการบินนะคะซีเฉินแอร์ไลน์นะคะแล้วก็
สายการบินนะคะชีเจียงลองแอร์ไลน์ขออภัยถ้าเกิดอ่านชื่อผิดเพราะเขาเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษนะบริษัทเฉิงตูไชน่ายูสทัวริซึมนะคะแล้วก็บริษัทซีอันเมอร์เชนอินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลเซอร์วิสนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการแล้วก็หน่วยงานเอกชนฝ่ายไทยนำโดยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ค่ะผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่นะคะนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่นะคะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ร่วมประชุมหารือนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ระบุว่ายินดีนะคะแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวและสายการบินชั้นนำจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดกระบี่ในวันนี้นะคะพร้อมกับเปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกนะคะที่มีความพร้อมด้านความงดงามทางธรรมชาติทั้งทะเลเกาะแก่งชายหาดศิลปวัฒนธรรมตลอดจนมาตรฐานการบริการแล้วก็การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่นะคะการประชุมหารือในวันนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมผลักดันให้เกิดการเปิดเส้นทางบินตรงค่ะเชื่อมโยงจากนครเฉิงตูและนครซีอานสู่จังหวัดกระบี่อีกครั้งหลังจากที่หายไปเนื่องจากวิกฤตการณ์โควิดนะคะหากเป้าหมายการประชุมหารือบรรลุผลก็จะถือเป็นก้าวสำคัญในการเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือของจีนให้สามารถเดินทางมาสัมผัสความงามของกระบี่ได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นสำหรับวาระการประชุมหารือครั้งนี้เป็นการร่วมรับฟังนะคะสถานการณ์แล้วก็ศักยภาพตลาดการท่องเที่ยวของกระบี่รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแพ็กเกจการท่องเที่ยวการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการตลอดจนการสนับสนุนเชิงนโยบายทั้งด้านมาตรการการเดินทางแล้วก็การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมืองค่ะเพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างไทยจีนแบบ2ทางอย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะคะยังมุ่งหวังที่จะตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อกับเคลื่อนแผนงานให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะที่ดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดกระบี่เรานะคะทีนี้ค่ะผู้ฟังค่ะก็สำหรับศิษยานุศิษย์นะคะของหลวงพ่อจำเนียนศีลเศรษฐโถนะคะศีลเศรษฐโถขออภัยค่ะก็คือจังหวัดกระบี่เนี่ยขอเชิญศิษยานุศิษย์นะคะแล้วก็พุทธศาสนิกชนค่ะร่วมพิธีส่งน้ำสรีระสังขารหลวงพ่อจำเนียนศีลเศรษฐโถนะคะอดีตประธานสงฆ์วัดถ้ำเสือวิปัสสนาค่ะในวันเสาร์นะคะที่22สิงหาคม2569นะคะในเวลา 13:00 นค่ะณศาลาบำเพ็ญกุศลวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะคะโดยมีสมเด็จมหาวชิระมังคลาจารย์ค่ะเจ้าคณะใหญ่หนใต้เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงเป็นประธานในพิธีนะคะซึ่งสำหรับศิษยานุศิษย์นะคะแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่อยากจะติดตามนะคะในเรื่องราวของกำหนดการต่างๆของหลวงพ่อจำเนียนนะคะศิลเศรษฐโถเนี่ยท่านสามารถเข้าไปดูนะคะที่ Facebookเพจนะคะของวัดมหาธาตุวชิรมงคลแล้วก็วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ได้นะคะก็สามารถเข้าไปดูข่าวสารนะคะได้ทางช่องทางที่ฝนแจ้งไว้นะคะก็จะได้ทราบกำหนดการนะคะต่างๆของหลวงพ่อจำเนียนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขออนุญาตนำคุณผู้ฟังค่ะไปรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานา

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

จากรถใช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแล

าครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

ั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

พียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่าง

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทเธอรียาพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้

เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9 นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแบบเมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
5: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
6: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำๆ
5: น่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
6: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
5: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเราน
1: ายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแบบเมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์และร่วมลงนามปฏิญญาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือสองฝ่าย
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์นครโอ๊คแลนด์โดยนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และภริยาให้การต้อนรับพิธีเริ่มด้วยการต้อนรับแบบพิธีของชาวเมารีชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์โดยมีพิธีเวลโรซึ่งเป็นการแสดงเชิญสัญลักษณ์เพื่ออย่างเชิงและแสดงเจตนารมณ์ว่าผู้มาเยือนไม่ได้มีเจตนาร้ายก่อนเข้าสู่พิธีคารังกาฮากาและฮองงีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับและแสดงความเคารพตามวัฒนธรรมเมารีจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ทั้งแบบกลุ่มเล็กและเต็มคณะและร่วมแถลงข่าวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง3ฉบับเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดเช้าวันนี้เขตเทศบาลเมืองน่านสถานการณ์เริ่มคลี่คลายระดับน้ำในแม่น้ำน่านลดต่ำกว่าตลิ่งแล้วขณะนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เริ่มทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูพื้นที่โดยมีศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดด้วยตนเองซึ่งคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันจังหวัดอุบลราชธานีคาดการน้ำในแม่น้ำโขงจะมีระดับสูงสุดในวันนี้และสูงกว่าระดับเตือนภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง5 อำเภอเร่งอพยพมาอยู่ยังที่ปลอดภัย
8: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่สถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 14.7 เมตรสูงกว่าระดับเตือนภัย20เซนติเมตรโดยทำการแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม12ตำบลใน5อำเภอได้แก่ตำบลเขมราชตำบลนาแวงตำบลขามป้อมตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่ตำบลสองคอนตำบลเหล่างามตำบลสำโรงอำเภอโพไซตำบลนาโพกลางตำบลห้วยไผ่อำเภอขงเจียมตำบลพระลานตำบลนาตาลอำเภอนาตาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางและการช่วยเหลือด้านต่างๆสำหรับผู้ประสบภัยกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ด้านเทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
9: เทศบาลเมืองหล่มสักรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักหลังได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักกล่าวว่าขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่อง
12: ภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
13: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
14: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
15: ช่วยพัฒนาองค์

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ขอแจ้งผังรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569ซึ่งตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมียหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้เวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเล่าข่าวอันดามันเวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการร้อยเรื่องอันดามันเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันเวลา 13:00 น.รายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการลูกทุ่งการยางเวลา 15:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการรอบวันทันข่าวเวลา 15:30 น.รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา 16:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการ5แยกข่าวเวลา 16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการบ้านนี้มีสุขเวลา 18:00 น.ครบธงชาติหลังจากครบธงชาติจะเป็นรายการจับประเด็นเป็นข่าวเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นรายการมองอันดามันเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักหลังจากนั้นจะเป็นรายการสาราวรรณกรรมเวลา 21:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการสาระสารพันเวลา 22:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการสุขภาพดีวิถีไทยเวลา 23:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเพลงประทับใจออกอากาศจนถึงเวลา 24:00 น.ปิดสถานีคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: ตูมคุยกับใครอ่ะ
2: โหยิ้มหวานเชียว
3: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
4: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
3: อ๋อได้ๆพี
5: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้นะครับทางสวทรนอง FM 107.25 MHz และระบบ AM 783 KHz นะครับรายการอันดามันวันนี้ออกอากาศร่วมกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันนะครับสวทพังงาภูเก็ตกระบี่และตะกั่วป่านะครับผมสามารถรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วก็ทางไลฟ์สดของเพจ Facebook สวทรนองนะครับเข้ามาที่ Facebook ของสวทรนองแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะครับในพื้นที่ของจังหวัดระนองและฝั่งอันดามันยังคงมีฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหฝนตกถือว่าหนักมากๆเลยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแล้วก็ทั้งวันเลยแล้วก็มีลมแรงด้วยดังนั้นนะครับท่านผู้ฟังก็อย่าลืมแล้วกันนะครับขับรถขับรานะสัญจรอย่ายวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ต้องนะครับขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักจริงๆเลยรวมถึงช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศนะครับแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับโดยจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้นะครับซึ่งขณะนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับในส่วนทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับดังนั้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งกับฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับ 80% ของที่เลยอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งนะครับประมาณ 80% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสฝั่งอันดามันนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงมีฝนตกอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะที่เราทราบกันดีเนาะขณะนี้ในจังหวัดน่านนั่นเองนะครับเราเห็นคลิปตามสื่อโซเชียลเราโหน่ากลัวจริงๆเลยนะครับยังไงก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยรวมถึงเจ้าหน้าที่นะครับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่รัฐบาลระดมทุกภาคส่วนครับรับมือแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านนะครับโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบทั้งการติดตามและคาดการณ์ปริมาณฝนอย่างแม่นยำในการชี้เป้าพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก
แล้วก็ให้เตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยระบบไฟฟ้ารวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะการสื่อสารข้อมูลเตือนภัยให้รวดเร็วถูกต้องและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับแล้วก็เร่งประเมินความเสียหายเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนะครับนอกจากนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือก็ได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดน่านเพื่อบริหารจัดการน้ำแล้วก็เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับมวลน้ำระลอกใหม่นะครับแล้วก็สั่งการเร่งด่วนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของทุกจังหวัดในภาคเหนือได้แก่จัดตั้งศูนย์บัญชาการซิงเกิลคอมมานด์วอลลุ่มในทุกจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อให้สามารถสั่งการและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเป็นเอกภาพและเบ็ดเสร็จวางระบบเตือนภัยและก็แผนอพยพให้กับประชาชนแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลานะครับทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพอาหารกล่องน้ำดื่มแล้วก็มีการอพยพการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำพร้อมทั้งกำชับให้กรมชลประทานเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วสำหรับด้านการสนับสนุนนะครับกำลังพลและการฟื้นฟูพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ในอำเภอปัวนะครับเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำรถครัวพระราชทานและรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่โดยเน้นย้ำนะครับให้กำลังพลเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับได้ออกมาตรการอย่างเร่งด่วนระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็สำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับซึ่งเกิดอุทกภัยในจังหวัดน่านนะครับอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมระบบขนส่งการแพทย์และสาธารณสุขการดูแลค่าครองชีพผู้ประกอบการการช่วยเหลือสถานศึกษาและจัดเตรียมศูนย์พักพิงตลอดจนดูแลระบบสาธารณูปโภคในส่วนของการเดินทางทางอากาศนะครับทางท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติและมีเที่ยวบินสามารถให้บริการได้ตามตารางบินในส่วนของการเดินทางรถโดยสารบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นะครับเส้นทางกรุงเทพทุ่งช้างสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกระทรวงพาณิชย์ก็กำชับนะครับให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วก็กักตุนด้านการดูแลกลุ่มเปราะบางมีการจัดตั้งวอลลุ่มนะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและก็จัดทำบัญชีกลุ่มเปราะบางรายคนรายบ้านในพื้นที่เสี่ยงหากมีความเสี่ยงให้เร่งประสานการอพยพทันทีแล้วก็เตรียมแผนฟื้นบ้านฟื้นคนนะครับหลังน้ำลดทันทีด้านกระทรวงสาธารณสุขเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อติดตามสถานการณ์และก็พร้อมในการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็จัดเตรียมเส้นทางนะครับEMS Refer สำหรับการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยในส่วนของสถานศึกษานะครับกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านให้เร่งสำรวจความเสียหายของสถานศึกษาและก็บ้านพักคุณครูนะครับเพื่อกำหนดแนวทางซ่อมแซมและฟื้นฟูภายหลังน้ำลดทั้งนี้ก็เพื่อเร่งให้สถานศึกษาสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้โดยเร็วนอกจากนี้นะครับ SME D Bank ยังได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ประสบกับภัยนะครับโดยพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนและมีมาตรการเติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการต่างๆที่เร่งช่วยเหลือพี่น้องนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนั่นเองนะครับ
เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ทูลทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอาพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮัลโหล
2: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
3: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
4: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
1: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
7: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
6: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
7: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
6: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
7: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
6: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: ช่วงคัดข่าวมาคุย
10: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวเรายังอยู่กับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับสืบเนื่องจากนะครับอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานายเจเศรษฐาเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือว่ามท.3ได้ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็ประชุมสรุปสถานการณ์ณอบจ.น่านแล้วก็มีบินสำรวจความเสียหายในพื้นที่ที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวางผาพร้อมนำถุงยังชีพเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบภัยนะครับแล้วก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจณชุมชนวัดภูมินท่าลี่เขตเทศบาลเมืองน่านโดยได้สั่งการตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับนายเจเศรษฐได้ลงพื้นที่อำเภอปัวอีกครั้งนึงเพื่อติดตามการฟื้นฟูหลังระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วก็ได้สั่งการสำคัญให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ชุมชนเมืองน่านนะครับก็คือเป็นคันป้องกันน้ำท่วมในจุดช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อแก้ไขน้ำท่วมอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับกรมโยธาธิการได้มีแผนการก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570ทางนี้ทางด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยนายมรุพงษ์ตันสัจจาวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษนะครับหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันน้ำท่วมสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองลงพื้นที่ไปยังจังหวัดน่านร่วมกับคณะนะครับของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพร้อมติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งเบื้องต้นนะครับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลหนักแล้วก็เข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่ที่ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วประกอบด้วยรถน้ำทำความสะอาด10คันรถแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อนะครับ6คันแล้วก็รถเกรดเดอร์หรือว่ารถเกลี่ยดิน1คันขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลเมืองน่านก็กำชับให้เดินหน้าเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน3ชุดให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่นอกตัวเมืองช่วยปกป้องย่านเศรษฐกิจสำคัญแล้วก็ยืนยันว่าทุกหน่วยงานจะตรึงกำลังช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ในสภาวะปกตินะครับจากจังหวัดน่านเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ฝั่งอันดามันกันบ้างนะครับไปเริ่มที่จังหวัดกระบี่ซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลเพื่อเตรียมทุกหน่วยพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินตอกย้ำนะครับกระบี่เมืองปลอดภัยสร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวในระดับนานาชาตินะครับเมื่อวานนี้ที่ท่าเรือคลองจิหลาดตำบลใส่ไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมซักซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลโดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางของชาติทางทะเลจังหวัดกระบี่หรือว่าสอนชนจังหวัดกระบี่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นนะครับทั้งนี้ก็เพื่อทบทวนภารกิจบทบาทรวมถึงแนวทางการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยทางทะเลทั้งนี้นะครับมีการจำลองสถานการณ์โดยสอนชนภาคได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ทชนกับเรือเฟอร์รี่บริเวณปากร่องน้ำกระบี่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ส่วนเรือเฟอร์รี่ได้รับความเสียหายมีผู้ประสบเหตุรวมทั้งสิ้น60คนบนเรือสปีดโบ๊ท20คนและเรือเฟอร์รี่40คนมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทางด้านนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้สั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดกระบี่พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอนชนหน่วยงานทางทะเลตำรวจหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยกู้ภัยระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนครับสำหรับการฝึกซ้อมมีบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกว่า200คนพร้อมเรือจากแต่ละหน่วยงานมีเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยของสอนชนภาค3อุปกรณ์ทางการแพทย์รถพยาบาลเพื่อให้เสมือนเหตุการณ์จริงมากที่สุดพร้อมด้วยทีมอาสาสมัครนักเรียนและอาสาสมัครที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมสัมผัสประสบการณ์และสร้างความมั่นใจให้กับชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่นะครับทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติดังนั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งการซักซ้อมนะครับแผนปฏิบัติการกู้ภัยและการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลครั้งนี้เป็นการทดสอบระบบทำงานในสถานการณ์จำลองซึ่งสร้างความพร้อมความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการเรือโดยสารนะครับให้สามารถประสานงานและกู้ภัยได้อย่างรวดเร็วมีการตรวจสอบความประสิทธิภาพของทีมกู้ภัยเครื่องมือแพทย์ยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเพิ่มขีดความสามารถให้ทีมแพทย์พยาบาลและหน่วยกู้ชีพกู้ภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่กดดันการสร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการเรือและชุมชนในพื้นที่ให้มีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวังแจ้งเหตุสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็เรือโดยสารในการเดินทางทางธุรกิจอย่างปลอดภัยดังนี้นะครับก็เพื่อให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยระดับสากลที่นักท่องเที่ยวทุกคนสามารถเดินทางมาพักผ่อนได้อย่างอุ่นใจในทุกฤดูกาลนะครับจากจังหวัดกระบี่เราไปที่จังหวัดพังงานะครับเปิดงานกินกุ้งกันพังงาชิมเฟสติวัลนะครับชูตลาดกุ้งกุลาดำคุณภาพสร้างรายได้หมุนเวียนแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่นายบัญชาธนุอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดกุ้งทะเลภายใต้ชื่องานกินกุ้งกันจังหวัดพังงานะครับโดยมีนายสุนิติจิระวงศ์สวัสดิ์ประมงจังหวัดพังงาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมงานณ ลานจตุรัสเมืองพังงาหน้าสารกลางจังหวัดพังงาหลังเก่านะครับซึ่งกิจการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานประมงจังหวัดพังงาภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพสำหรับการตลาดมูลค่าสูงตามงบประมาณพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดประชาสัมพันธ์ผลผลิตกุ้งทะเลคุณภาพดีของจังหวัดพังงาและสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการในพื้นที่ทางด้านนายสุนิติจิระวงศ์สวัสดิ์ประมงจังหวัดพังงาได้กล่าวว่านะครับในพื้นที่จังหวัดพังงามีการเพาะเลี้ยงกุ้งใน6อำเภอจากทั้งหมด8อำเภอและก็มีผลผลิตกุ้งประมาณ 12,000 ตันต่อปีซึ่งที่ผ่านมานะครับเกษตรกรส่วนใหญ่พึ่งพาตลาดส่งออกเป็นหลักซึ่งการจัดงานครั้งนี้จึงมุ่งเพิ่มการบริโภคภายในประเทศพร้อมยกระดับศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพเพื่อรับรองมูลค่าสูงและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตกุ้งกุลาดำของจังหวัดพังงาให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดนะครับสำหรับบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคักนะครับโดยมีร้านอาหารยอดนิยมกว่า40ร้านนำเมนูกุ้งและก็อาหารหลากหลายมาให้ประชาชนได้เลือกชิมพร้อมจัดกิจกรรมสร้างสีสันตลอดทั้ง3วันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกินกุ้งการแสดงดนตรีจากเยาวชนจังหวัดพังงาและการประดับไฟตกแต่งบริเวณงานอย่างสวยงามไฮไลท์สำคัญของงานก็คือกิจกรรมตักกุ้งมหาสนุกนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากโดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมและต่อแถวตักกุ้งกันอย่างสนุกสนานซึ่งในแต่ละวันมีกุ้งให้ร่วมตักไม่น้อยกว่า200กิโลกรัมและจำหน่ายบัตรในราคา100บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งการจัดงานกิ้งกุ้งกันครั้งนี้นะครับนอกจากจะสร้างความสนุกสนานและส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นเวทีสำคัญในการประชาสัมพันธ์กุ้งทะเลคุณภาพของจังหวัดพังงาเชื่อมโยงผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคและกระจายรายได้สู่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนะครับอย่าลืมนะครับขอเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชม ทุกท่านเลยรวมถึงประชาชนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานกินกุ้งกันที่จังหวัดพังงาระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้ณลานจตุรัสเมืองพังงาหน้าสารกลางจังหวัดพังงาหลังเก่านะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเทศบาลตำบลวิชิตเชิญชวนร่วมงานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่น5ในวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้นะครับเทศบาลตำบลวิชิตขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่นไฟหรือเปล่าครับระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณสวนศรีภูวนาถตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับภายใต้แนวคิดการสร้างพื้นที่แห่งความสุขสำหรับคนทุกช่วงวัยนะครับพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุแล้วก็ประชาชนในชุมชนในงานนี้นะครับเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่5แล้วนะครับเพื่อเปิดพื้นที่กับเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุนะครับได้มาพบปะทำกิจกรรมแล้วก็แสดงศักยภาพร่วมกันรวมถึงส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชนซึ่งปีนี้นะครับจัดเต็มตลอด3วัน3คืนโดยในวันที่27สิงหาคมนี้จะพบกับการแสดงหนูน้อยวัฒนธรรมหนังตะลุงน้องภูมิและคอนเสิร์ตลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับในส่วนวันที่28สิงหาคมร่วมลุ้นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็วันที่29สิงหาคมพบกับกิจกรรมเซียนโอเกะวัยเก่านะครับพร้อมสนุกกับวงกินรีนอกจากนี้ทุกค่ำคืนยังมีรำวงเวียนครกพร้อมอาหารสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เลือกช็อปชิมแล้วก็ชิลอีกมากมายนะครับอย่างไรก็ตามงานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินเป็นการเปิดพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาใช้งานใช้เวลาร่วมกันเด็กได้มีโอกาสแสดงความสามารถผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดคุณค่าและความสามารถของตนเองแล้วก็ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสุขให้กับชุมชนนะครับดังนั้นนะครับขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่นะครับวิชิตแล้วก็ผู้คนสนใจพาครอบครัวบุตรหลานนะครับรวมถึงผู้สูงอายุนะครับมาร่วมงานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินนะครับระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณสวนศรีภูวนาถตำบลวิชิตมาร่วมสนุกสร้างความอบอุ่นและรอยยิ้มร่วมกันนะครับ ไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักลงมาต่อเนื่องเลยในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับจึงส่งผลให้ดินซุดเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มนะครับรวมถึงมีการปิดสะพาน 300,000 แล้วก็ตลาดเย็นชั่วคราวนะครับขณะที่ส่วนราชการเร่งแก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสัญจรอย่างเร่งด่วนแต่ขณะนี้นะครับสามารถสัญจรได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองระนององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองโยธาธิการและผังเมืองนะครับรวมถึงการไฟฟ้านะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบความเสียหายจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดระนองมาอย่างต่อเนื่องเลยทําให้ดินซุดบริเวณริมคลองใกล้ตลาดเย็นนะครับส่งผลให้เสาไฟฟ้าแรงสูงเกิดการล้มเอียงแล้วก็สายไฟฟ้าแรงสูงพาดบนพื้นถนนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและผู้สัญจรบริเวณดังกล่าวซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทางจังหวัดระนองก็บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วก็ป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นโดยได้ปิดการสัญจรบริเวณสะพาน 300,000 ตลาดเย็นเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ขณะที่นางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่าก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็วโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและความมั่นคงของเสาไฟฟ้ารวมถึงการประเมินสภาพพื้นที่ดินซุดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะครับซึ่งขณะนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งดำเนินการแก้ไขและก็ฟื้นฟูให้สามารถเดินทางกลับมาใช้งานได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: บอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
1: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
0: ร์แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแต่มีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
1: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
0: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
1: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410 AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
0: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
1: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนคงเอาไว
0: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีสวัสดีบายดีมั้ย
4: แม้เราต่างศาสนา

0: ต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
1: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ในช่วงสุดท้ายกันนะครับเดี๋ยวเรามายังพื้นที่จังหวัดระนองนะครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการพาณิชย์และก็การอุตสาหกรรมวุฒิสภาได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดระนองนะครับเพื่อรับฟังปัญหาเศรษฐกิจการค้าชายแดน SME พร้อมติดตามศักยภาพท่าเรือระนองที่ท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดระนองนายนิพนธ์เอกวานิชรองประธานคณะกรรมการคนที่1และนางสาวอัดชลพันธ์หอมรถรองประธานคณะกรรมการคนที่5พร้อมคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาเดินทางลงพื้นที่ท่าเรือแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเพื่อมาศึกษาดูงานและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนการค้าชายแดนตลอดจนปัญหาและข้อจำกัดของผู้ประกอบการในพื้นที่โดยมุ่งนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดระนองนะครับซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีประเด็นสำคัญที่มีการหารือก็คือสถานการณ์และข้อจำกัดของผู้ประกอบการSME โดยเฉพาะธุรกิจค้าชายแดนประมงอาหารทะเลแปรรูปการท่องเที่ยวและโลจิสติกรวมถึงสถานการณ์การค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาสินค้าสำคัญช่องทางการค้าและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ในประเทศเมียนมานะครับซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดระนองจากนั้นนะครับคณะกรรมการลงพื้นที่ท่าเรือระนองเพื่อรับฟังข้อมูลและเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบริเวณท่าเรือนะครับลานตู้สินค้าคลังสินค้าระบบขนถ่ายสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกเพื่อศึกษาศักยภาพของท่าเรือระนองในฐานะโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งจะเชื่อมโยงการค้าและตลาดขนส่งของจังหวัดระนองกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคสำหรับจังหวัดระนองนะครับมีศักยภาพด้านการค้าชายแดนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเมียนมาโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าการประมงการท่องเที่ยวและโลจิสติกซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ทางจังหวัดและผู้ประกอบการจะได้นำเสนอศักยภาพปัญหาและข้อจำกัดที่จะเกิดขึ้นจริงในพื้นที่เพื่อให้ได้รับการพิจารณาในระดับนโยบายต่อไปนะครับทางนี้ข้อมูลและข้อเสนอจากหน่วยงานและผู้ประกอบการในจังหวัดระนองจะเป็นส่วนสำคัญของการประกอบพิจารณาของคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาเพื่อนำไปสู่แนวทางสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมการค้าชายแดนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของจังหวัดระนองให้เกิดผลเป็นอย่างรูปธรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์พิเศษของนายพิชยุทธ์สิงห์สหายนะครับวัฒนธรรมจังหวัดระนองที่กล่าวถึงความสำคัญของหูเกี่ยมถึงนะครับเมนูเก่าแก่ที่ยังทรงคุณค่าจนคว้ารางวัล1จังหวัด1เมนูรสชาติที่หายไปประจำปี2569นะครับมาร่วมกันค้นหาความหมายและรสชาติแห่งอดีตที่ได้รับการฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งในคลิปนี้กันเลยนะครับ
2: น้องแม่รางวัลเมนูรสชาติที่หายไปจากชุดเมนูอะไรคร
3: ับหูเกี่ยมถึงนะครับก็เป็นเมนูที่เป็นอาหารของชาวจีนนกเกี้ยนนะครับที่ใช้รับประทานในช่วงฤดูฝนเพราะว่าระนองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นเมนูที่ยังไงอ่ะเป็นเมนูสุขภาพนะครับก็อากาศฝนฟ้านะครับจะตกมากนะครับก็เป็นเมนูเกี่ยวกับคล้ายๆน้ำซุปที่เขาเอามากินเวลาต้มซุปอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นเมนูที่ดูแลสุขภาพนะครับซึ่งกระบวนการขั้นตอนก็จะเป็นพวกส่วนผสมก็มีพวกรากผักชีนะครับแล้วก็กระเทียมขิงพริกไทยนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนกแก้วนะครับแล้วก็กระดูกปลาเค็มนะครับแล้วก็หมูสามชั้นแล้วก็เต้าหู้ใบตองทอดนะครับนี่คือส่วนผสมนะครับซึ่งคนระนองนิยมทานมากในสมัยก่อนนะครับผมคือสำคัญอย่างไรครับคือเป็นเมนูที่หากินยากนะครับตามที่โจทย์ตั้งไว้ก็คือ1เมนูเชื้อชูหวานถิ่นนะครับหรือ The Lost Taste คือรสชาติที่หายไปนะครับ
4: อ ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมปศุสัตว์เร่งจัดส่งหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและเสบียงอาหารสัตว์รวมกว่า20ตันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
8: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
9: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
10: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
9: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
7: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
5: กรมปศุสัตว์เร่งจัดส่งหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและเสบียงอาหารสัตว์รวมกว่า20ตันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
11: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านเสบียงอาหารสัตว์บุคลากรและการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีควบคู่กับการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมได้แจกจ่ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานหรือหญ้าแห้งจำนวน 1,500 กิโลกรัมอาหารผสมครบส่วนหรือ TMR จำนวน170ก้อนน้ำหนักรวม 1,200 กิโลกรัมอาหารสัตว์เลี้ยงและถุงยางชีพรวมทั้งเสบียงอาหารบรรเทาทุกข์อาทิไข่ไก่นม UST และของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนความต้องการด้านอาหารของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและได้จัดเตรียมศูนย์อพยพสัตว์สำหรับรองรับสัตว์ในสภาวะฉุกเฉินจำนวน51แห่งครอบคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดน่านชวนันท์มาลีรายงาน
5: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่เตรียมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
12: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจาก การประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริสีหานามโสธรอำนาจเจริญรายงาน
5: ระดับน้ำในลำห้วยแม่สอดจังหวัดตากที่ทะลักท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้ลดลงแล้วล่าสุดรถสามารถสัญจรได้ตามปกติ
13: จากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้น้ำในลำห้วยแม่สอดสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อเวลา4 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยได้รับผลกระทบหลายจุดได้แก่ชุมชนมณีไพศาลชุมชนจอกจอสามัคคีชุมชนชุมพลพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำบริเวณวงเวียนพระพิฆเนศมีน้ำท่วมสูงประมาณ20 เซนติเมตรและถนนหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดน้ำเอ่อล้นสะพานทำให้การสัญจรลำบากเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยต้องปิดถนนบางจุดล่าสุดเมื่อเวลา8 นาฬิการะดับน้ำได้ลดลงทำให้สามารถสัญจรได้ตามปกติขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหากประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดโทรศัพท์055-531-222ตลอด24 ชั่วโมงดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
1: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
2: รัฐบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
3: หากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat หลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันนะครับในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับก็นะครับผมได้แก่โซทอภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุวสุรัตน์วีระใสนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้นะครับในช่วงสายของวันนี้นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงเบรก

0: ต่อไปครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาล่ะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้ก็ที่เป็นข่าวเด่นประเด็นร้อนของประเทศไทยของเรานะครับก็จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะนอกจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนะครับซึ่งต้องบอกว่าอัปเดตเมื่อเช้านี้นะครับน้ำสถานการณ์น้ำนะครับในบางจุดลดลงแล้วนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่ารีบทำความสะอาดเมืองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนที่สงขลาหาดใหญ่นะครับที่ว่าอ๋อมันเป็นดินโคลนที่ติดตามบ้านตามเรือนตามถนนหนทางนะครับแล้วก็ทำความสะอาดยากนะครับซึ่งก็ตอนนี้นะครับทีมงานกรมประชาสัมพันธ์เองประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะครับผมสวทน่านก็ได้ลงพื้นที่กันไปไปดูสถานการณ์นะครับไปติดตามสถานการณ์แล้วก็อัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในเรื่องของสถานการณ์อื่นๆในเรื่องของอุทกภัยในครั้งนี้นะครับสรุปได้นะครับผมที่เป็นทางการแล้วนะครับของเมื่อคืนนี้เวลา 22:00 น.นะครับวันที่20สิงหาคมนะครับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านนำโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะครับพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและคณะผู้บริหารนะครับได้มีการร่วมแถลงสรุปสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนดังนี้นะครับสถานการณ์น้ำภาพรวมเลยระดับน้ำเริ่มลดลงต่อเนื่องครับโดยจุดวัดน้ำ N1 ต่ำกว่าแนวผนังกั้นน้ำราว85เซนติเมตรแล้วครับแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับผมมวลน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือและระบายน้ำนะครับคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงสาและอำเภอภูเพียงนะครับพร้อมบินสำรวจทางอากาศเพื่อประเมินมวลน้ำด้านเทศบาลเมืองน่านก็เปิดเครื่องสูบน้ำนะครับขนาดใหญ่เลย3เครื่องครับตลอด24ชั่วโมงที่คลองเจ้าฟ้าเพื่อเตรียมระบายน้ำทันทีที่ระดับน้ำลดลงนะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังดินโคลนสไลด์นะครับมีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอสแคสในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างครับเนื่องจากฝนตกสะสมทำให้ดินอุ้มน้ำสูงมากๆเสี่ยงเกิดดินสไลด์มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยู่ในพื้นที่นะครับผมหรือว่าผู้ที่ติดตามรับฟังรายการเราอยู่ณปัจจุบันมีญาติมีพี่น้องนะครับผมก็อาจจะเตือนกันได้นะว่าบริเวณอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างเนี่ยระวังนะอย่าสัญจรผ่านหรือว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ก็ให้อพยพออกก่อนดีที่สุดนะครับผมในเรื่องของการฟื้นฟูและสาธารณูปโภคนะครับอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผานะครับเริ่มเร่งฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ด้านไฟฟ้านะครับผมก็ต้องระวังด้วยนะครับผมมีการแก้ปัญหาในการจ่ายไฟคืนบ้านเรือนแล้วเกือบทั้งหมดแล้วนะครับก็เหลือรอจ่ายไฟราว 4,000 หลังคาเรือนระบบประปาก็กลับมาจ่ายน้ำได้ตามปกตินะครับแต่ยังมีความขุ่นสูงอยู่ ส่วนระบบการแพทย์นะครับฉุกเฉินก็พร้อมให้บริการ 100% แล้วเรียบร้อยนะครับผมอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยก็มีการทำความสะอาดเมืองกันอย่างแบบขยันขันแข็งเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจิตอาสานะครับผมพระราชทานกระทรวงศึกษานะครับทีมงานอาสาต่างๆนะครับผมรวมถึงข้าราชการทุกหน่วยเลยแทบจะทุกหน่วยเลยครับก็ช่วยกันลงแรงคนละนิดคนละหน่อยนะครับผมคนละไม้คนละมือในการดูแลแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเมืองนะครับเตือนภัยกันอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่มาจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังโรคฉี่หนูนะครับจากการลุยน้ำและโคลนกังพร้อมจัดเตรียมยารองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหากประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสานะครับตกสำรวจการช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือจังหวัดน่านได้นะครับโทรนะครับ0547161174ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมาก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในช่วงเช้าวันนี้ครับก็มีการขนส่งเสบียงขนส่งอุปกรณ์สนับสนุนเพิ่มเติมนะครับมันจะมีเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็มิจฉาชีพที่อาศัยจังหวะชุลมุนจังหวะที่คนไทยเดือดร้อนเนี่ยแหละครับมาหากินเปิดรับบริจาคครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะนำเงินไปสมทบทุนเจ้าหน้าที่จะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ระวังนะครับผมให้เราดูดีๆว่าเพจที่มีการขอความช่วยเหลือหรือว่าเลขที่บัญชีอะครับเป็นของใครเพจมีตัวตนอยู่จริงใช่ไหมนะครับผมบางครั้งเนี่ยมีการลอกเลียนแบบเพจเนี่ยแทบจะเหมือนทุกอย่างเลยชื่อสระอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบไม่เหมือนกันนิดเดียวซึ่งมันเป็นจุดสังเกตที่แบบสังเกตได้ยากเราอาจจะพลาดในจุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเพจโอ้สมมติมองเพจไม่ออกแล้วเหมือนเพจจริงเลยใช่หรือเปล่านะแต่พอดูเลขบัญชีแล้วเนี่ยเป็นชื่อใครก็ไม่รู้หาในฐานข้อมูลก็ไม่ได้ไม่ใช่บุคคลสาธารณะหรือว่าเป็นชื่อไม่ใช่ชื่อหน่วยงานที่เรารู้จักอันนี้ต้องระวังแนะนำว่าให้ลองติดต่อเหมือนแบบหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือว่าหน่วยงานในจังหวัดของท่านนะครับที่ท่านสังกัดอยู่นะครับผมว่าอยู่จังหวัดไหนแล้วก็ดูว่าเขารับบริจาคกันที่ไหนนำที่เป็นสิ่งของนะครับไปให้เขาเลยดีกว่านะครับผมและที่เหลือเนี่ยเจ้าหน้าที่จะจัดการเองนะครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของอุทกภัยแล้วก็การช่วยเหลือพวกคนไทยอย่าใจดีผมรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังมีคนเอาความใจดีของเราไปใช้ในทางที่ผิดนะครับอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปในเบรกต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องของการตรวจการกวาดล้างนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าข่าวนี้ผมอ่านไปก็ขนลุกไปดูภาพประกอบเนี่ยทุกท่านฟังข่าวนี้แล้วลองไปหาข้อมูลดูทุกท่านจะไม่กล้าอาจจะไม่กล้าไปหาหมอฟันอีกเลยนะครับอันนี้แซวเล่นนะครับผมก็ต้องเช็คให้ดีๆนะครับล่าสุดนะครับ CIB เปิดปฏิบัติการกวาดล้างหมอฟันปลอมกับแพทย์เถื่อนนะครับ5จุดในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการและสมุทรสาครครับตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะครับโดยบก.ปคบ.นะครับเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มแพทย์เถื่อนรวม5รายแบ่งเป็นทันตแพทย์เถื่อน4รายและแพทย์เถื่อน1รายครับก็ต้องอย่างที่บอกไปว่าในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการและสมุทรสาครเนี่ยเจอนะครับ5รายแล้วก็มีการตรวจยึดของกลางนะและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้56รายการรวมกว่า 1,058 ชิ้นมูลค่ากว่า 330,000 บาทแต่สิ่งที่บอกได้เลยว่าที่ผมบอกว่ามันไม่โอเคเลยในการที่นั่งอ่านข่าวนี้แล้วก็มาดูภาพประกอบเพราะว่าสิ่งที่ตรวจค้นเจอนะครับเจอเป็นพวกพิมพ์ฟันที่แบบของปลอมแล้วก็รีเทนเนอร์ที่สกปรกแล้วก็เหมือนเป็นการใช้ซ้ำแล้วก็ไม่มีการดูแลสุขอนามัยที่ดีครับถ้าลองไปเปิดภาพดูจะเห็นได้ว่ารีเทนไอตัวครอบฟันเนี่ยก็โหกลังไปด้วยเหมือนคราบอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเหมือนของเก่าๆที่ราขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรนะครับผมถ้าสิ่งนั้นนำมาใช้กับฟันเราจริงๆในภายในช่องปากของเราจริงๆเนี่ยผมว่าไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นอะไรที่น่ากลัว นะสำหรับผมน่ากลัวมากนะครับการที่ตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยได้ลงพื้นที่จับกลุ่มก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสืบเนื่องมาจากประชาชนเนี่ยมีการแจ้งบอดแสนครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็มีการลักลอบประกอบวิชาชีพธนกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตรับทำฟันปลอมรีเทนเนอร์นัดหมายลูกค้าก็จะบริการภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่จึงก็อย่างที่บอกไปนะครับเข้าตรวจสอบแล้วก็ระดมกำลังเพื่อกวาดล้างสถานพยาบาลเถื่อนเนี่ยก็เจอไปเลย5จุดเน้นๆนะครับดีแล้วครับที่เจอนะครับผมเพื่อที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อนะครับผมของคลินิกเถื่อนหมอฟันปลอมกับแพทย์เถื่อนทั้ง 5.5 บริเวณเนี่ยครับอันตรายนะผมว่าถ้ายังไงลองไปดูก็ได้ครับในเพจสวทภูเก็ต PRD เนี่ยก็มีแชร์ข่าวนี้อยู่นะครับผมหรือจะไปดูในเพจ NBT Connect ก็ได้นะครับมีเหมือนกันลองเสิร์ชดูก็ได้ครับ CIB เปิดปฏิบัติการกวาดล้างหมอฟันปลอมเจอแน่นอนนะครับผมหรือถ้าใครทานข้าวอยู่ไม่แนะนำให้เปิดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ให้ระมัดระวังช่วงนี้มิจฉาชีพคนทำเรื่องราวเขาเรียกว่าที่ผิดกฎหมายเยอะมากระมัดระวังกันให้ดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยจะเป็นในเรื่องของข่าวใต้รายวันแต่มีสิ่งที่พิเศษกว่าเดิมนิดหนึ่งนิดหน่อยไม่นิดแหละครับเรามีแขกสุดพิเศษมาร่วมรายการนะครับผมซึ่งท่านก็จะมาพูดคุยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็กิจกรรมสำคัญกิจกรรมนึงเลยที่เป็นกิจกรรมของประเทศไทยที่จัดทั่วทุกจังหวัดนะครับซึ่งภูเก็ตเองก็มีเหมือนกันแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยพิเศษกว่าเพื่อนด้วยนะครับใครที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลต่างๆมากมายด้วยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันในเบรกหน้านะครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันฐานคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นค่ะ
1: ผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปในเบรกก่อนหน้านี้นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาร่วมพูดคุยนะครับผมโดยท่านก็จะมาร่วมรายการในช่วงของข่าวแท้รายวันตอนนี้นะครับเพื่อมาเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมดีๆนะครับผมขออนุญาตสวัสดีนะครับท่านเกียรติศักดิ์โชติวงศ์พิพัฒน์นะครับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมและฟังทุกท่านครับสวัสดีครับผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับมีความยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญของรายการข่าวใต้รายวันช่วงเล่าข่าวดามันวันนี้ครับผม
3: ครับผมก็รายการเล่าข่าวดามันช่วงข่าวใต้รายวันนะครับก็เป็นเกียรติเหมือนกัน

0: ครับที่ท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตก็ได้ให้เกียรติมานะครับผมในการพูดคุยกันในวันนี้ซึ่งวันนี้ท่านก็จะนำเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรม Walk Run Bike ครั้งที่12นะครับผมมาพูดคุยกันนะครับก็จริงๆต้องเกริ่นก่อนนะครับว่ากิจกรรมในครั้งนี้ครับมีที่มาที่ไปในเรื่องของที่คนไทยครับเป็นโรคหนึ่งกันซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นกันเยอะซึ่งก็เคสล่าสุดก็มีไปให้เห็นถูกไหมครับผมของชื่อดังอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังท่านหนึ่งครับผมคุณเบย์แมคโดนัลด์นะครับผมก็ดังมากๆเลยในตั้งแต่ยุคสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันคนก็ยังติดตามกันแล้วก็เกิดตกใจนะครับในโซเชียลเนี่ยก็ตกใจกันว่าเกิดจากอะไรพอผลออกมาแล้วก็เส้นเลือดหัวใจตีบนะครับผมก็เลยอยากจะให้ท่านพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคเหล่านี้ก่อนได้เลยนะครับ
1: ได้ครับผมก็ขอเริ่มเรื่องของการกิจกรรมก่อนนะ
0: เรื่องของการได้ครับ
1: เรื่องของแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นนะครับ
0: ป้
1: องกันอัมพาตครั้งที่12นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่12เลยครับ แล้วก็วัตถุประสงค์ที่หลักๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องของกิจกรรมครั้งนี้เป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติของนายหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือให้ได้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะครับนะฮะเนี่ยที่แล้วก็ที่3เนี่ยก็คือเรื่องเชิญชวนลงให้ทุกเพศทุกวัยได้มาชวนออกกําลังกายมันจะได้ลดพวกต่างๆนะที
0: ่
1: โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดไม่ว่าเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจต่างๆเนี่ยเหมือนที
0: ่
1: ท่านดีเจได้คุยกับผมว่ามันเกิดขึ้นมานะครับเนี่ยนะก็
0: เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าอย่างเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะผมก็เรียกได้ว่าอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วครับก็มันส่งผลกระทบหลายอย่างนะครับผมอย่างโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยถ้าเป็นขึ้นมาถ้ารักษาไม่ทันนี่คือส่งผลกระทบยังไงบ้างนะครับ
1: ครับผมก็มันสำหรับเรื่องของหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับก็ผมใคร่ขอที่จะนำสติของจังหวัดภูเก็ตมาให้ท่านได้ดูนะ
0: เ
1: พื่อได้มาเตือนกันนิดว่าคนที่เป็นหลอดเลือดสมองของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยปีนึงไปมีประมาณ 1,000 คนนะแล้วก็
0: ต่อปีนะ
1: 1,000 คนนะครับ
0: เฉพาะภูเก็ตเหรอครับ
1: ใช่ครับเฉพาะภูเก็ตนะแล้วเสียชีวิตเนี่ยประมาณ120กว่าคน
0: ต่อฟังแล้วขนลุกเลย
1: ก็ประมาณ 10% ฮะใช่ไหมฮะ
0: เยอะนะครับผม
1: หนึ่งพันตายเสียชีวิตร้อยกว่าคน
0: ใช่ไหมครับคืออัตราการสูญเสียชีวิตก็สูงนะครับสำหรับ
1: ก็พูดง่ายว่าเสียชีวิตก็สามวันหนึ่งคนอะเสียชีวิตนะคร
0: ับ
1: แล้วก็เป็นเนี่ยก็หมายความว่าหนึ่งวันอะเป็นสามคนเพิ่มขึ้นนะครับ
0: เยอะมากประมาณนี้ก็คือเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยคือ1ปีมี360กว่าวัน
1: ใช่
0: มีคนไปแล้ว 1,000 เป็นไปแล้ว 1,000 คนเนี่ยก็คือเฉลี่ยออกมาว่าตกคนละ3คนไปเลยโอ้โหเยอะนะผมมองว่าเยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็เลยมีการแบบเชิญชวนเป็นกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดการออกกำลังกายขยับขยื่นร่างกายแล้วก็เป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับผมให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับผมก็เป็นการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยนะครับให้คนไทยเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็สโลแกนในปีนี้ครับผมก็เป็นสโตรก4โรค
1: 6พฤติกรรมถูกต้องครับ
0: รู้แล้วทำป้องกันได้นะครับผมก็จริงๆกิจกรรมการแข่งขันเนี่ยการวิ่งนะครับคือเกิดขึ้นวันที่1พฤศจิกายน2569นะครับผมใช่ไหมครับที่สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตนะครับผมก็พิธีเปิดเริ่ม6โมงปล่อยตัว6โมง15นะครับก็ในเรื่องของค่าสมัครครับผมก็มีประชาชนทั่วไป360บาทแล้วก็เยาวชนอายุ 7-18 ปีเนี่ย240บาทนะครับซึ่งได้ข่าวว่าปีนี้มีเหมือนเป็นของรางวัลพิเศษหรือเปล่าเห็นว่าสำหรับของคนสมัครแล้วก็เหมือนเป็นให้สุ่มชิงโชคลุ้นรางวัลกัน
1: ใช่ครับเรามีของรางวัลคิดไว้จะช่วยกันเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พวกเราออกกำลังกายประมาณ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญเที่ยวเนี่ยเหรียญรางวัลเนี่ยทุกปีเราจะเป็นเหรียญโลหะแรงต่างปีนี้เหรียญรักโลกครับ
0: เป็นเหรียญรักโลกรักโลก
1: จะเหรียญเนี่ยจะเป็นเมล็ดพืช4ชนิด
0: โอ้
1: เช่นมะค่ามงอะไรเนี่ยนะไปเอาให้ไปปลูกต่อครับ
0: ถือว่าคือตัวเหรียญคือนำไปปลูกเลยครับหรือว่าเป็นอย่างนั้นเลย
1: เป็นเมล็ดพืชครับ
0: ว้าวอันนี้ผมว่าเป็นไฮไลท์ที่แบบน่าสนใจมากนะครับเพราะทุกปีอย่างที่ทราบกันก็คือเหรียญเนี่ยก็เป็นเหรียญโลหะกัดกันฟันหักนะครับผมแต่ว่าปีนี้ก็คือนำไปต่อยอดช่วยกันรักโลกปลูกต้นไม
1: ้เนี่ยมีต้นนนทรีป่าต้นหลุมพอเม็ดมะลุนพอต้นตะเกียนทองต้นมะค่าโมงนะครับ4ชนิดนะครับ
0: ครับสุดยอดเลยนะครับก็น่าสนใจนะครับใครที่เป็นสายรักสุขภาพนอกจากนี้ยังได้รักโลกไปด้วยอีกเนี่ยก็คือเหมือนก็เป็นทางเป็นการรักสุขภาพเราอ้อมๆด้วยนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย PM 2.5 เอ่ยอากาศเอ่ยก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผมถ้าเราปลูกต้นไม้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยโอ้โหช่วยกันได้แน่นอน
1: มีข้อแตกต่างนิดนึงก่อนที่ผมอยากจะนำเรียนว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามารับเสื้ออะไรอะไรด้วยตัวเองใช่ไหมครับปีนี้ส่งถึงบ้านเลยครับ
0: ส่งถึงบ้านด้วยโอ้นี่เห็นไหมครับปีนี้เตรียมการอย่างดีนะครับผมไม่ต้องเดินทางมารับให้ตัวเองไม่ต้องเสียเวลาแบบว่าโอ้ยหัวหน้าครับขออนุญาตล่างานอะไรไม่ต้อง
1: แล้วก็
0: ครับผม
1: 360 บาทหรือว่า240 บาทต่างเนี่ยที่เราได้สมัครไปนะครับก็ลดหย่อนภาษีครับ2 เท่าครับ
0: สามารถลดหย่อนภาษีได้อีก2 เท่า
1: ถูกต้องครับ
0: ปีนี้เห็นไหมครับมีความพิเศษมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเหรียญรักโลกนะครับแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อวิ่งเนี่ยที่ส่งถึงบ้านโดยตรงอีก
1: เนี่ยที่ผมใส่อยู่นะครับ
0: นี่ครับผมก็เดี๋ยวให้ขึ้นภาพท่านนี่แหละครับผมเสื้อสวยมากเลยนะครับดูจากภาพนะครับผมมีพื้นหลังเป็นสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็มีการมีรูปของคนวิ่งมีอะไรอยู่นะครับผมก็อยากได้เหมือนกันนะแต่เสียดายนิดนึงที่ว่าตัวใหญ่ไปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะไปลดออกกำลังกาย
1: ดีคร
0: ับออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายกัน
0: นั่นแหละครับผมก็เนี่ยปีนี้มีความพิเศษมากมายเลยเหรียญรักโลกอีกนะครับผมดีงามมากแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้ถึง2 เท่าโอ้โหมีแต่ได้กับได้และได้สุดท้ายที่ผมบอกไปนะครับมีกิจกรรมลุ้นรับรางวัล10 รายการสำหรับคนที่สมัครกิจกรรมแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งรางวัลใหญ่สุดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเกี่ยวกับสมาร์ทวอช1 รางวัลนะครับ
1: เราส่งเสริมการออกกำลังกายก็ต้องใช้สมาร์ทวอช
0: นี่ครับดูอัตราการเต้นหัวใจนะครับผมวัดออกซิเจนนี่เป็นไงล่ะครับผมรางวัลน่าสนใจมากรางวัลที่2ก็จะเป็นเหมือนหม้อทอดไร้น้ำมันอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือทางอ้อมนะเพราะบางอย่างเนี่ยน้ำมันที่เราทอดกันใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยโอ้ช่วยไขมันจำจำเลยถ้ามีหม้อทอดเนี่ยอย่างน้อยเมนูอาหารบางเมนูที่เราจะทำกันมันก็จะเป็นการลดการใช้น้ำมันด้วยนะครับผมแล้วก็รางวัลต่อมาเป็นแก้วสแตนเลสเก็บความเย็นนะครับ2 รางวัลแล้วก็พัดลม2 รางวัลpower bank 2รางวัลแล้วก็พัดลมมือถืออีก2รางวัลนะครับนี่แหละครับผมความพิเศษของปีนี้นะครับมีมากมายเลยนะครับแล้วในเรื่องของกิจกรรมเดินวิ่งปั่นในครั้งนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีเรื่องของการช่วยระดมทุนมีส่วนช่วยชีวิตของผู้อื่นด้วยถูกมั้ยครับ
1: ถูกต้องครับเรื่องของสำหรับรายได้ของการนะครับก็อยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าเราก็จะรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มอบให้กับมูลนิธิของสมเด็จพระยุพราชนะให้โรงพยาบาลนะครับนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ประมาณ 20% นะฮะแล้วก็อีก 30% เนี่ยก็จะให้สำหรับการดำเนินการจัดการแข่งขันหรือการจัดกิจกรรมนะครับอย่าว่าคิดอย่าเรียกว่าการแข่งขันเลยครับเอาว่าเป็นการ
0: กิจกรรม
1: ดีกว่า
0: ในการช่วยกันออกกำลังกาย
1: เดี๋ยวต่างคนต่างจะวิ่ง
0: ไม่สนใจนะบางคนเดี๋ยวขี่จักรยานลงคนวิ่งแข่งขัน
1: แล้วก็อีก 50% เนี่ยมันก็จะได้มาเป็นกองทุนที่เราจะมาให้กับคนภูเก็ตหรือว่ามาดำเนินการที่จะลดคนที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันจะเป็นกองทุนของคุณภูเก็ตเลยนะให้ภูเก็ตเลยนะ
0: เฉพาะภูเก็ตเลยที่ก็คือค่าสมัครของภูเก็ตก็จะเข้าภูเก็ต
1: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ โอ้อันนี้ดีมากนะผมมองว่าก็คือนอกจากจะได้ออกกำลังกายช่วยกันพากันออกกำลังกายเนี่ยยังได้บุญได้เขาเรียกว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย
1: ์ถูกต้อง
0: นะผม 50% ของรายได้เนี่ยจัดสรรเข้าบัญชีแสงน้ำใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดภูเก็ตนะผมคือวิ่งให้ตัวเองแล้วก็เพื่อคนภูเก็ตด้วยอีก
1: ใช่ครับ
0: นะผมได้2ต่อ3ต่อนะครับส่วน 30% ของรายได้ก็มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับผมซึ่งรถตัวนี้ท่านรองนายกพอจะขออภัยครับท่านรองสาธารณสุขท่านพอจะทราบไหมครับว่ารถตัวนี้ที่เป็นรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่นะครับจะเป็นรถยังไงบ้าง
1: เป็นรถที่เป็นรถของสโตกยูนิตโดยเฉพาะเลยนะครับในนั้นก็จะมีระบบต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจการตรวจการวินิจฉัยอะไรต่างๆนะครับซึ่งครบวงจรทีเดียวฮะ ครบจนทีเดียวที่จะออกมาเป็นรถสตุกที่ว่าเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าในต่างจังหวัดหรือว่าพื้นที่กันดาร ก็ต้องคนหลายคนครับเขาประชาชนคงเข้าไม่ถึงครับท่านพระองค์ท่านก็มีท่านในหลวงก็กับมูลนิธิของศรีราชพยาบาลนะฮะก็เลยดำเนินการเรื่องนี้มาโดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนต่างจังหวัดเนี่ยให้มีสต็อกยูนิตที่มันจะเคลื่อนที่ไปโรงพยาบาลไปที่อำเภอโน้นอำเภอนี้มันก็สามารถที่จะไปแต่ว่าข้างในนี้ครบวงจรเลยนะครับ
0: ครบวงจรเลยคือ
1: เอ็กซ์โรงเอ็กซ์เรย์ต่างอะไรมีเยอะแยะมากมา
0: แสดงว่าก็คือในบางพื้นที่ที่แบบว่าบางคนไม่สะดวกหรือไม่สามารถที่จะเดินทางไปรักษาได้ก็จะมีรถนี่แหละขับไปหาถึงที่เลยแต่ว่าก็จะมีตารางนะครับว่า
1: ถูกต้อง
0: เดือนไหนไปที่จังหวัดไหนอำเภอไหน
1: เพราะนั้นเนี่ยแหละฮะว่านอกจากวิ่งออกกำลังกายนี่มันได้บุญด้วยฮะ
0: นั่น
1: แ
0: หละครับผม
1: บอกมา
0: เริ่มอยาก
1: เลยออกจะมาเชิญชวนนะวันนี้
0: นี่แหละครับเริ่มจะมีใจอยากจะวิ่งกับเขาบ้างแล้วตอนนี้รู้สึกว่าคือนอกจากตัวเองจะได้แบบพัฒนาร่างกายตัวเองแล้วคือบางคนน่ะมองว่าเดินไม่วิ่งไม่ไหวไปเดินกันก็ได้ถูกไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: เพราะตามสโลแกนของชื่อของโครงการเลยเดินวิ่งปั่นนะ
1: คร
0: ับผมจะเดินหรือจะวิ่งหรือจะปั่นก็ได้เช่นกันนะผมก็เป็นการ
1: ผมขอโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนเลยดีไหม
0: ได้ครับเชิญเลยเชิญได้เลยครับผม
1: ก็ให้เขาเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับให้ร่วมมือร่วมขอช่วยสมัครกันนะครับช่วยสมัครกันก็จะสมัครที่ www.wrb12WRB นี่ก็คือ walk run bike ไงง่ายๆนะ12ก็คือครั้งที่12ดอทไทยดอทรันนะทางเว็บนะครับแล้วก็ช่วยคลิกไปที่จังหวัดภูเก็ตหน่อยนะ เพราะว่าเดี๋ยวไปคลิกจังหวัดอื่นก็จะไปวิ่งจังหวัดอื่น
0: นั่นแหละครับผมถ้าอยากจะวิ่งภูเก็ตไปคลิกเชียงใหม่อาจจะต้องซื้อตั๋วไปเชียงใหม่นะครับผมหรือไม่ก็ต้องซื้อของภูเก็ตใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็
1: หรือว่า QR code ที่ขึ้นจากหน้าจอเนี่ยสแกนไปก็ได้หรือว่าไปติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตที่คุมงานคุมงานโรคไม่ติดต่อนะก็ให้ติดต่อได
0: ้มีเจ้าหน้าที่คอยช่วย
1: แน่นอนครับแน่นอนมานะครับ
0: เนี่ยผมก็2 3ช่องทางแล้วกันนะครับก็คือwww.wrb12.thai.run นะครับผมก็คลิกไปที่จังหวัดภูเก็ต
1: ด้วยนะครับ
0: นะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR code บนหน้าจอ
1: เชิญชวนที่2เชิญชวนให้สมัครแล้วต้องให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับว่าในวันที่1วันอาทิตย์นะครับเราจัดวันอาทิตย์วันที่1พฤศจิกายนณสวนสาธารณะสะพานหินนะครับแล้วก็เวลาเปิดก็เวลา 18:00 นที่ท่านดีเจได้พูดไปเมื่อสักครู่นึงแล้วก็ปล่อยตัวระยะทาง5กิโลเมตรเนี่ยนะ 18:15
0: คร
1: ับ แล้วโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะจะเป็นประธานในการ
0: ด้วย
1: กรรมการวิ่งเท่านี้เราจะไม่รบกวนถนนสาธารณะเราจะวิ่งอยู่ภายในรบกวนนิดเดียวครับจะวิ่งอยู่แล้วก็จะได้ชมเพื่อให้มันสอดคล้องกับเรื่องของการรักโลกจะได้ชมกับสวนป่าคงกลางด้วยนะครับเส้นทางมาเพราะฉะนั้นจะเข้าทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นเราจะไม่รบกวนเรื่องของการจราจรเลยด้วยนะครับปีนี้จำจัดมา
0: ผ่านการคิดมาอย่าง
1: แล้วที่สำคัญเนี่ยเราไปนะครับไปร่วมกันเดี๋ยวผมจะมีอาหารเลี้ยงเช้าน
0: ะ
1: นะครับมีน้ำมีอาหารเลี้ยงนะครับ
0: พร้อมเลย
1: พร้อมครับท่านได้ท่านได้ไปร่วมกันหรือว่าท่านที่อยู่ใกล้ๆก็ให้ที่จะพาลูกพาหลานไปก็ไปร่วมกันได้ครับ
0: ร่วมกันได้เรียนเชิญได้เลย
1: ครับสะพานหินนั่นที่
0: ครับผมส่วนสาธารณะสะพานหินนะครับ
1: วันที่1พฤศจิกายน
0: ครับครับผมเวลา 18:00 นะครับก็นี่แหละครับมีการเชิญชวนกันเรียบร้อยนะก
1: ็
0: คือสมัครแล้วต้องมาด้วยไม่ใช่สมัครบางคนอยากได้เสื้ออย่างเดียวสมัครไม่ออกมาเอาละครับผมนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมครับอีกนิดนึง
1: ไหมสักนิดนึงได้ไหม
0: ได้ครับได
1: ้ด้วยความเป็นห่วงเยอะเรื่องของอยากจะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าในเรื่องของที่จะดูแลเรื่องของสโตรกเรื่องของหลอดเลือดสมองนะครับหลายท่านมีอาการผมด้วยเป็นห่วงครับเพราะว่าเราไปโรงพยาบาลช้าเนี่ยเลยก็ว่าประเด็นนี้ก็นะครับถ้าหากว่าท่านมีปัญหาเรื่องของอาการเหล่านี้นะอาการเหล่านี้นะอยากย้ำเตือนว่าหนึ่งก็เสียการทรงตัวเดินเซแล้วว่าศีรษะเวียนกระทันหันฉับพลันเนี่ยนะครับสองตาพร่ามองไม่เห็น

0: ถ้าช้าจะเป็นอัมพาตถูกต้องครับท่านเกิดเป็นอัมพาตแล้วทำให้เสียชีวิตอะไรตามมาได้นะผมด้วยความเป็นห่วงและก็มีอาการเหล่านี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: 4โรค6พฤติกรรมที่ทางสโลแกนที่ท่านได้คุยมาตอนแรกเริ่มเนี่ยนะ
1: คร
0: ับนะ4โรคก็ประกอบด้วยเบาหวานนะความดัน
1: ครับ
0: เบาหวานของยอดภูเก็ตนี่เป็นไม่น้อยนะครับ
1: ครับ
0: ผมมีตัวเลขอยู่ในมือว่าคนที่เป็นเบาหวานของคุณยอดภูเก็ตอ่ะ1วันเป็น4คน
1: 1โอ้
0: นะ
1: เยอะนะครับ
0: เบาความดัน1วันเป็น10คนครับ
1: 1เพิ่มเป็น10คน
0: เพิ่มขึ้น10คนครับ
1: โอ้โห
0: ท่านว่า
1: อ่
0: านะแล้วก็2โรคนี้ก็มีเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงนะแล้วก็หลอดเลือดสมอง
1: น
0: ะนะครับหลอดเลือดพวกหลอดเลือดหัวใจหลอดสมองต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ย4โรคแล้วก็พฤติกรรมเหล่านี้4โรคพวกนี้นะมันจะป้องกันได้ด้วย6เรื่องหนึ่งหนึ่งก็คือการออกกำลังกายนะเนี่ยมานะเนี่ยนี่ไงออกกำลังกายแต่ก็ไม่ใช่ว่า1ปีออก30นาทีนะอาทิตย์หนึ่งสามสิบอาทิตย์ถึงสามวันครั้งหนึ่งก็30นาทีหนึ่งออกกำลังกายสองนะครับท่านก็อาหารก็ต้องลดเค็มลดมันลดหวาน
1: ลดเค็มมันหวาน
0: นะครับอาหารกินแค่พอดีสามอารมณ์สามอารมณ์ก็คือง่ายๆคืออย่าเครียดแล้วก็นอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอนะเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอ4ก็โรคอ้วนช่วยลดน้ำหนักกระทบถึงไทยหรือเปล่าเน
1: ี่ยนิดนึงนะครับนิดนึงแล้วกันแอบสะดุ้งนิดนึง
0: ครับโรคอ้วนแล้วก็ให้งดเรื่องของที่5
1: ค
0: ือสุราแอลกอฮอล์เห็นไหมครับ
1: ครับผม
0: 6ก็เป็นบุหรี่ฮะเนี่ย6พฤติกรรมเนี่ยถ้าท่านลดเนี่ยได้หมดนะทำได้หมดเนี่ยไอ้พวก6โรคนี้ก็จะหายไปนะแปลว่าต้องทุกอย่างที่ผมพูดมานะทุกอย่างต้องสม่ำเสมอนะต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยท่านยังได้บอกไป
1: ครับจริงๆแล้วก
0: ็เป็นห่วงครับ
1: มีการรณรงค์มานานแล้วเนาะเรื่องน
0: ี้นานแล้วคร
1: ับ ใช่ครับผมคนไทยก็ถ้าทำได้เนี่ยแข็งแรงแน่นอนห่างไกลจาก4โรคอันตรายนี
0: ้
1: นะครับผมก็ย้ำเตือนกันนะเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเพราะจริงๆอันนี้ครับคุณยายผมก็เป็นอยู
0: ่
1: แล้วก็ทันนะครับก็คือมีอาการอย่างที่ท่านได้บอกเลยนะครับว่ามีอาการปากเบี้ยวข
0: า
1: แขนขาอ่อนแรงซึ่งพอเราเห็นเนี้ยก็เลยพาไปนะผมแต่จริงๆแล้ววันที่ไปรักษาเนี่ยโอ้ก็ใจหายกันอยู่เพราะว่าพูดไม่รู้เรื่องครับผมแต่ตอนนี้ปกติแล้วถึงจะแบบอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆที่นึกคิดอะไรได้นานนิดนึงแต่ว่ายังโชคดีที่ว่ายัง
0: ทันนะ
1: ใช่ครับไม่ได้เป็นอัมพาตอะไรนะผมก็เลยอยากจะย้ำเตือนกันนี่นะครับดีเลยครับว่าที่ท่านได้พูด
0: จากประสบการณ์จริงเลยเนี่ยขอบคุณมากเลย
1: ได้รับจากประสบการณ์จริงเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้น่ากลัวมากแล้วคงไม่มีใครดีใจหรอกที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้กับคนที่เรารัก
0: ถูกต้อง
1: และยิ่งถ้าเกิดกับตัวเราเองด้วยเนี่ยยิ่งโอ้โหหนักเลยนะครับผมก็วันนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอขอบพระคุณท่านเกียรติศักดิ์โชติวงศ์พิพัฒน์นะครับ
0: ยินดีครับ
1: ก็ขอบพระคุณมากที่มาให้ความรู้แล้วก็มาเชิญชวนกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับผมขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: นี่แหละครับผมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับผมที่ท่านได้มาเชิญชวนทุกท่านเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือเราในการที่ให้ห่างไกลจาก4โรคที่อันตรายนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมโรคเหล่านี้เป็นโรคอันตรายถ้าเราห่างไกลจากมันได้ก็ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเชิญชวนกันอีกครั้งนึงนะครับชาวภูเก็ตแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับออกมาขยับร่างกายเพื่อสุขภาพนะครับกับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับอย่างที่บอกไปนะครับงานเริ่มวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569สถานที่สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตครับเวลา6โมงเช้านะครับผมก็สมัครได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะครับผมถ้าเลยวันที่31ท่านหมดสิทธิ์นะครับผมในการที่จะสมัครแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารสาระที่ดีที่ทางสทภูเก็ตนะครับได้นำมาฝากกันนะครับก็จริงๆต้องขอขอบพระคุณท่านเกียรติศักดิ์โชติวงศ์พิพัฒน์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ท่านได้มามอบความรู้แล้วก็มาเชิญ

วนด้วยตัวท่านเองเลยนะครับท่านได้ยอมสละเวลาสำคัญนะครับผมมาให้กับสวทภูเก็ตแล้วก็ให้กับชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับผมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ตรงส่งตรงเลยสดๆใหม่ๆจากสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับเอาละครับไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับในช่วงนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเล่าข่าวดำมันนะครับสามารถติดตามรายการเล่าข่าวดำมันได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:10 ถึง 11:00 ครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับก็ไว้พบกันใหม่นะครับผมวันนี้น้องดิววสุรัตน์วีรสัยและทีมงานสทภูเก็ตสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น. กับทิติมาอินกล่ำคาดนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์สัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือรวม5ฉบับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือรวม5ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาตำรวจและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์ของ2ประเทศอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ยังร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยและนิวซีแลนด์3ฉบับได้แก่ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมความร่วมมือระหว่างสำนักงานกพ.กับ Education New Zealand และความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยกับสำนักงานตำรวจนิวซีแลนด์ด้านการเป็นหุ้นส่วนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือภาคเอกชนระหว่างบริษัทชาตา Instruments Company Limited ของไทยกับบริษัทAeroCor Limited ของนิวซีแลนด์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมซึ่งการลงนามทั้ง5ฉบับนี้สะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: สถานการณ์อุทกภัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำยมจากตอนบนที่คาดว่าจะถึงพื้นที่ใน3วัน
9: นายนพฤทธิ์ศิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอศรีสัชนาลัยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำในแม่น้ำแม่รากลดลงถนนทุกสายสามารถสัญจรได้ตามปกติมวลน้ำตามจุดต่างๆเริ่มทยอยไหลลงสู่แม่น้ำยมแต่จังหวัดยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีมวลน้ำจากตอนบนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ในอัตรา800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กำลังไหลลงมาตามแม่น้ำยม และคาดว่าจะเดินทางมาถึงสุโขทัยภายในอีกประมาณ3วันโดยจะทำการบริหารจัดการน้ำด้วยการผันน้ำออกทางประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ผ่านคลองยมน่านในอัตรา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและควบคุมมวลน้ำผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและระบบแจ้งเตือนภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 บริเวณทางตอนกลางของเปรูเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐหรือ USGS รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 บริเวณตอนกลางของเปรูเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ความลึกอยู่ที่99กิโลเมตรและมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองอานิโซในเทือกเขาแอนดีสไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ31กิโลเมตรอย่างไรก็ตามความลึกของเหตุแผ่นดินไหวนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรงในเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้เปรูถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งคิดเป็นประมาณ85%ของแผ่นดินไหวทั่วโลกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 60% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตรายงานตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะอำเภอละแมอำเภอทุ่งตะโกอำเภอสวีจังหวัดชุมพรอำเภอโกดาบุรีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือได้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนกรมชลประทานเล็งเห็นถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความต้องการใช้น้ำในการทำการเกษตรสูงกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของอำเภอเชียงแสนขึ้นโดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาเป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 1,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งให้แก่ราษฎรบ้านห้วยเกียงตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและหมู่บ้านข้างเคียงรวม5หมู่บ้านจำนวน 5,246 ครัวเรือนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพออีกทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศคูเมืองโบราณเพิ่มทัศนียภาพและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเมืองโบราณเชียงแสนได้อีกด้วย
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเอง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะอริสาเซลรัตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์และก็รับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอกันด้วยแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สระนองสวทระนองค่ะก็ขอทักทายคุณผู้ฟังในบรรยากาศของวันนี้นะคะที่จังหวัดพังงาก็อากาศดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ไม่ร้อนมากแล้วก็ยังไม่มีฝนตกลงมานะคะสำหรับวันนี้ซึ่งประเด็นที่น้องน้ำฝนจะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการติดตามในเรื่องของน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านกันด้วยนะเพราะว่าตอนนี้คือหนักค่ะคุณผู้ฟังคะก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านก็ประสบอุบัติอุทกภัยนะคะซึ่งมีมวลน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนแล้วก็มีความเสียหายเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าในส่วนของภาครัฐนะคะมีการเตรียมรับมือแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างไรได้บ้างค่ะแล้วก็เรื่องอื่นๆเดี๋ยวเรามาฟังกันในช่วงหน้าเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฟุ้นพีเอ็มซอกอยู่หน้าสูงนี่ปอพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฟุ้นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผายาไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาช่วงนี้ค่ะอยู่กับน้องน้ำฝนและก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่น้องน้ำฝนแจ้งไว้เมื่อทิ้งท้ายเมื่อตอนต้นรายการนะคะว่าวันนี้เราจะมาติดตามในเรื่องของประเด็นสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งถือว่าหนักนะคะของสำหรับพี่น้องชาวน่านของเรานะคะทางพวกเราชาวจังหวัดพังงาก็ขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวน่านนะคะเพื่อที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ให้ได้โดยเร็วค่ะในส่วนของภาครัฐนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีในส่วนของรัฐบาลค่ะก็มีการระดมทุกภาคส่วนเลยค่ะเพื่อที่จะรับมือและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยนะคะในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะหลังจากที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็น้ำล้นตลิ่งรวมไปถึงน้ำท่วมในพื้นที่หลายๆพื้นที่กันด้วยนะคะโดยเฉพาะอำเภอปัวนะคะคุณผู้ฟังทั้งอำเภอท่าผาด้วยสันติสุขแล้วก็แม่ริมค่ะซึ่งจะมีในส่วนของผลกระทบต่อบ้านเรือนนะคะเส้นทางคมนาคมแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานค่ะขณะที่สถานการณ์ในระยะต่อไปก็คงที่จะอยู่ในเรื่องของการเฝ้าระวังในเรื่องของฝนที่กำลังจะตกหนักขึ้นมาอีกนะคะเพื่อที่จะติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะให้สถานการณ์ค่ะคลี่คลายได้โดยเร็วมากที่สุดนะคะทางด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีนะคะรองนายกรัฐมนตรีนะจึงได้มีการสั่งการค่ะให้ทุกหน่วยงานนะมีการบูรณาการข้อมูลแล้วก็การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบค่ะโดยใช้ข้อมูลทั้งสถานการณ์การคาดการณ์ที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญนะคะในการบริหารสถานการณ์แล้วก็เป็นการวางมาตรการค่ะโดยมีมาตรการเชิงรุกนะคะทั้งหมด9ด้านดังนี้คุณผู้ฟังด้านแรกนะคะก็เร่งติดตามแล้วก็คาดการณ์ปริมาณฝนอย่างแม่นยำนะคะโดยให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะติดตามในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ต้นน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะข้อมูลจากเรดาร์ภาพการตรวจอากาศเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์แล้วก็ชี้เป้าพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็พร้อมที่จะแจ้งเตือนจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบได้ล่วงหน้าด้วยค่ะมาตรการที่2ค่ะคุณผู้ฟังใช้ข้อมูลดาวเทียมนะคะติดตามพื้นที่น้ำท่วมโดยให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็ภูมิศาสตร์สนเทศนะคะติดตามในเรื่องของขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมจากข้อมูลดาวเทียมพร้อมที่จะวิเคราะห์สถานที่คาดการว่าได้รับผลกระทบในระยะต่อไปค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนในเรื่องของการวางแผนบริหารจัดการน้ำแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะในส่วนของมาตรการที่3ค่ะคุณผู้ฟังก็มีการประเมินเส้นทางมวลน้ำนะคะโดยให้สำนักงานทรัพยากรแห่งชาติค่ะกรมชลประทานแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะคะบูรณาการข้อมูลปริมาณฝนปริมาณท่าน้ำระดับน้ำแล้วก็ผลการคาดการเพื่อที่จะประเมินทั้งปริมาณและช่วงเวลาที่มวลน้ำจะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่สำคัญค่ะแล้วก็ในส่วนของมาตรการที่4นะคะเฝ้าระวังในเรื่องของดินโคลนถล่มในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมนะคะโดยให้กรมทรัพยากรธรณีนะติดตามแล้วก็คาดการสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักแล้วก็มีปริมาณฝนสะสมนะคะอย่างต่อเนื่องพร้อมชี้เป้าในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมการแจ้งเตือนรวมถึงการอพยพพี่น้องประชาชนหากมีความจำเป็นค่ะคุณผู้ฟังมาตรการที่5นะคะก็เร่งในเรื่องของการสำรวจเส้นทางแล้วก็สะพานค่ะพร้อมเปิดเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยให้ทางกระทรวงคมนาคมนะคะก็เร่งสำรวจและก็ประเมินเส้นทางคมนาคมสะพานและก็โครงสร้างพื้นฐานแจ้งข้อมูลเส้นทางที่สามารถสัญจรได้แล้วก็เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงพร้อมที่จะระบมเครื่องจักรเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางได้โดยทันทีนะหากเกิดดินโคลนถล่มหรือว่ามีสิ่งกีดขวางในเรื่องของการจราจรกันด้วยค่ะมาตรการที่6นะคะคุณผู้ฟังเตรียมระบบไฟฟ้าค่ะแล้วก็แผนสำรองรองรับพื้นที่ประสบภัยค่ะโดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งระบบไฟฟ้ากำหนดเจ้าหน้าที่แล้วก็แผนสำรองโดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันด้วยมาตรการที่7ค่ะคุณผู้ฟังส่งในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลค่ะเตือนภัยให้เร็วที่สุด ถูกต้องแล้วก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนในทุกๆกลุ่มค่ะโดยให้กลุ่มโดยให้กรมประชาสัมพันธ์นะคะจะทำข้อมูลแจ้งเตือนที่เข้าใจง่ายรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องพร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารให้ถึงกลุ่มที่มีความเบาบางในพื้นที่เสี่ยงให้ได้มากที่สุดค่ะมาตรการที่8ค่ะเร่งช่วยเหลือแล้วก็เยียวยารวมไปถึงการระบายน้ำโดยให้จังหวัดน่านค่ะกลุ่มป้องกันและสาธารณภัยนะคะปภ.นั่นเองค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้วก็ประเมินความเสียหายให้ความช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่พร้อมที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้ชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อที่จะระบายความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในตรงนี้กันด้วยส่วนมาตรการสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นในเรื่องของให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งจัดทำแล้วก็เสนอแผนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านนะคะทั้งระยะเร่งด่วนและก็ระยะยาวเพื่อที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและก็ยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในเรื่องของข้อสั่งการ9มาตรการที่ทางรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็บรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะมาดูในส่วนของท่านรองนายกอีกท่านหนึ่งนะคะศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็ได้ในฐานะกรรมการคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดน่านค่ะบริหารจัดการน้ำและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยได้เรียกประชุมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับมวลน้ำระลอกใหม่นะคะแล้วก็ได้กำหนด5ข้อสั่งการเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในเรื่องของการร่วมกันนะคะในทุกภาคส่วนเพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดในภาคเหนือได้มากที่สุดค่ะอย่างแรกนะคะก็ตั้งศูนย์บัญชาการร่วมนะคะก็คือวอลลุ่มในทุกจังหวัดค่ะซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อให้สามารถสั่งการแล้วก็บริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเอกภาพแล้วก็เบ็ดเสร็จไปเลยนะคะส่วนประเด็นที่2นะคะก็มีความเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็เครื่องสูบน้ำยานพาหนะอุปกรณ์กู้ภัยที่จำเป็นนะคะเพื่อที่จะพร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะมีการวางระบบแจ้งเตือนแล้วก็มีแผนในเรื่องของการอพยพพี่น้องประชาชนนะคะโดยจัดเตรียมระบบแจ้งเตือนแล้วก็ซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายประชาชนในพื้นที่เสี่ยงกันด้วยเตรียมความพร้อมในเรื่องของกำลังพลนะคะให้เจ้าหน้าที่แล้วก็กำลังพลพร้อมปฏิบัติได้อยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็รายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์นะคะโดยหากเกิดเหตุฉุกเฉินให้รายงานตรงต่อรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้โดยตรงแล้วก็รายงานไปยังกรมป้องกันและสาธารณภัยทันทีค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของการเตรียมแนวทางอีก2แนวทางนะคะเพื่อที่จะประสานภาคเอกชนเพื่อระดมทรัพยากรแล้วก็เสริมกำลังในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็มีในเรื่องของการบูรณาการขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมค่ะเพื่อให้การบรรเทาทุกข์แล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะก็มีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ลงพื้นที่มาหลายวันแล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านค่ะโดยใช้เรือท้องแบนนะคะแล้วก็เจ็ตสกีเข้าตรวจสอบในพื้นที่บ้านดอนสีเสริมนะคะบ้านสวนตาลแล้วก็บ้านดอนแก้วซึ่งเป็นจุดที่มีระดับน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรถึง2เมตรเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งส่งผล2เมตรนะคะซึ่งส่งผลให้รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักนะในการรับส่งประชาชนแล้วก็ลำเลียงสิ่งของที่จำเป็นซึ่งที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ครอบคลุมทั้งการนำในเรื่องของถุงยังชีพนะคะอาหารกล่องน้ำดื่มและสิ่งที่จำเป็นเข้าไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ยังพักอยู่อาศัยภายในบ้านรวมถึงผู้ที่อยู่บริเวณชั้นบนของบ้านนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่นะกำลังพลทีมกู้ชีพกู้ภัยแล้วก็อาสาสมัครร่วมปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องนะคะโดยได้กำชับในเรื่องของ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแม้ว่าช่วงในบางพื้นที่นะฝนก็อาจจะเริ่มหยุดตกแล้วนะคะแล้วก็ระดับน้ำก็อาจจะเริ่มทรงตัวรวมทั้งเตรียมในเรื่องของความพร้อมในด้านของการอพยพและก็การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้มากกว่านี้ค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําแล้วก็การบริหารจัดการน้ําพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพจํานวน100ชุดแก่พี่น้องประชาชนที่บริเวณวัดบ้านปงนะคะหมู่ที่2ตําบลเจดีชัยนะคะจังหวัดน่านค่ะโดยกรมชลประทานนะคะก็ได้ระดมในเรื่องของเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อลดผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่ทำกินนะพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งทางนายสุริยะเองก็ได้กำชับให้กรมชลประทานนะคะเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็บรรเทาความทุกข์เดือดร้อนในตรงนี้ให้ได้เร็วมากที่สุดนะคะโดยได้สั่งการไปใน3เรื่องนะคะอย่างเรื่องแรกก็คือการเร่งระดมในเรื่องของเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะสูบน้ำแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมให้เร็วที่สุดนะคะพร้อมติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะประเด็นที่2นะคะเตรียมเครื่องจักรกลแล้วก็รถบรรทุกน้ำเข้าสนับสนุนในเรื่องของการฟื้นฟูในพื้นที่กันด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของประเด็นที่3นะคะเร่งเคลียร์เส้นทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้พี่น้องประชาชนค่ะสามารถกลับมาสัญจรได้ปกติแล้วก็ช่วยให้ในพื้นที่กลับมาเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วนะคะทั้งนี้ค่ะในเรื่องของด้านการสนับสนุนกำลังพลแล้วก็การฟื้นฟูนะคะทางพลโทอดุลจะบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้ลงพื้นที่อำเภอปู่เพื่อที่จะติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ประจําในส่วนของรถครัวพระราชทานแล้วก็รถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่กันด้วยก่อนลงในพื้นที่หมู่ที่4นะคะแล้วก็หมู่ที่5โดยให้มอบในส่วนของถุงยังชีพอาหารกล่องจากครัวพระราชทานแล้วก็น้ำดื่มแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยค่ะพร้อมเน้นย้ำในเรื่องของกำลังพลให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนรวมถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ประชาชนค่ะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วของคุณผู้ฟังโดยภาพรวมนะคะในการดำเนินงานของรัฐบาลก็เป็นการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนตั้งแต่ขั้นตอนการคาดการณ์สถานการณ์แล้วก็เส้นทางของมวลน้ำการจัดการระบบบัญชาการแล้วก็การเตือนภัยนะคะรวมไปถึงการเตรียมการอพยพพี่น้องประชาชนการเตรียมกำลังพลค่ะการเตรียมเครื่องสูบน้ำยานพาหนะเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์กู้ภัยตลอดจนเข้าถึงความช่วยเหลือให้ถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงกันด้วยการแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นแล้วก็เร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่การดำเนินมาตรการดังกล่าวค่ะมีเป้าหมายเพื่อที่จะสามารถรับมือทั้งสถานการณ์เฉพาะหน้าในพื้นที่ประสบภัยแล้วก็ความเสี่ยงจากมวลน้ำกันด้วยซึ่งอาจจะเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างของจังหวัดน่านนะคะตลอดจนการสร้างความพร้อมของทุกจังหวัดในภาคเหนือให้สามารถเผชิญเหตุแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบและครอบคลุมให้ได้มากที่สุดค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของความร่วมมือนะคะแล้วก็เป็นมาตรการที่ทางรัฐบาลได้เตรียมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะคุณผู้ฟังคะเราในฐานะคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยณขณะนี้นะคะเราก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านนะคะผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้โดยเร็วนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยเช่นเดียวกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับน้องน้ำฝนค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังเรามาติดตามในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังนายกรัฐมนตรีของเรานะคะก็นายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้อยู่ร่วมกันในส่วนของไทยนิวซีแลนด์นะคะเพื่อที่จะยกระดับสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ตั้งเป้าในเรื่องของการค้า3เท่าแล้วก็แตะ 2.46 แสนล้านบาทค่ะเพื่อพร้อมที่จะฟื้นในเรื่องของบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์กันด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักชอนนะคะนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ค่ะก่อนร่วมลงนามในปฏิญาสัญญาร่วมกันว่าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์ในไทยและก็นิวซีแลนด์ค่ะในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะการหารือข้อกำหนดแล้วก็กรอบความร่วมมือนะคะก็มีทั้งหมด4ด้านค่ะภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมไทยนิวซีแลนด์นะคะคริสต์ศักราช2026ถึง2030ได้แก่ดังนี้ค่ะด้านแรกนะคะด้านความการเมืองแล้วก็ความมั่นคงค่ะร่วมกันรับมือแล้วก็ปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะการหลอกลวงทางออนไลน์นะคะแล้วก็การค้ามนุษย์นะเพื่อพร้อมที่จะสร้างความแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานกันด้วยค่ะด้านที่2นะคะในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าแล้วก็นวัตกรรมค่ะตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างกันถึง3เท่านะสูงถึง 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐขออภัยกับคุณผู้ฟัง 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ 2.46 แสนล้านไทยนะคะแล้วก็ภายในปี2045นะคะพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านนวัตกรรมแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารแล้วก็พลังงานเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็เกษตรที่ยั่งยืนกันด้วยค่ะด้านที่4นะคะด้านการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็ประชาชนค่ะส่งเสริมแนวเรื่องของการศึกษาการพัฒนาทักษะนวัตกรรมแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้ง2ประเทศนะคะส่วนสุดท้ายค่ะด้านที่4ค่ะความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วก็พหุภาคีค่ะทำงานร่วมกันผ่านกรอบลุ่มแม่น้ำโขงอาเซียนเอเปกแล้วก็เวทีระหว่างประเทศนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพนะคะและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะนอกจากนี้ค่ะทั้ง2ฝ่ายก็ได้ร่วมลงนามและก็เป็นสักขีพยานในเอกสารความร่วมมือทั้ง4ฉบับนะคะครอบคลุมทั้งด้านวัฒนธรรมการศึกษาแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การภาคเอกชนกันด้วยนะคะอีก1ข่าวดีนะคะก็จะมีการบินไทยค่ะมีแผนกลับมาเปิดเที่ยวบินโรงไทยโอ๊คแลนด์นะคะเพื่อที่จะตั้งเป้าเริ่มให้บริการในเดือนมีนาคม2570นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนแล้วก็การศึกษารวมไปถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกันด้วยค่ะการยกระดับสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปิดบทบาทใหม่ของมิตรภาพไทยนิวซีแลนด์นะเพื่อที่จะให้ความร่วมมือที่ใกล้ชิดแล้วก็ลึกซึ้งสร้างความในเรื่องของสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองฝ่ายค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะคุณผู้ฟังมาดูในการของการส่งเสริมวัฒนธรรมกันบ้างค่ะคุณฟังตอนนี้นะคะก็ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็จะเดินหน้าในเรื่องของขับเคลื่อนต้มยำกุ้งนะคะอาหารไทยมรดกโลกให้ยังคงมีชีวิตแล้วก็เติบโตสู่อนาคตนะคะมุ่งต่อยอดสร้างในเรื่องของคุณค่าอาชีพแล้วก็รายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะนางโชติกานะคะอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้เปิดประชุมในเรื่องของเวทีสาธารณะเพื่อที่จะเผยแพร่การขับเคลื่อนการส่งเสริมและรักษาต้มยำกุ้งนะคะมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกโดยมีผู้เข้าร่วมงานนะคะก็มีตั้งแต่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะคะรวมไปถึงเกษตรกรที่ผู้เพาะปลูกในส่วนของสมุนไพรนักวิชาการแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิวัฒนธรรมจังหวัดค่ะสภาประธานสภาวัฒนธรรมเขตนะบุก
บุคลากรกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนกลุ่มเยาวชนนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เสนอแนะเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับต้มยำกุ้งนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารไทยที่ทั่วโลกได้รู้จักค่ะแต่ยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ของคนไทยกับธรรมชาติแล้วก็ชุมชนค่ะการที่ยูเนสโกนะคะขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งเป็นมรดกโลกก็ที่จับต้องได้ไม่ได้เป็นของไม่ได้ของมนุษยชาตินับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือนะคะความร่วมกันในเรื่องของการสืบสานอนุรักษ์และก็ภูมิปัญญาที่ให้คงอยู่การจัดทำแผนนะคะการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะคุณผู้ฟังจึงถือเป็นกลไกนะคะที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐชุมชนผู้ปฏิบัติแล้วก็ทุกภาคส่วนค่ะเพื่อให้ต้มยำกุ้งของเรานะคะยังคงมีชีวิตแล้วก็สร้างคุณค่าสร้างในเรื่องของอาชีพแล้วก็รายได้โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของชุมชนไว้ไปควบคู่กันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะก็ได้มุ่งหวังใช้แผนขับเคลื่อนเพื่อเป็นกรอบในเรื่องของการดำเนินงานที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานได้จริงเกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนแล้วก็ตอบสนองต่อบริบทของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับต้มยำกุ้งโดยตรงด้วยเพื่อที่จะนำไปพัฒนาในทุกๆด้านนะเพื่อที่นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมกับคุณผู้ฟังคะทั้งนี้ค่ะในส่วนของภารกิจที่มีในวันนี้ค่ะในพื้นที่อันดามันของเรานะคะก็ได้มีรัฐมนตรีช่วยนะคะสันเพชรนำทีมคมนาคมนะคะลงพื้นที่เกาะลันตากระบี่นะคะได้ติดตามปรับปรุงในส่วนของท่าเรือสาราด่านนะคะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกันยายนนี้นะคะแล้วก็ยกระดับในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในส่วนของเกาะลันตากันด้วยค่ะนายสันเพชรนะคะบุญยมณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงคมนาคมค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ได้ลงพื้นที่นะในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะได้ลงพื้นที่บ้านท่าเรือสาราด่านนะคะ อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อตรวจและติดตามในเรื่องของการปรับปรุงท่าเรือสาราด่านนะคะของกรมเจ้าท่าให้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี2565นะคะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวเรือนะคะใช้บริการวันละ30ลำนะคะมีนักท่องเที่ยวใช้บริการปีละ 300,000 คนค่ะปัจจุบันนะคะกรมเจ้าท่าก็ได้จัดสรรงบประมาณในปี2569ค่ะเพื่อที่จะปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องน้ำท่าเรือสาราด่านโดยเร่งรัดให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยยกระดับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกและก็ความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รวมไปถึงผู้ประกอบการพร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจของเกาะลันตาในระยะยาวด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะก็จะในส่วนการลงพื้นที่ของครั้งนี้นะคะทางคณะก็จะมีการติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องของท่าเรือลดใหญ่ที่เกาะลันตากันด้วยค่ะและนี่ก็เป็นภารกิจของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะคะที่ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรามาดูติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำฝนฟ้าอากาศในบ้านเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะในส่วนของพยากรณ์อากาศสำหรับวันที่21สิงหาคม2569นะคุณผู้ฟังพยากรณ์อากาศนะคะก็บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำนะคะมีกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนนะคะประ

นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยสำหรับเรือเล็กค่ะคุณผู้ฟังบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะก็ขอให้ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวเรือของเรานะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะคุณฟังในวันนี้นะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อันนี้เป็นการพยากรณ์ในช่วงเช้านะคะก็มีส่วนมากก็จะในจังหวัดระนองพังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่28-34 องศาเซลเซียสนะคะจังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อกิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะคุณผู้ฟังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะคะซึ่งในจังหวัดพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะคะบรรยากาศในวันนี้ก็ไม่ร้อนมากสลับกับการมีฝนสลับกับแดดออกนะคะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในเรื่องของสภาพอากาศในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังคุณผู้ฟังนะคะในส่วนของวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะในส่วนของกิจกรรมกินกุ้งกันของจัดโดยสำนักงานประมงพังงานะคะก็มีการจัดกิจกรรมกินกุ้งกันนะซึ่งภายในงานก็มีการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าพื้นถิ่นนะคะรวมไปถึงการนำกุ้งซึ่งเป็นสินค้าตัวเด่นตัวดังของจังหวัดพังงานะคะออกมาจะจำหน่ายกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะไฮไลท์ของกิจกรรมก็มีการแข่งกินกุ้งค่ะคุณผู้ฟังซึ่งน้องน้ำฝนกล่าวว่าจะไปสมัครกินกุ้งกับเขาด้วยนะคะแต่ไม่ทันแล้วค่ะคุณผู้ฟังเต็มเสร็จแล้วนะคะก็ไปไม่ทันค่ะเสียใจนะก็อยากจะไปร่วมแข่งกินกุ้งกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาซะหน่อยแต่ไม่ทันแล้วเนาะแต่ไปให้กำลังใจค่ะไปให้กำลังใจพี่น้องที่เข้าร่วมการแข่งขันกินกุ้งในวันนี้กันด้วยแล้วก็ใครที่อยากทานกุ้งสดๆนะคะกุ้งกุลาดำสดๆนะที่ทางสำนักงานประมงนำมาจำหน่ายซึ่งจะเป็นในส่วนของกิจกรรมเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะนั่นคือตักกุ้งจากบ่อตักได้ไม่อั้นค่ะในระยะเวลา1นาทีครึ่งนะคะเพียงแค่ซื้อคูปองแค่100บาทเท่านั้นนะคะตักได้เท่าไหร่เอาไปเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานน้องน้ำฝนก็ไปร่วมในส่วนของพิธีเปิดมานะคะก็ได้เห็นท่านรองผู้ว่านะคะท่านบัญชาธนูอินนะคะท่านก็ตักคือท่านได้เยอะที่สุดนะในขณะเดียวกันทางทีมงานสทพังงาของเราก็ไปตักมาด้วยนะคะได้มากระจิ้วเดียวค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็อาจจะต้องแก้มือนะคะโดยการไปตักใหม่100บาทเท่านั้นค่ะใช้เวลาในระใช้ระยะเวลาในการตักแค่1 นาทีครึ่งนะคะตักได้เท่าไหร่เอาไปเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะชาเลนจ์ตัวเองนะคะในเรื่องของความสามารถในการตักกุ้งน้องน้ำฝนก็ขอเชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ไปให้กำลังใจประชาชนที่เข้าร่วมกินกุ้งในวันนี้กันด้วยค่ะเนาะแล้วเราจะไปเจอกันงานกินกุ้งเย็นนี้ค่ะคุณผู้ฟังโอเคค่ะรายการของเราก็ดำเนินมาจนถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะน้องน้ำฝนนะแล้วก็ทีมงานสทพังงาค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านที่รับฟังนะแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้พวกเรานะไม่ว่าจะทางโทรศัพท์มือถือเองนะทางเบอร์076460-5111นะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ให้กำลังใจมาทาง Facebook Live สทพังงานะคะคุณถาวรบอกมาว่ารับชมที่ตำบลนบปริงหมู่บ้านบางแหนค่ะได้รับฟังชัดเจนก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็คุณต้นน้ำนะคะที่มาทักทายพวกเรากันในทุกวันและก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานสทพังงาได้ดำเนินจัดรายการแล้วก็นำข้อมูลข่าวสารต่างๆมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนของเราได้รับทราบกันค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งนี้ค่ะก็ขอทิ้งท้ายไว้ที่รายการร้อยเรื่อง

0: อันดามันนะคะก็กลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะก็พบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโออ๋อแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะพี่น้องชาวกระบี่ภูเก็ตนะคะแล้วก็พี่น้องพังงาที่อยู่โซนตะกั่วป่านะคะรวมไปถึงพี่น้องที่อยู่ทางระนองกันด้วยก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รับฟังรายการในวันนี้ค่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่สุขภาพและก็มีร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขกันในทุกๆท่านสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสทพังงาก็ต้องขอขอบคุณก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ประชาสัม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังเดินหน้าแผนฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดน่านหลังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030
1: อินโดนีเซียและจีนจัดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามนัดแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พบออสเตรเลียวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านทางจังหวัดได้ระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแผนฟื้นฟูทุกระบบโดยภาพรวมสามารถกู้คืนระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบน้ำประปาไฟฟ้าและการสื่อสารโดยระบบน้ำประปาขณะนี้สามารถกู้คืนกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วแม้บางพื้นที่น้ำอาจยังขุ่นอยู่แต่สามารถใช้การได้ระบบไฟฟ้าจากที่ไฟดับ 50,000 ครัวเรือนขณะนี้เหลือเพียง 4,000 ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาเมืองน่านและภูเพียงบางส่วนซึ่งวันนี้จะเร่งดำเนินการให้กลับมาใช้งานได้ปกติทั้งหมดควบคู่การกู้คืนสายสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเร็วที่สุดและเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีสถานการณ์แตกต่างกันบางจุดน้ำลดแล้วบางจุดยังท่วมขังบางจุดยังมีฝนตกลงมาเติมอีกเช่นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเมื่อคืนมีฝนตกหนักอยู่103มิลลิเมตรจึงได้แบ่งการจัดการพื้นที่เป็น3โซนได้แก่โซนเหนือบริเวณพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเฉลิมพระเกียรติโซนกลางบริเวณอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและโซนใต้บริเวณอำเภอเวียงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเร่งล้างทำความสะอาดทันทีที่น้ำลดอำนวยความสะดวกประชาชนในการฟื้นฟูบ้านเรือนหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุสามารถติดต่อปภ.น่านที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายชนันท์วงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเมืองในเขตเทศบาลเมืองน่านถนนสุมนเทวราชหน้ากาศีคำโดยได้ร่วมทำความสะอาดถนนและบ้านเรือนพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครและภาคประชาสังคมที่ร่วมสนับสนุนภารกิจการฟื้นฟูในพื้นที่หลังจากที่ระดับน้ำลดลงโดยมีรถฉีดน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาสนับสนุนการฉีดชำระล้างคราบดินโคลนสำหรับการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่ปภ.และประชาชนชาวน่านมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเนืองแน่นนายชนันท์ยังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านการให้ความช่วยเหลือว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โทรศัพท์มาสอบถามและติดตามสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงโดยได้หารือกันถึงแผนการดำเนินงานซึ่งในวันนี้ยังอยู่ในระยะของการฟื้นฟูพื้นที่แต่หลังจากนี้รัฐบาลจะเร่งเข้าสู่มาตรการเยียวยาและจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยเนื่องจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้แม้น้ำจะท่วมขังเพียงไม่กี่วันแต่ได้พัดพาดินโคลนเข้ามาสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มเกษตรกรและประชาชนที่ต้องซ่อมแซมบ้านเรือนโดยจะต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายกระทรวงอีกทั้งทราบว่านายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจที่จะลงพื้นที่จังหวัดน่านในสุดสัปดาห์นี้เพื่อติดตามเรื่องการเยียวยาโดยเฉพาะทั้งนี้หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบก็จะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาด้านเอกสารลงได้ทำให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วทั่วถึงและสามารถกลับมาใช้ชีวิตรวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
2: หาลือกับท่านนายกนะฮะว่าวันนี้ฟื้นฟูแต่หลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินชดเชยต่างๆแล้วก็เงินเยียวยาซึ่งก็มีในเรื่องที่ภาคเหนือเนี่ยพอดีบางทีน้ำมาไม่กี่วันเนาะแต่ว่ามาเป็นโคลน พราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการทำบางส่วนสำหรับเรื่องเกี่ยวกับดินโคลนต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการดูแลทั้งเกษตรกรทั้งเกี่ยวกับคนที่จะซ่อมแซมบ้านเรือนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีมาตรการหลายอย่างที่มีความจำเป็นต้องรวมหลายกระทรวงเมื่อกี้ท่านก็ได้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเวลาที่ลงเนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์ช่วงเช้านะครับหลังจากท่านกลับมาแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเฟสต่อจากพื้นปูนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเยียวยาเงินเนี่ยเราทำได้ทั่วไปอยู่แล้วแต่ความชัดเจนในการที่เราจะทำเรื่องนี้ให้เป็นระบบการที่เราพูดเรื่องนี้หมายความว่าเราต้องประยุกต์ใช้เรื่องนี้กับหลายๆที
0: ่สำหรับแนวทางป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดน่านในระยะยาวกรมชลประทานและจังหวัดน่านได้มีการเสนอแผนรองรับไว้แล้วโดยหลักการสำคัญคือต้องมีที่พักน้ำตามจุดต่างๆเพื่อรองรับมวลน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงไม่ว่าจะเป็นบ่อพักน้ำแก้มลิงหรือฝายชะลอน้ำขนาดเล็กก่อนที่น้ำจะไหลลงมาถึงตัวเมืองพร้อมนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนโดยยกระดับจากระบบ GIS สู่การทำดิจิทัลทวินซึ่งเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำข้อมูลจากสถานีโทรมาสในจุดต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อให้การแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชันมีความแม่นยำประชาชนสามารถเห็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ที่มีระดับความสูงต่ำต่างกันและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองระดมเครื่องจักรกลหนักเข้าฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านหลังน้ำลดและให้เร่งสร้างคันป้องกันน้ำท่วมจังหวัดน่าน
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าหลังระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและคันป้องกันน้ำท่วมภายในพื้นที่ชุมชนเมืองน่านในจุดช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนการก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองโดยได้ระดมเครื่องจักรกลหนักเข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดประกอบด้วยรถน้ำทำความสะอาด10คันรถแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อ6คันและรถเกรดเดอร์เกลียดดิน1คันนอกจากนี้ในพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลเมืองน่านได้กำชับให้เดินหน้าเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน3ชุดทำงานเต็มประสิทธิภาพตลอดเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ปกป้องย่านเศรษฐกิจสำคัญและเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานตรึงกำลังช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติชนันชิดาสันทองรายงาน
0: ด้านกองทัพส่งกำลังพลเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังน้ำลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยทหารในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงทั้งการทำความสะอาดล้างดินโคลนการขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดปรางอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยจัดรถครัวสนามและเจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยงดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มจำนวน 2,000 กล่องต่อมื้อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางด้านการแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์จัดกำลังพลทางการแพทย์ให้การช่วยเหลือประชาชนทั้งในศูนย์อพยพและพื้นที่ประสบภัยโดยจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์ณศูนย์อพยพที่ว่าการอำเภอปัวให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขณะเดียวกันได้จัดชุดแพทย์เดินเท้าเข้าพื้นที่ให้บริการและช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานการส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่อื่นๆในภาคเหนือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ยังคงติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์โดยประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38นำเรือส่งความช่วยเหลือชุมชนบ้านภูมินจังหวัดน่าน พร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลด
4: พลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ลงพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลี่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านพร้อมนำเรือขนส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคน้ำดื่มอาหารปรุงสุกถุงยังชีพและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมส่งมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพลตรีบุญยฤทธิ์กล่าวว่าการช่วยเหลือต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมประมงระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร
5: นางทิติพรหลาวประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กองตรวจการประมงและหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจัดชุดปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบโดยระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดน่านศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดลำปางพร้อมรถยนต์7คันและเรือท้องแบน4ลำสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดน่านเร่งสำรวจและตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยจากการสำรวจเบื้องต้นภายหลังระดับน้ำลดลงพบความเสียหายด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่6อำเภอ36ตำบล286หมู่บ้านมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน733รายครอบคลุมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 1,662,110 บาทโดยกรมประมงจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลความเสียหายให้ครบถ้วนเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกระทรวงการคลังอย่างเต็มกำลังและรวดเร็วโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและครอบคลุมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบชาวนันท์มาลีรายงาน
0: ส่วนเหตุดินสไลด์และเสาไฟฟ้าล้มทับเส้นทางจราจรบนทางหลวงหมายเลข108สายแม่เสรียงฮอดบริเวณบ้านแม่ลายใกล้เคียงกับด่านห้วยกุ้งตำบลป่าโปงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่จากหมวดทางหลวงแม่เสรียงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอศพเมยเจ้าหน้าที่ป่าไม้รวมถึงประชาชนผู้ประสบเหตุได้ร่วมการระดมกำลังและเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้นผิวการจราจรจนสามารถเปิดการสัญจรเมื่อเวลา 9:00 นที่ผ่านมาทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและดินสไลด์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำยมเพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงและอำเภอศพเมยหมู่บ้านที่อยู่ริมฝั่งน้ำให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังตลอดเวลาโดยนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงสั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังฝ่ายปกครองสมาชิกอส.ส่วนที่กำลังร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนย้ายของขึ้นที่สูงพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายด้านที่อยู่อาศัยการเกษตรและสาธารณูปโภคเพื่อเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยริมน้ำติดตามข่าวสารจากผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านทางผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ทันทีจังหวัดสุโขทัยเฝ้าระวังมวลน้ำยมจากตอนบนซึ่งคาดว่าจะไหลเข้าพื้นที่ภายใน3วัน
6: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอศรีสัชนาลัยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำในแม่น้ำแม่รากลดลงถนนทุกสายสามารถสัญจรได้ตามปกติมวลน้ำตามจุดต่างๆเริ่มทยอยไหลลงสู่แม่น้ำยมแต่จังหวัดยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีมวลน้ำจากตอนบนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ในอัตรา800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กำลังไหลลงมาตามแม่น้ำยม และคาดว่าจะเดินทางมาถึงสุโขทัยภายในอีกประมาณ3วันโดยจะทำการบริหารจัดการน้ำด้วยการผันน้ำออกทางประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ผ่านคลองยมน่านในอัตรา300-400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและควบคุมมวลน้ำผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
0: ปภ.พิษณุโลกเตือนอำเภอวังทองเนินมะปรางนครไทยและบางระกำเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง
7: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกสรุปสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำคลองชมพูทะลักเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและโรงเรียนบ้านปลวกงามอำเภอเนินมะปรางสูงราว50เมตรเจ้าหน้าที่เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ34คนไปยังศาลาวัดชมพูขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้านแล้วแต่ยังคงเหลือกลุ่มเปราะบาง3ครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพขณะเดียวกันปภ.แจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่ง4อำเภอได้แก่อำเภอวังทองเนินมะปรางนครไทยและบางระกำโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลวัดตายมและตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มหลังระดับน้ำในคลองวัดตายมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นพัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: เช่นเดียวกับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำในห้วยแม่สอดล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ
8: จากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้น้ำในลำห้วยแม่สอดสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาโดยได้รับผลกระทบหลายจุดได้แก่ชุมชนมณีไพศาลชุมชนจอกจอสามัคคีชุมชนชุมพลพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำบริเวณวงเวียนพระพิฆเนศมีน้ำท่วมสูงประมาณ20เซนติเมตรและถนนหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดน้ำเอ่อล้นสะพานทำให้การสัญจรลำบากเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยต้องปิดถนนบางจุดเมื่อเวลา8นาฬิการะดับน้ำได้ลดลงทำให้สามารถสัญจรได้ตามปกติดิเรปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: เทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
9: เทศบาลเมืองหล่มสักรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักหลังได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อช่วงเย็นวันที่20สิงหาคม2569พบว่าระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยประกอบด้วยสถานี S33 หล่มเก่าระดับน้ำ 8.10 เมตรสถานี S53 สะพานบ้านหวังร่องระดับน้ำ 2.42 เมตรและสถานี S3 หล่มสักระดับน้ำ 6.00 เมตรจากสถานการณ์ดังกล่าวโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยง5อำเภอเร่งอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าน้ำในแม่น้ำโขงจะมีระดับสูงสุดและสูงกว่าระดับเตือนภัยในวันนี้
10: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่สถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 14.7 เมตรสูงกว่าระดับเตือนภัย20เซนติเมตรโดยทำการแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม12ตำบลใน5อำเภอได้แก่ตำบลเขมราชตำบลนาแวงตำบลขามป้อมตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่ตำบลสองคอนตำบลเหล่างามตำบลสำโรงอำเภอโพไซตำบลนาโพกลางตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมตำบลพะลานตำบลนาตาลอำเภอนาตาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันนำเรือท้องแบนเครื่องจักรกลลงไปในพื้นที่เสี่ยงทุกอำเภอเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือด้านต่างๆสำหรับผู้ประสบภัยอีกทั้งแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหากได้รับความเดือดร้อนแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วนปภ1784กรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดิน
12: มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030รวมทั้งร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยได้รับการต้อนรับตามประเพณีของชาวเมารีก่อนหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและนิวซีแลนด์ซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์โดยนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030ครอบคลุม4ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์พร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงทางอาหารและพลังงานและเกษตรกรรมยั่งยืนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาความร่วมมือระหว่างตำรวจและความร่วมมือภาคเอกชนด้านธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโดยรวมการลงนามทั้งหมด5ฉบับพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการศึกษาและประชาชนสะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อ2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขยายระบบคลาวด์กลางภาครัฐยกระดับการให้บริการที่ครบวงจรรองรับโครงการสำคัญของภาครัฐในด้านต่างๆนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานเปิดงาน Gov Cloud 2026ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกันจัดขึ้นณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันคลาวด์กลางภาครัฐได้ให้บริการรองรับโครงการสำคัญของภาครัฐในด้านต่างๆทั้งด้านการเกษตรการสาธารณสุขการศึกษาการวิจัยและพัฒนากว่า 4,000 ระบบงานรวมถึงระบบงานใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้โครงสร้างระบบงานภาครัฐของประเทศเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลในเชิงโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบทั้งนี้เป้าหมายที่ท้าทายในระยะต่อไปคือการยกระดับการทำงานบนคลาวด์ได้อย่างสมบูรณ์และเน้นการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันมากยิ่งขึ้นสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยประชาชนกว่าร้อยละ71ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
14: นายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศจำนวน 5,465 รายเดือนกรกฎาคมพบว่าร้อยละ71เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและบริการจำเป็นอาทิอาหารพร้อมทานอาหารสดของใช้ในชีวิตประจำวันและของใช้ในครัวเรือนขณะที่ผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วหรือมีข้อจำกัดด้านการลงทะเบียนและเทคโนโลยีโดยโครงการดังกล่าวช่วยให้ประชาชนร้อยละ36กล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ24นำเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆและร้อยละ23ซื้อสินค้าและบริการในชุมชนเพิ่มขึ้น สะท้อนว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายและส่งเสริมการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนขณะที่ภายหลังสิ้นสุดโครงการผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มกลับไปซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ดำเนินมาตรการเชิงรุกผลักดันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสู่ตลาดสากลที่มีศักยภาพสูงสร้างมูลค่าคาดการสั่งซื้อมากกว่า 2,000 ล้านบาทนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าจากภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรควบคู่กับการแสวงหาโอกาสใหม่ในการส่งออกกรมการค้าต่างประเทศจึงได้เดินหน้าเจาะตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่โดยมาตรการเชิงรุกสามารถขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสู่เวทีโลกสร้างมูลค่าคาดการสั่งซื้อรวมมากกว่า 2,000 ล้านบาทและผลักดันยอดส่งออกมันสำปะหลังอัดเม็ดโดยเติบโตทะยานกว่าร้อยละ30สะท้อนศักยภาพและความเชื่อมั่นในห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทยในระดับสากลอาทิตลาดญี่ปุ่นจีนตะวันตกนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสบจัดงานใหญ่แห่งปีไทยทาปิโอก้าเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลไปเมื่อวันที่13สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อเปิดเวทีให้ SME และวิสาหกิจชุมชนไทยได้พบปะผู้นำเข้าศักยภาพสูงจากทั่วโลกเป็นช่องทางเดินหน้าเจรจาเปิดตลาดใหม่ๆทั้งสหรัฐเยอรมนีและ UAE วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนรับฟังประเด็นปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมผลักดันแนวทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
15: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิติรนันท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนกล่าวเปิดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยวุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาผ่านกลไกของวุฒิสภาอย่างเหมาะสมทั้งนี้การแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
16: การจัดโครงการนั้นเนี่ยจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนส่วนราชการนะครับและก็ทุกภาคส่วนด้านเอกชนนะฮะให้ใช้เวทีการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างสอดคล้องกันอันนำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและประเทศชาติมีความรักสามัคคีปองดองและพัฒนาไปอย่างยั่งยืน
15: สำหรับการหารือในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสำคัญของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาทิปัญหาคนไร้บ้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละออง PM 2.5 รวมถึงปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีตัวแทนจากมูลนิธิกระจกเงามูลนิธิอิสระชนตัวแทนประชาชนจากเขตต่างๆภาคเอกชนสถาบันการศึกษานิสิตนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มอบรางวัลเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยมยกย่องเครือข่ายต้นแบบที่ทำจริงเห็นผลต่อยอดได้โดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลปีนี้
17: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยม Best of the Best ระดับประเทศประจำปี2569จำนวน124รางวัลเพื่อเชิดชูเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมนำผลงานและองค์ความรู้จากพื้นที่ต้นแบบไปขยายผลสู่ชุมชนทั่วประเทศโดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลผลงานเครือข่ายภาคประชาชนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นสะท้อนบทบาทของเครือข่ายในการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชน เภสัชกรหญิงสุภัทรากล่าวว่าการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นกลไกสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงป้องกันเพราะเมื่อประชาชนมีความรู้และทักษะในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพรู้เท่าทันข้อมูลและการโฆษณาจะสามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องและช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้านนายแพทย์สุภาลิศเฮงคราวิทย์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าอย.จะนำผลงานและบทเรียนจากเครือข่ายต้นแบบไปเผยแพร่และขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างสังคมไทยที่ประชาชนรู้เท่าทันสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอินโดนีเซียและจีนจะจัดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมและการประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียในวันนี้เพื่อประเมินความสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและกำหนดลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีในอนาคตรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเมืองการป้องกันประเทศและความมั่นคงในทุกระดับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียด้านกิจการเอเชียตะวันออกระบุว่าจัดการประชุมเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นหลักส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวมุ่งเน้นการหารือประเด็นการเมืองความมั่นคงความร่วมมือด้านกลาโหมและสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐตั้งข้อหาหญิงชาวอเมริกันวัย35ปีในความผิดฐานวางแผนใช้อุปกรณ์ระเบิดโจมตีอาคารรัฐสภารัฐนิวยอร์กในเมืองอัลบานีเมืองเอกของรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายสังหารเจ้าหน้าที่รัฐและทำลายอาคารสิ่งปลูกสร้างให้ได้มากที่สุดก่อนจะพยายามหลบหนีไปยังพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม IS ในซีเรียทั้งนี้ผู้ต้องหารายดังกล่าวเคยเผยแพร่ข้อความต่อต้านสหรัฐบนโลกออนไลน์รวมถึงยกย่องเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544ที่กลุ่มอัลกออิดะจี้เครื่องบินโดยสารพุ่งชนอาคาร World Trade Center ในมหานครนิวยอร์กและอาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐด้านนางเคที่โฮคาวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าแม้ขณะนี้ยังไม่มีภัยคุกคามแต่ทางการรัฐนิวยอร์กได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารรัฐสภาและหน่วยงานของรัฐนิวยอร์กแล้วศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการที่ระบุว่าแบบจำลองที่จัดทำโดยสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกร่วมกับ Imperial College London และหน่วยงานพันธมิตรชี้ให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะใน DR คองโกอาจมีผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอยู่ที่ราว 10,000 รายถึง 15,000 รายแล้วทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวใน DR คองโกอยู่ที่ 5,105 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,420 รายและรักษาหายแล้ว 1,091 รายองค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามาซึ่งมีความยาว82กิโลเมตรและตัดผ่านประเทศปานามาในภูมิภาคอเมริกากลางเพื่อเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิช ชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกจะเริ่มลดจำนวนเรือที่ผ่านคลองแห่งนี้ตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปจากเดิมที่ให้ผ่านวันละ36ลำเหลือวันละ34ลำและตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปจะลดลงเหลือวันละ32ลำเนื่องจากระดับน้ำในทะเลสาบเทียม2แห่งที่ปล่อยน้ำเข้าสู่คลองปานามาอยู่ในระดับต่ำหลังภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญองค์การบริหารคลองปานามายังกล่าวเพิ่มเติมว่าปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำของคลองปานามาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเดิมถึงร้อยละ34และอาจออกมาตรการจำกัดการเดินเรือเพิ่มเติมหากปริมาณน้ำฝนในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้ายังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWFWorld Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ16คนสุดท้ายชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วเอาชนะกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ0เกม21ต่อ10และ21ต่อ10ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกพลิกชนะเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม15 21 25 23และ21 17ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกเอาชนะยูชิชิโมกามิกับซายากะโฮโบระจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม17 21 21 12และ21 17ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับทอมกีเซลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสิเดนท์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและเอาชนะนาจาฟีชาปารักจากอิหร่าน2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพไทยในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพจอมเตะไทยเก็บมาได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันเทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นัดแรกที่จะพบกับออสเตรเลียในวันนี้หลังการฝึกซ้อมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ทีมออสเตรเลียจะมีผู้เล่นใหม่ๆที่กำลังพัฒนาแต่ทีมไทยต้องการผลงานดีที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจ
20: สนามที่นี่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีมิติมากนะครับแต่ว่าการปรับตัวนะนักกีฬาเราปรับตัวได้เร็วเราก็บริหารจัดการไปฝึกซ้อมทางสกิลทางด้านร่างกายข้างนอกมา1ชั่วโมงเข้ามาข้างในเราก็ฝึกซ้อมทีมซิสเต็มแล้วก็ยุทธวิธีซึ่งก็เป็นไปด้วยดีนะครับเราก็โฟกัสไปในเรื่องของการป้องกันการสกัดกั้นนะบิ๊กแอทแทคอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็มีความเข้าใจที่ดีในระดับหนึ่ง
19: สำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะลงประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์เอเชียพบกับออสเตรเลียในวันนี้เวลา 13:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีก่อนการฝึกซ้อมมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าตอนนี้เหลือเกมตัดสินอีก2นัดทุกคนในทีมพยายามทำงานหนักและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ2เกมที่เหลือซึ่งไม่สามารถคาดเดาผลการแข่งขันได้แต่สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องทำผลงานให้ดีที่สุดทุ่มเทเต็มที่ในทุกนาทีเพื่อเป้าหมายในการคว้าแชมป์ให้ได้สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในระบบเย่าเยือนโดยเกมแรกทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามในวันพรุ่งนี้ก่อนจะบุกไปเยือนมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมโดยทั้ง2นัดจะลงสนามเวลา20นาฬิกานายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงานทรูวิชั่นและมีเดียบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดแถลงข่าวยืนยันว่าทรูวิชั่นจะถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทางแอปพลิเคชัน Tru Vision Nowโดยดาวน์โหลดแล้วลงทะเบียนเข้าชมฟรีได้ทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามนัดแรกในวันพรุ่งนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถาน และนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดินสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา 20:00 น.นายองอาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนครับได้หารือกันก่อนกว่า1สัปดาห์แล้วว่าถ้าทีมไทยเข้าชิงจะทำอย่างไรซึ่งทาง True มองว่าถ้าดูฟรีทีวีจะมีค่าใช้จ่ายจึงจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือน
2: True Vision รวมไปถึงเจตนารมณ์ที่ทางเครือ CP แล้วก็ True ด้วยเนี่ยสนับสนุนในการเชียร์ไทยในการที่จะทำให้ลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะดูฟรีได้ในช่วงชิง2คู่สุดท้ายนะครับเชิญชวนนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันมาเชียร์โดยผ่านช่องทาง True Vision Now ง่ายๆเลยนะครับท่านสามารถดาวน์โหลด True Vision Now application แล้วก็ลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มก็สามารถที่จะดู2คู่สุดท้ายเข้าชิงเนี่ยวันเสาร์นี้กับวันพุธหน้า
19: ขณะที่ในส่วนของศึกฟุตบอล FIFA ASEAN Cup นั้นทาง True ก็มีความสนใจแต่ต้องดูองค์ประกอบเรื่องค่าลิขสิทธิ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายไกรยศภัทราวาทผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ.ร่วมลงนามความร่วมมือเปิดตัวหลักสูตรจักรวาลวิทยาฟุตบอลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาควบคู่กับการศึกษาผ่านการเรียนรู้และการวัดผลที่ยืดหยุ่นรวมถึงพัฒนาระบบเครดิตแบงก์เพื่อให้ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมและการแข่งขันสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิจทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
21: ในเรื่องของหลักสูตรนี้เป็นเรื่องของการใช้ฟุตบอลมาชักจูงนะครับเด็กน้องๆที่หลุดจากระบบการศึกษาหรืออยู่นอกระบบการศึกษานั้นได้เข้ามาใช้ฟุตบอลเพื่อเป็นทักษะอาชีพต่อยอดมันไม่ใช่แค่นักฟุตบอลอย่างเดียวมันรวมถึงทั้งเรื่องของบริหารจัดการผู้จัดการการแข่งขันผู้จัดการทีมโค้ชมันจะครอบคลุมทุกมิติว่าน้องๆนั้นมีทักษะมีความสนใจด้านใดก็จะเป็นแนวทางในการเป็นบัตรที่จะขับเคลื่อนเพื่อใช้กีฬานำเด็กที่หลุดจากการระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบ
19: สำหรับความร่วมมือระหว่างกสศและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมุ่งขับเคลื่อน3ด้านได้แก่การพัฒนาหลักสูตรและระบบเทียบโอนประสบการณ์กีฬาเป็นหน่วยกิจการเตรียมความพร้อมบุคลากรและสถานศึกษาให้สามารถนำหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถอยู่ในระบบการศึกษาพร้อมเข้าถึงโอกาสและทุนการศึกษาพลเอกเดชาเหียมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX Racing เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและเวิลด์คัพเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบงบประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวเตรียมแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียไว้ในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมปูนิพัฒน์สอนการรายงาน
22: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
23: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
22: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
23: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
24: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
25: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
26: วันนี้เสนอคำว่าอีสาน
3: คำว่าอีสานเขียนออ่างสระอีสอเสือสระอานอหนูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอีสานะแปลว่าผู้ปกครองหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ในภาษาไทยอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหตุที่ภาษาไทยนำพระนามของพระศิวะมาเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะตามความเชื่อของอินเดียทิศนี้มีพระศิวะเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาคำว่าอีสานมักใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
25: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
5: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูและอุดรธานีอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขา

0: พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิกองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์022026800ต่อ1127สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time จุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโซเชียลดีท็อกซ์เปลี่ยนสมองท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้หลายคนเริ่มต้นวันด้วยการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูหน้าจอก่อนจะเช็คข่าวอ่านข้อความหรือเลื่อนดูโซเชียลมีเดียเป็นกิจวัตรจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันโดยแทบไม่รู้ตัวแม้เทคโนโลยีจะช่วยให้การสื่อสารสะดวกขึ้นแต่การใช้เวลาอยู่กับโลกออนไลน์มากเกินไปอาจส่งผลต่อการทำงานของสมองสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตในระยะยาวโซเชียลดีท็อกซ์คือการตั้งใจลดหรือหยุดใช้สื่อสังคมออนไลน์และอุปกรณ์ดิจิทัลเป็นระยะเพื่อเปิดโอกาสให้สมองและจิตใจได้พักจากข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่การตัดขาดจากเทคโนโลยีแต่เป็นการใช้อย่างมีสติและสร้างสมดุลระหว่างโลกออนไลน์กับชีวิตจริงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียพบว่าการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียเหลือเพียงวันละประมาณ30นาทีเป็นเวลา3สัปดาห์สามารถช่วยลดระดับความวิตกกังวลความเหงาและอาการซึมเศร้าได้อย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานและวัยรุ่นที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเวลานานในแต่ละวันสาเหตุสำคัญเกิดจากการที่โซเชียลมีเดียถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เราได้รับการกดถูกใจแสดงความคิดเห็นหรือได้รับการแจ้งเตือนสมองจะหลั่งสารโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความพึงพอใจทำให้เกิดความรู้สึกอยากกลับมาเช็คโทรศัพท์ซ้ำๆจนกลายเป็นพฤติกรรมเคยชินนอกจากนี้การเสพข้อมูลจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆยังทำให้สมองต้องสลับความสนใจอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจดจ่อการคิดวิเคราะห์และการจดจำลดลงหลายคนจึงรู้สึกเหนื่อยล้าสมองไม่ปลอดโปร่งหรือไม่มีสมาธิแม้จะไม่ได้ใช้แรงกายมากนักอีกหนึ่งผลกระทบที่พบได้บ่อยคือการเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับผู้อื่นเพราะภาพที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียมักเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละคนจึงอาจทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าชีวิตของตนด้อยกว่านำไปสู่ความเครียดความกดดันและความไม่พึงพอใจในตัวเองโดยไม่รู้ตัวองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปกับสุขภาพกายโดยแนะนำให้ประชาชนสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดและเพิ่มกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูจิตใจซึ่งการลดเวลาหน้าจอก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยส่งเสริมภาวะสุขภาพจิตได้การทำโซเชียลดีท็อกซ์ไม่จำเป็นต้องเลิกใช้โทรศัพท์ทั้งหมดแต่อาจเริ่มจากการกำหนดช่วงเวลาที่ไม่ใช้โซเชียลมีเดียเช่นงดเล่นโทรศัพท์ในช่วงมื้ออาหารงดเล่นโทรศัพท์ก่อนนอน1ชั่วโมงหรือเลือกพักหน้าจอออนไลน์สัปดาห์ละ1วันแล้วหันไปทำกิจกรรมอื่นแทนเช่นอ่านหนังสือออกกำลังกายปลูกต้นไม้หรือใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและคนใกล้ชิดแม้ในช่วงแรกอาจรู้สึกไม่คุ้นเคยแต่เมื่อสมองได้พักจากการรับข้อมูลอย่างต่อเนื่องหลายคนจะเริ่มรู้สึกว่านอนหลับได้ดีขึ้นมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นอารมณ์แจ่มใสขึ้นและสามารถใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ในโลกที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วการเชื่อมต่อกับผู้ค

0: คนเป็นเรื่องสำคัญแต่การเชื่อมต่อกับตัวเองก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะบางครั้งการวางโทรศัพท์ลงเพียงชั่วครู่อาจเป็นการเปิดโอกาสให้สมองได้พักและทำให้เราได้กลับมามองเห็นคุณค่าของชีวิตจริงที่อยู่ตรงหน้าอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่อง Social Detox เปลี่ยนสมองเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและทิติมาอินกลัมอ่าน

คุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์แล้วค่ะศุกร์ที่21สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องพลอยใสกนกนวลภัทรมังคลานนท์นะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสามารถติดตามรับฟังได้เช่นเคยนะคะทางช่องทางของวิทยุค่ะหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM แวะไปติดตามรับฟังกันหน่อยค่ะที่ AM 819 891 kHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์บางจังหวัดที่รับสัญญาณด้วยนะคะ
0: ค่ะนอกจากนั้นยังสามารถรับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้กดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าจะฝากคำถามเกี่ยวกับสุขภาพไว้ก็ได้เพราะว่าวันนี้เราวันศุกร์ก็จะมีนัดกับอาจารย์อานะคะเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ศุกร์นี้พิเศษนะคะเป็นศุกร์ที่พิเศษมากๆเพราะว่าจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวงานหนึ่งที่ดีต่อใจและดีต่อสุขภาพมากๆเลย
0: เราสองคนไปมาแล้ว
1: ใช่แล้วจะบอกว่าดีงามมากแล้วอยากจะไปอีกด้วยนะคะงานเนี่ยมีไปจนถึงวันเสาร์นี้นะ
0: ใช่ค่ะมีตั้งแต่เมื่อวานเนาะมีตั้งแต่เมื่อวานถึง22
1: เมื่อวานเราไปเซอร์เวย์มาแล้วนะคะต้องบอกว่าเด็ดจริงๆเพราะว่าโอ้โหทุกพื้นที่เนี่ยคาข้างไปด้วยแฟนคลับของการนวดนะคะมันมีศาสตร์การนวดหลากหลายนะคุณทั้งสี่ภาคเนี่ย
0: สี่ภาค
1: ดิฉันก็
0: นวดไทยสี่ภาค
1: เราสองคนไปเนี่ยเราเพิ่งรู้นะว่าการนวดมันมีหลากหลายมากๆ
0: มันแตกต่างกันนะแต่ละภาคนี่คือแตกต่างกันไปเลย
1: คือเขามีอัตลักษณ์ประจำแต่ละภาคด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเราพูดเนี่ยไม่พอเพราะว่าเราไปเก็บบรรยากาศมาแล้วค่ะภาพบรรยากาศสวยๆแล้วก็ที่น่าสนใจใครเผื่อว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวเนี่ยก็สามารถไปได้นะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่ฮอ8นะคะ
0: ค่ะวันนี้นะคะที่นี่เขามีกิจกรรมงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ค่ะ
1: ค่ะนี่เลยจริงๆแล้วจะบอกว่างานนี้นะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าไม่มีอุปสรรคสำหรับเราสองคนเนื่องจากว่าเราอยากให้ทุกคนนั้นได้มารู้จักกับงานดีๆแบบนี้ค่ะแล้วต้องบอกว่าใช่คือต้องบอกว่า
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คนเยอะด้วย
1: คนเยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: และที่สำคัญนะจะบอกว่างานนี้เนี่ยเขาจัดครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะเพราะว่าเขามีการรวมเอาการนวดไทยแล้วก็ภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยเนี่ยสู่การเป็นอุตสาหกรรมระดับโลกค่ะเกี่ยวกับเวลเนส
0: ทำให้มีมูลค่าสูงขึ้นด้วยนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะรายละเอียดทั้งหมดของงานนะคะบรรยากาศของงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปชมค่ะก่อนอื่นเราจะพาไปพบกับเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปนะคะมากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าภาพของงานนะคะในการจัดงานครั้งนี้ท่านผอ.ดร.รัชนีจันเกตค่ะท่านเป็นผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครั้งนะคะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: อยากให้ท่านผอ.เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยภาพรวมบรรยากาศแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดงานเน
2: ี่ยเป็นยังไงบ้างจริงๆการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเรานะคะที่เราจัดขึ้นเราเน้นเรื่องของการเอาอัตลักษณ์แล้วก็คุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยขึ้นมาชูแล้วก็ยกระดับเพื่อที่จะให้เป็นมาตรฐานในระดับประเทศแล้วก็ในระดับสากลนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเน้นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์นะคะเน้นการสร้างภาพลักษณ์เรื่องของสิ่งที่มีประโยชน์มากๆคือเรื่องของการนวดไทยของเราซึ่งเราได้มรดกโลกมาแล้วนะคะในปี2562หลังจากนั้นพวกเราก็ต้องมาต่อยอดแล้วก็พัฒนาให้คนมีความรู้ด้านนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็เปิดในเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยของเราในการที่จะขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มเรื่องของการดูแล wellnessทางด้านนวดไทยอะค่ะ
1: งานมีกี่วันคะ
2: งานที่เราจัดขึ้นจัดขึ้นวันนี้วันแรกนะคะวันที่20ถึงวันที่22สิงหาคม
0: วันเสาร์นะคะถึงวันเสาร์
2: นี้ค่ะแล้วก็ มื่อเช้านี้ก็พี่น้องคนที่ทราบข่าวว่ามีเรื่องของการนวดนวดฟรีคือเรานำหมอนวดจากทั่วประเทศที่เป็นถือว่าเป็นอาจารย
1: ์
2: ที่เป็นเด่นดังของเราเลยนะคะมาโชว์เคสนะคะพบได้ในงานนี้เลยค่
1: ะ
2: ไม่ได้มีเฉพาะนวดอย่างเดียวนะคะมันยังมีในเรื่องของโซนแต่ละโซนที่น่าสนใจดูเรื่องของประวัติเป็นประวัติศาสตร์ของการนวดเป็นยังไงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเราจะยกระดับเรื่องของนวดในอัตลักษณ์45เพื่อที่จะโชว์เคสขึ้นไปในกลุ่มสปาและเวลเนสไฮเอนด์เนี่ยก็จะมีโชว์เคสตรงนี้ให้ดูด้วย
1: มีนวด4ภาคด้วยเหรอคะ
2: มีนวด4ภาคค่ะ
1: 4ภาคเนี่ยคือภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2: แต่ก็จะมีใช่แต่ก็จะมีชื่อเฉพาะนะคะเพราะว่าเราเน้นเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสนะสมมติว่าทางเหนือก็จะเป็นนวดไทยโพลานเนี่ยนะคะคนที่สนใจจะเรียนต้องไปเรียนที่เชียงใหม่เท่านั้น
1: เพราะมีจุดเดียว
2: มีจุดเดียวจุดเดียวค่ะ
1: คุณอ้อคุณต้องไป
0: ดิฉันต้องไปลอง
1: คุณต้องไปคนเหนือค่ะ
2: มีค่ะมีอยู่ด้านในนะคะส่วนทางด้านตะวันออกเชียงเหนือหรืออีสานของเรา
1: ผมเองค่ะ
2: ก็จะเป็นนวดไทยโพออนซอน
1: อ๋อออนซอนอีสานออนซอน
2: แต่ว่าอัตลักษณ์ของการนวดทางอีสานก็คือนวดขีดเส้นเราก็จะเอามาบูรณาการในนี้ต้องไปลองค่ะต้องไปลองข้างในเนาะต้องไปลองเดี๋ยวต้องไปดูนะคะ
1: ได้ค่ะ
2: ทางใต้ก็จะเป็นนวดไทยโพทักซินานะคะก็จะมีเรื่องของการนวดที่เป็นมิตรต่อพี่น้องมุสลิมเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะคะ
1: อันนี้ทางใต้แล้วก็ภาคกลาง
2: ภาคกลางต้องเป็นนวดไทยทศวาโยเพราะเราเน้นเรื่องของเส้นประธานสิบค่ะ
1: คือสี่ภาคเนี่ยแตกต่าง
2: กันนี่แค่จุดเดียวนะคะ
1: แค่จุด
2: แต่เรายังมีนวดโซนที่เป็นนวดคอมาลายโซนที่เป็นนวดนักกีฬาโซนที่เป็นเรื่องของนวดอัตลักษณ์4ภาคอีกนะคะความหลากหลายมันจะมีมากมากเลย
0: อันนี้เป็นไฮไลท์
2: ใช่ไฮไล
0: ท์ที่บอกว่ามี9โซนใช
2: ่
0: ไหมคะ
2: ใช่9โซนก็มีตั้งแต่โซนที่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ด้านการนวดเนาะแล้วก็การยกระดับการนวดโซนของที่เราพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมนะคะที่อยู่ด้านในก็จะมีนวัตกรรมที่เป็นในเรื่องของลิปสติกนวัตกรรมหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องของความสวยงามแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นหรือน้ำมันหอมระเหยอโรมาก็จะเป็นโซนเซนส์โซนที่เราบ้านเราก็คือในเรื่องของเมดิเทชันก็คือสมาธิก็คือ mind and fullness ก็จะมีอีกโซนหนึ่งนะคะ
1: ฝ
2: ึ
1: กจ
2: ิ
1: ตใจ
2: ฝึกจิตใจแล้วทีนี้ในบางท่านก็อาจจะเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่านอกจากเราสุขภาพดีคุณภาพชีวิตดีแล้วอ่ะการตกแต่งบ้านหรือตกแต่งสถานที่ก็มีผลก็จะมีสถาปัตย์จุฬาเข้ามาช่วยเรื่องของการออกแบบเนาะการออกแบบบ้านที่ดีเป็นยังไงนะคะ
1: ไม่เฉพาะแค่ว่าใครอยากจะสนใจด้านธุรกิจทำที่บ้านก็ได้สามารถที่จะดัดแปลงว่าในมุมของบ้านเราเนี่ยจะเป็นออกแบบให้มันดูเป็นแบบเกี่ยวกับดูไปแล้วเนี่ยเหมือนอยู่ในสปาอยู่ในร้านแบบ
0: เอาไปประยุกต์ใช
2: ่ใช่ค่ะอันนั้นส่วนหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือว่าการออกแบบบ้านที่ดีก็คือทำให้คุณภาพชีวิตเราดีก็ได้
1: อ
2: ัน
1: นี้ต้องวงจร
2: ใช่ค่ะ
0: ก็จะมีสุขภาพกายดีแล้วเรื่องของสุขภาพจิตด้วยใช่ไหม
2: สุขภาพจิตก็อยู่ในส่วนของ mindfulness จะมีโซน mindfulness อยู่อันนี้ก็ลองต้องเข้าไปสัมผัสแล้วก็ไปลองนะคะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ครบเก้าโซนเนี่ย
2: ก็แล้วก็ในโซนอาหารอีกอันนึงเนาะเป็นเรื่องของอาหารก็คือเป็นไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์นะคะที่เป็นเรื่องของอาหารการกินอาหารตามท่าการดูแลสุขภาพที่ดีควรจะต้องดูแลยังไงนะคะตรงนี้เน
0: า
2: ะ
0: มีโซนที่เกี่ยวกับน้ำแร่เกี่ยวกับสปาด้วยใช
2: ่
0: ไหม
2: มันจะมีมุมซึ่งจริงๆเนี่ยเราทำมาเป็นต้นแบบ
1: ค่ะ
2: จริงๆในร่างกายของเราเนี่ยน้ำถึง 70% นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลหรือว่าการที่เราต้องดื่มน้ำหรือไลฟ์สไตล์เรื่องของน้ำเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจก็ได้โอเพ่นในมุมนี้ไว้ให้ด้วยค่ะนะคะก็จะมีจุดตรงนั้นอยู
1: ่ในเรื่องของธุรกิจล่ะคะ
2: ในเรื่องธุรกิจเนี่ยเราได้ทำงานร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขามาทำเรื่องของตัวแมทชิ่งให้สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนะคะก็คือตรงนี้ในจุดนี้ก็จะมีแล้วก็ในส่วนของอย.ก็มาทำเรื่องของแมทชิ่งในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องนวดทั้งหมดโซนด้านหลังที่เป็นอินเตอร์แคร์ของเราก็จะมีแมทชิ่งเหมือนกันก็จะเป็นธุรกิจเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการตอนนี้เขาก็สนใจเนื่องจากเราเปิดว่าถ้าใครต้องการที่จะอยากจะเปิดร้านนวดที่มีคุณภาพควรจะต้องทำยังไงเราก็มีโซนที่เรียกว่าสยามมณีเดี๋ยวลองไปชมกันนะค
1: ะ
2: ถ้าคุณต้องการโมเดลธุรกิจที่เป็นสยามมณีเปิดนวดเพื่อสุขภาพหรือคุณต้องการที่จะเป็น medical wellness นะคะที่เป็นคลินิกแต่ได้มาตรฐานในการระดับพรีเมียมจะทำยังไงเราก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วสามารถยกเอาไปทำได้เลย
3: เร
2: ีย
3: กได้ว่ามางานนี้เนี่ยครบจบที่เดียวเลยเบ็ดเสร็จเลยมานวดเองก็ได้ใช่เสร็จแล้วอยากจะมองหาธุรกิจ
2: ก็ทำได้
3: และเมื่อสักครู่กบแอบเห็นนะคะว่านอกจากจะเป็นวัยผู้ใหญ่ที่จะมานวดอ่ะถ้าพูดถึงศาสตร์การนวดอ่ะก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเห็นนี่เด็กนักเรียนด้วยค่ะของอ๋อ
2: เรา
3: ทำอะไรกันคะ
2: เรามีอันนี้ค่ะคือเรามีฤาษีดัดตนนะคะจริงๆถ้าเราเคยไปวัดโพนะเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่านวดโพต้นกำเนิดก็คือมาในเรื่องของวัดโพซึ่งวัดโพถือเป็นมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์แผนไทยเนี่ยมาแห่งแรกเลยก็คือจะสมัยรัชกาลที่3เนาะแล้วก็มันมีฤาษีดัดตนเคยไปวัดโพใช่ไหมคะ
3: เคยไป
2: จะมีทั้งหมด82ตนทีนี้เราก็เลยถอดความรู้เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาประยุกต์แล้วก็มาสอนท่าฤาษีดัดตนเพราะการออกยืดเหยียดท่าฤาษีดัดตนมันจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ด้วย
3: ออฟฟิศซินโดรมได้ไหมคะ
2: ท่านได้ค่ะมันก็จะมีท่าเฉพาะเราก็เลยทำโปรโมทให้กับกลุ่มที่สนใจที่จะเข้ามาประกวดจริงๆมันมีการประกวดมาก่อนหน้านั้นประมาณ90กลุ่มนะคะที่ประกวดเวทีมาแล้วแล้วเขาทำคลิปตัดแล้วเหลืออยู่9ที่ทำอยู่ค่ะเนี่ยตอนนี้ซึ่งกำลังประกวดอยู
3: ่อ๋อตอนนี้กำลังประกวด
2: ใช่ซึ่ง
0: แข่งข
2: ัน
0: ก็ค
2: ือ
0: เป็นเด็กๆนั้นเลย
2: มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มันมีหลายกลุ่มค่ะกลุ่มผู้สูงอายุก็มีกลุ่มเด็กก็มีกลุ่มหลายๆกลุ่มที่มีท่านผู้ว่า101มาเองด้วยนะคะ
3: มาเองเลยใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าท่านมาแต่งฤาษีดัดตนเพื่อจะแบบว่าอินเนอร์ขนาดนั้นนะคะ
3: นี่นะไม่ธรรมดาเลยนะ
2: เพื่อแล้วทีมทั้ง9ทีมหรือทีมที่ชนะเราอยากให้เป็นผู้ที่ส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ไปให้คนอื่นได้เรียนรู้ด้วยกัน
3: นี่ก็หมายความว่าคือการแข่งขันเนี่ยเริ่มมาจากต่างจังหวัดก่อนแล้วก่อนหน้านี้
2: เพราะว่าเราสมัครทั่วประเทศ
3: อ๋อแล้วก็คัดเลือกเข้ามา
2: แล้วก็คัดเลือกเข้ามาเหลือเท่านี้แล้วก็มาที่นี
3: ่ส่วนใหญ่นี่เป็นรายบุคคลหรือว่าเป็นทีม
2: เป็นทีมค่ะ
3: เป็นทีม
2: โดยที่มีกติกาของทีมจริงๆมีเรื่องของการประกวดกลิ่นที่เรียกว่าน้ำหอมน้ำมันหอมเรื่องของหอมระเหยด้วยนะคะว่านสาวหลงอันนี้ก็น่าสนใจ
3: ว่านสาวหลงน่าจะเหมาะกับสำหรับ
0: ทีมงานเรา
2: ใช่ใช่
3: ของเราแล้วนะสนใจ
2: ใช่ใ
3: ช่เอาเป็นว่านะคะทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วท่านผอ.บอกว่ามีอีกเยอะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ได้เห็นด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยพาไปเที่ยวงาน
0: ชมบรรยากาศกัน
2: ใช่ค่ะ
0: ข้างในอ่ะมีอะไรบ้าง
3: ค่ะ
0: น่าสนใจขนาดไหน
3: ใช่ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็ต้องขอขอบคุณท
2: ่
3: านดร.รัชนีจันเกตนะคะท่านผู้อำนวยการ
2: เรียกสั้นๆว่าพี่ปู่ก็ได้ค่ะ
3: พี่ปู่นะขออนุญาตเรียกพี่ปู่นะคะ
2: พี่ปู่นะคะ
3: ต้องขอบคุณพี่ปู่มากเลยนะคะท่านผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะเด
2: ี๋
3: ยวเราจะพาทุกคนไปพบกับบรรยากาศที่แบบว่ายิ่งใหญ่นะคะ
0: ด้านเซ็นทรัลแรกของไทย
2: ใช่ค่ะต้องเข้าไปดูค่ะ
3: ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: สว
3: ั
2: สดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: เอาละนะคะตอนนี้นะคะจะบอกว่า
0: ของพวกเราแล้ว
3: ใจร้อนมากเลยอยากจะไปสัมผัสแล้วนะคะแล้วก็อยากจะพาทุกคนไปรู้จักว่าไอ้เจ้าที่เขาบอกว่านวดที่เป็นภาคเหนือ
0: ภาค4ภาค
3: นวด4ภาคมันเป็นแบบไหน
0: ม
3: ัน
0: ต
3: ่
0: างกันยังไง
3: แล้วโซน9โซนเป็นยังไงบ้างนะคะบรรยากาศของการประกวดเนี่ยตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วเห็นบอกว่าผู้ว่าของจังหวัดร้อยเอ็ดมาด้วยใช่ไหมคุณ
0: ใช่ค่ะ
3: นะคะ
0: ตอนนี้พอพูดถึงเรื่องนวดดิฉันก็เริ่มจะปวด
3: คอบ่าไหล
0: ่คอแล้วนะคะ
3: ดิฉันก็เริ่มปวดจริงๆแล้วดิฉันปวดมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะปวดเข่าด้วยเหมาะมากเลยนี่เขาคัดสรรคนมาแล้วนะ
0: ใช่
3: ให้เหมาะกับงานนี้คืองานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติค่ะ
0: ไปชมกันเลยค่ะ
3: ใหญ่มากนะใหญ่มาก
0: มันยิ่งใหญ่สมการรอคอยจริงๆนะคะ
3: เราจะต้องนวดนะคุณเราจะต้องนวดนะคะเราจะต้องนวดค่ะนี่ฤาษีดัดตนโอ้ยฤาษีดัดตน
0: พระพรก่อน
3: โอ้โหเริ่มสูงแล้วค่ะคุณคะ
4: คน
0: เยอะมาก
3: คนเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เราเข้ามาบรรยากาศในบูธแล้วนะคะคนค่อนข้างเยอะตอนนี้เราอยู่ที
0: ่โพออนซอน
3: โพร้านนา
0: อ๋อมีทุกภาคเลยน่าจะเป็น
3: นวดอัตลักษณ์4ภาคก็คือมีทั้ง4ภาคอยู่ในบูธแห่งนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูบรรยากาศกันค่ะคุณอ้อบรรยากาศนะคะ ตอนนี้เป็น
0: ไปทางไหนก่อนดีคะคุณ
3: ขออนุญาตนะคะตอนนี้เป็นนวดอะไรคะ
4: ตอนนี้จะเป็นโคดวาโยค่ะแต่ด้วยความที่ลูกค้าเยอะมากเราก็เลยต้องใช้พื้นที่ของออนซอน
3: อ๋อคือตรงนี้พื้นที่ออนซอนแต่ว่าของภาคกลางเนี่ย
4: ภาคกลาง
0: โคดวาโย
3: คนมาใช้บริการเยอะนะคะ
0: นี่คือจุดเด่นเป็นยังไงคะ
4: จุดเด่นของโคดวาโยอันนี้ขอให้สัมภาษณ์ทางการนะคะจริงๆแล้วเราจะประเมินสุขภาพลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเนี่ยมาด้วยธาตุอะไรหลังจากนั้นค่ะเราก็จะพอประเมินสุขภาพถ้าเจ้าเรือนเสร็จแล้วเราจะรู้ว่าปัญหาสุขภาพของพี่เขาเป็นอย่างไร
3: ถ้า
4: พี่ก็จะมีอาการท้องอืดท้องเซ้ออะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องกระจายเลือดลงให้กับเขาค่ะแล้วก็เรามีน้ำมันตามค่าเจ้าเรือน
3: ค่ะอันนี้เป็นโค
4: ทดวายโยภาคกลาง
3: ภาคกลางนะคะ
0: ก็คือก่อนอื่นเราจะต้องรู้ธาตุของผู้ที่มานวดก่อนใช่ไหม
4: ใช่ค่ะรู้ทราบปัญหาสุขภาพของเขาก่อนหลังจากนั้นก็เราจ่ายน้ำมันให้สอดคล้องกับเลือดลมของเขาแล้วก็กับสมดุลแล้วก็เวลาเรานวดเนี่ยนะคะเราก็จะต้องรู้ว่าอย่างเงี้ยจับตรงเนี่ยเรารู้ว่าลมแทรกเราก็จะต้องนวดใต้ลมการนวดก็จะต้องลงน้ำหนักระดับหนึ่งขึ้นนวดคนข้างลมต้องลงน้ำหนักหน่อยนะคะ
3: อันนี้คือโทษวายโยนะคะ
4: แล้วจุดเด่นของเขาคือกลิ่นตามผ้าเจ้าเรือนพอเรานวดไปสักพักแล้วกลิ่นของคนจะไม่เหมือนกัน
3: หอมหอมมันจะมีความหอมระเหยของน้ำมันหอมระเหยโอเคค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปอีกนะคะคือตอนนี้คนเยอะมากนะคะคนเยอะมากแล้วก็อยากให้เห็นบรรยากาศข้างในตอนนี้เราอยู่ที่โพล้านนาก็จะเป็นทางเหนือนะเจ้าคุณอู้เหนือได้กับเจ้า
0: เอ
3: าจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปอู้เหนือนะคะกับโพล้านนา
0: สวัสดี
3: เจ้าม
0: าจากจังหวัดไหนเจ้า
5: จังหวัดเชียงใหม่ครับ
3: เชียงใหม่นะเจ้าหล่อจ้านักจ้าค่ะอันนี้เป็นนวดไทยโพล้านนาเสน่ห์ของโพล้านนาคืออะไรคะ
5: เสน่ห์ของโพล้านนาก็จะเป็นการนวดแบบนิ่มนวลครับจะมีการใช้ทักษะของการนวดไทยผสมผสานกับการนวดโพล้านนาครับมีการกดหน่วงเน้นนิ่งแล้วก็มีการจบยืดเส้นคลายเส้นจะมีการผสมการไหว้ครูการเช็ดแหกตอกเส้นเข้ามาร่วมด้วยครับผม
0: มีการตอกเส้นด้วย
5: ใช่ครับ
0: มีแบบนวดสไตล์ตั้งต้นยอนอย่างน
5: ี้
0: คะ
5: ใช่ครับ ประมาณนั้นแต่เราก็ไม่ช้าพอครับมีการหน่วงเน้นนิ่งเพื่อให้จุดนั้นคลายใช่ครับผม
3: อันนี้เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างที
0: ่
3: โพล้านนาทางภาคเหนือ
0: นะคะ
3: เราจะไปกันต่อค่ะเพราะว่ามีทั้งหมด4ภาคเหลือภาคอีสานแล้วอาจารย์ปิงนวดแผนไทยอาจารย์ปิงนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: คำนี้แค่เมื่อไ
6: งคะคำพูดนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
7: อ๋อคำว่าปัญจคามุตตะคือท่าตั้งท่าเนา
6: ะ
7: ก็มีดินน้ำลงไปแล้วก็อากาศกับท่าเพราะว่าร่างกายเราจะประกอบไปด้วยมหาพุทธรูปกับอากาศกับท่าดังนั้นเวลาที่เราจะนวดเนี่ยเราต้องเปิดให้อะไรให้เกิดช่องว่างลมถึงจะแล่นออกได้เพราะฉะนั้นคำว่าปัญจมาภูตานเป็นการนวดแบบท่าตั้งจิตให้สมดุลทำไมเวลาเราติดขัดไปนู่นไปนี่มาเนี่ยก็ท่ามันเดินไม่ได้เราก็จำเป็นต้องนวดเพื่อให้การติดขัดของลมมันระบายออกแต่พอระบายออกไปนู้นแล้วเนี่ยจะทำให้เราสุขภาพกลับมาเป็นปกติ
0: ค่ะแล้วสามารถนวดได้ทุกเพศทุกวัยไหมคะ
7: นวดถามมาทุกวันไหมต้องดูว่านวดตัวไหน
0: ค
7: ือบางตัวเนี่ยเรานวดทุกวันได้บางตัวต้องเว้นประมาณนวดครั้งหนึ่งถ้าอย่างเวลานวดท้องเนี่ยต้องเว้นไว้ประมาณ3วันอ๋อ
6: ไม่ได้หมายความว่าต้องนวดท
7: ้
6: อง
7: ใช่อ
6: ย่างคนที่มีโรคประจำตัวนะคะ
7: ถ้าเป็นโรคประจำตัวบางอย่างนวดได้บางอย่างนวดไม่ได้นะเช่นคนที่มีภาวะมะเร็งเบาหวานความดันนวดได
6: ้ยกเว้นมะเร็งใช่ไหม
7: มะเร็งถ้าคนไหนมีอาการเป็นมะเร็งเราจะไม่นวดแล้วก็ลบผิวหนัง
6: ลบผิวหนัง
7: เช่นพวกงูสวัสดไปลามทุ่งพวกนี้นวดไม่ได้ในคนที่มีลักษณะแผลเปยลามนวดไม่ได้แต่ถ้าความดันเบาหวานนวดได้เราสามารถนวดให้มันลดอาการเพื่ออะไรเพื่อเป็นการลดการกินยาใช่ไหมไม่งั้นต้องกินยาตลอดชีวิตแต่ถ้าเรานวดแล้วมันดีขึ้นเราก็จะทำให้เขาอยู่ ในสังคมได้ดีขึ้น
6: อาจารย์ปิงคะอาจารย์ปิงเป็นที่ดีนะเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้วยใช่ไหม
7: เปิดตอนนี้เปิดเป็นที่โคราชนะครับเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ลวดไทยประจามาพุตะแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ลวดไทยประจามาพุตะตอนนี
6: ้
7: ทำที่นู่นแล้วเปิดแล้ว
6: มาใหม่ค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากไปศึกษาหรือว่าไปเรียนรู้มา
7: ถ้าคนไหนสนใจนะครับก็ไปดูที่โคราชนะครับอำเภอจักราชบ้านตูมนะครับที่นู่นจะมีศูนย์การเรียนรู้นวดไทยประจำต่างๆและพิพิธภัณฑ์นวดไทยประจำต่างๆเป็นที่เก็บตำราโบราณที่เราทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้ทั้งหมดจะเปิดเป็นทางการธันวานี
6: ้ธันวานี้จะเปิดเป็นทางการ
7: ครับวันที่ประมาณวันที่24-25ตอนนี้กำลังจัดสถานที่ให้ครบพอแต่งอะไรเรียบร้อยเสร็จ24-25ไหว้ครูแล้วทำพิธีเปิดพ
6: ิ
7: พ
6: ิธภัณ
7: ฑ์ไม่ออกจากตัวเมืองประมาณ30 กิโลก่อนถึงตัวอำเภอจักราชแต่ว่าของเราอยู่ที่ตำบลทองหลางอำเภอจักราชเนา
6: ะ
7: แต่ว่าบ้านหมู่บ้านคือบ้านตู
6: มบ
7: ้านตูมเน
6: า
7: ะ
6: ใครที่สนใจก
7: ็
6: ไปได้
7: ใช
6: ่สิ้นปีนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
2: จะบอกว่าคุณคะดิฉันก็อยากจะไปเรียนรู้ศาสตร์ของเรื่องของการแบบนวด
0: โคราช
2: บ้าน
0: คุณเลยนะ
2: บ้านฉันเอง
0: ก็ไอ้บ้าน
2: เห็นไหมล่ะบ้านฉันอะโคราชเนี่ยไม่ธรรมดานะอันนี้อะไรอะหมอนวดมือทอง
0: หมอนวดมือทอง
2: อันน่าจะคุยอยู่กำลังติดคุยอยู่เรามาถึงกันที่ตรงนี้เป็นเราจะไปกันตรงนี้จะเป็นจุดคัดกรองของแต่ว่าอันนี้ต้องจองคิวคุณคะไม่ทัน
0: วันนี้ไม่ทันแต่ว่า
2: ถ้าใครจะมาก็คือต้องจองคิวก่อนถึงจะเข้าจุดคัดกรองได้นะคะอันนี้แค่บรรยากาศแค่ 20% ของงานนะคุณ
0: ใช่ค่ะ
2: จริงๆแล้วเข้ามาในงานเนี่ยบรรยากาศเค้าก็จะมีดนตรีเวทีกลางเวทีใหญ่จะมีดนตรีบำบัดอยู
0: ่
2: คะดิฉันต้องถอยหลัง
0: แวะตรงนี้สักนิดนึงสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณบ้านสีผ้าตรงนี้ชื่อบูธว่า
8: อันนี้ก็จะเป็นล็อกนี้นะคะล็อกที่6ล็อกที่7แบบจะเป็นนวดไทยอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ชองของอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะเป็นชนชาวชอง
0: ค
8: ่ะซึ่งมีเฉพาะที่จังหวัดตราดและก็จันทบุรีเท่านั้นแล้วเราก็จะมีเรื่องของศาสตร์การนวดโดยเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณค่ะก็คือมีพิธีกรรมเข้ามาร่วมด้วยในเรื่องของการรักษาค่ะวันนี้ก็เอามานำเสนอค่ะ2ท่านด้วยกันนอกจากจะเป็นเรื่องของการนวดแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของชาวชองเนี่ยจะทำไร่ทำสวนแล้วก็ล่อนพลอยนะคะเพราะฉะนั้นเวลานวดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเอาสุ่มไก่เนี่ยมาประยุกต์ใช้เป็นเหมือนตู้อบเป็นตู้อบสมุนไพรนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะลงไปในแม่น้ำที่เราล่อนพลอยเสร็จแล้วค่ะในแม่น้ำเนี่ยมันก็จะมีดินขาวเอามาสปาอันนี้ก็จะเป็นสปาสุ่มไก่นะคะของวิถีชีวิตชาวชองเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีเรื่องของความเชื่อในเรื่องของไม้ชองระอาชาวชองเนี่ยเขาถือว่าเป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าถ้าเรามีไม้ชองระอาเนี่ยหรือพญาป้องทองนะคะเราจะแข็งแรงไม่มีใครสามารถทำอะไรเราได้ในเชิงของไสยเวท
0: ถ้าความเชื่อ
8: ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเรา อธิบายในยุคปัจจุบันตอนนี้ก็คือไม้ชองระอาหรือพญาป้องทองเนี่ยเขามีสรรพคุณเรื่องของการรักษาการปวดเมื่อยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรามีอาการปวดเมื่อยเนี่ยถ้าเรามีไม้อันนี้แล้วใช้ในการบริโภครักษาเนี่ยเราก็จะไม่ป่วยด้วยการปวดเมื่อยคราวนี้ชาวชองเนี่ยเขาก็เลยใช้ชื่อว่าชองระอาเนื่องจากว่าถ้าทำคุณใสเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้จนชาวชองเนี่ยเอื่อมระอาค่ะมันก็จะมีสตอรี่ประมาณนี้ค่ะ
2: จริงๆแล้วมันมีอีกเยอะนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างน
0: ะ
2: ให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเนี่ยได้รู้นะคะแล้วก็จะได้มาเที่ยวงานนี้ยังมีเวลานะ
0: ใช่ค่ะ
2: ใครที่จะมายังมีเวลางานมีไปจน
0: สนใจบูธไหนสนใจนวดผ้าไหนสามารถเข้าไปได้เลย
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะนะคะวันนี้นะคะคนเยอะมากๆแล้วก็บรรยากาศของงานเนี่ยต้องบอกว่าใครเข้ามาเนี่ยสภาพจิตใจเนี่ยดีแน่นอนเพราะว่าจะมีเพลงเว
3: เวทีใหญ่ยังอยู่ในการประกวดอยู่การประกวดฤาษีดัดตนของนักเรียนนักศึกษาประชาชน
9: ม
3: ี
9: ผู้สูงอายุด้วยนะคะ
3: ใช่ไหม
9: ที่ผอ.บอกว่ามีผู้สูงอายุประกวดด้วย
3: คือตอนนี้ดิฉันแอบไปเห็นนะแว๊บๆการแสดงสวยงามมากแล้วก็จะมีดนตรีใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นอัตลักษณ์นวดพื้นบ้านสี่ภาคเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนไม่ว่างเลยนะคะใครที่มาเนี่ยน่าจะต้องจองคิวทั้งหมดจะต้องจองคิวเดี๋ยวเราจะให้เห็นบรรยากาศนะคะแล้วก็จะบอกว่าใครที่มาเนี่ยดูด้วยนะคะว่าศาสตร์การนวดหรือว่าใครอยากจะมาเรียนรู้เรื่องธุรกิจต่างๆเนี่ยน่าสนใจมากเลย
9: บูธนี้นวดนักกีฬา
3: ฮะ
9: นวดนักกีฬาก
3: ็
9: คือใครที่ออกกำลังกายนะหรือว่าเป็นนักกีฬาสามารถที่จะมานวดบูธนี้ได้เลยอ
3: ันนี้น่าจะเป็นคิวเขานะคุณ
9: ใช่ค่ะ
3: นี่คือจอคิวนะคะจุดคัดกรองบริการตรวจอาการฟรีใครที่มีอาการนู่นนั่นนี่ลองมาตรวจดูก่อนได
9: ้ตั้งแต่เดินเข้ามา นะคุณดิฉันได้กลิ่นหอมแบบทำให้มันผ่อนคลาย
3: อาหารหรือว่าอะไรคะ
9: ไม่ค่ะเป็นกลิ่นของสมุนไพร
3: สมุนไพร
9: เรียกว่าเป็นกลิ่นของสมุนไพร
3: คุณคะเรามาถึงจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งแล้วค่ะคุณเห็นสัญลักษณ์ผ้าขาวม้าไหมน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของครูเดชครูเดชครูเดช
9: ครูเดชจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือเปล่า
3: ใช่จ้าแต่ว่าเราจะเข้าไปได้หรือเปล่านะคะตอนนี้เราก็พยายามที่จะชะเง้อดูว่า
9: คนเยอะมาก
3: ตอนนี้ครูเดชครูเดชอยู่ด้านไหนคะ
10: น
3: ั่
10: นค
3: ่
10: ะ
3: โอ้โหไม่ทันแล้วนะคะดิฉันแหวกให้ดูนะครูเดชอยู่ด้านไหนเห็นไหมคะครูเดชอยู่ด้านไหนดิฉันก็พยายามแหวกอยู่นะคะครูเดชคะครูเดชคะจากรายการนะคะครูเดชติดภารกิจอยู่นะคะตอนนี้ครูเดชติดภารกิจอยู่นะคะยังติดนวดอยู่แล้วก็นี่เป็นบูธของครูเดชจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใช้ศาสตร์การนวดการรักษาด้วยผ้าขาวม้าไทยผ้าขาวม้าใช่คือครูเดชอะคิ้วทองส่วนใหญ่จะเป็นจัดกระดูกใช่ไหมคะจริงๆแล้วต้องคุยกับครูเดชแต่ว่าครูเดชต้องเข้าใจครูเดชเพราะว่า
9: เยอะมาก
3: คิ้วทองเดี๋ยวเผื่อใครมาก็มารักษา
9: คุยได้
3: ใช่ค่ะครูเดชนะคะอันนี้เป็นบุ๊กของครูเดชครูเดชสุราษฎร์ธานีเข้าไปดูในเพจของครูเดชได้เลย
9: ค่ะ
3: เขามีการทำคอนเทนต์นู่นนั่นนี่ส่วนด้านซ้ายมือดิฉันนี่คือตู้จุ่มกองบัญชาการทางการแพทย์ก็มานะคะก็จะมี
9: ตรงนี้คือลิปสติกที่ผอ.พูดนะคะเมื่อสักครู
3: ่ลิปสติ ก
9: ผอ.พูดถึงลิปสติก
3: ใช่ไหมตรงนี้คือบูธเกี่ยวกับอะไรคะลิปสติกใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นลิปสติกที่ทำมาจาก
11: มันเปลี่ยนสี
3: ค่ะโอเค
12: อันนี้จะเป็นลิปมันเปลี่ยนสีค่ะที่เราทำขึ้นมาจากดอกไม้แล้วก็เราเนี่ยจะทำให้มันเป็นตามท่าเจ้าเรือนเนาะด้วยมุมมองทางการแพทย์แผนไทยของเราค่ะมองว่าคนแต่ละบุคคลก็จะมีท่าประจำตัวหรือว่าท่าเจ้าเรือนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสีและกลิ่นการใช้ลิปอะค่ะมันก็จะแตกต่างกันไปด้วยแล้วก็ส่วนสีของเราเนี่ยและกลิ่นของเราก็พัฒนาขึ้นมาจากดอกไม้ต่างๆอย่างเช่นตัวนี้ที่เป็นธาตุไฟอะค่ะก็จะมีดอกไม้ที่ชื่อว่ามะลิปีบกฤษณา
3: เพราะฉะนั้นก็แวะมาได้อยู่ที่บูธนี้นะคะอยู่ใกล้ทางเข้าเลยเข้ามาเลี้ยวซ้ายเจอเลยนะคะบูธกองบัญชาการทางการแพทย์ขอบคุณมาก
9: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณนะคะโอเคนะคะเนี่ยทั้งหมดแล้วนะคะจริงๆนี่คือแค่
9: เรายังพาไปไม่ครบ
3: มันเยอะจริงๆนะคะเยอะมากๆ
9: จะต้องมาอีกนะคะเขาจัด3วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันเสาร์นะคะวันที่22
3: สิงหาคมนะคะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริเกียรติค่ะอยู่ที่ฮอ8นะคะจำให้แม่นๆมาง่ายไม่ต้องเอารถโดยสารไม่ต้องเอารถส่วนตัวมานะมารถประจำทาง
9: MRT
3: รถเมล์ก็ได้ MRT สะดวกมาก
9: วันนี้พวกเราสองคนก็มารถ MRT กันนะคะแป๊บเดียวค่ะมาถึงเลยเดินเข้างานได้เลยนะคะ
3: ค่ะและฝากไปด้วยนะคะมหกรรมการนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ค่ะสำหรับงานนี้นะคะมีไปถึงวันเสาร์ค่ะ
9: ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
9: วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเด
3: ี๋
9: ยวขอส่งไปที
3: ่ห้องส่งนะคะไปเจอกันในห้องส่งค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
13: เข้าสปุ๊บ
1: ค่ะอ่ะก็ชมไปแล้วนะคะบรรยากาศของสกู๊ปนะคะที่น่าสนใจงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาตินะคะ2569จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะแต่ว่างานยังมีอีกนะคุณน้อง
0: มีอีกมีไปถึงวันเสาร์เลยค่ะก็ยังมีเวลานะคะไปนวดไทย4ภาคกัน
1: ค่ะจริงๆดิฉันอยากจะนวดนะว่าถ้ามีศาสตร์นวดแล้วผอมเนี่ยน่าจะนวดนะแต่ตอนนี้ลดน้ำหนักให้ได้ก่อนนะคะหยุดกินก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันค่ะคุณอ้อ
0: ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: 13:34 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับรายการทั่วทิศถิ่นไทย FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถติดตามรับฟังได้เช่นกันนะคะ AM 819 891 kHz ค่ะ
0: ค่ะรวมถึงทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้นะคะเรามีนัดกับอาจารย์อากันเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
14: สว
1: ั
14: สด
1: ี
14: ค
1: ่
14: ะค่ะ
1: สว
14: ั
1: สด
14: ี
1: ค
14: ่
1: ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นะคะอาจจะให้วันนี้พิเศษนิดหนึ่งค่ะอาจารย์ต้องขออภัย
0: นะคะ
1: แค่อาจารย์รอนานเนื่องจากว่าเราพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปเที่ยวงานมหกรรมงานนวดไทยซึ่งเมื่อวานได้ไปแต่ว่าไม่มีโอกาสได้นวดนะคะอาจารย์อาคนเยอะค่ะ
14: เต็มค
1: ่
14: ะ
1: วันนี้อาจารย์อามีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
14: ค่ะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของวิธีการป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคอัลไซเมอร์ค่ะก็ไม่มีใครอยากเป็นนะคะแล
1: ้
14: วก
1: ็
14: มีการศึกษาล่าสุดที่น่าสนใจนะคะที่เขาอัปเดตนะคะว่าถ้าเราไม่อยากเป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยมันมีวิธีป้องกันหลักๆเนี่ยอยู่ทั้งหมด14ข้อด้วยกันนะคะจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ในต่างประเทศนะคะข้อแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของการเรียนรู้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงต้นนะคะหมายก็ว่าในช่วงวัยเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยถ้าเรามีลูกมีหลานนะคะก็ควรจะให้เขาเรียนจบมัธยมศึกษานะคะเพราะมันมีการศึกษาพบว่าคนที่ไม่เข้าเรียนในระดับมัธยมเนี่ยนะคะมันจะเขาเรียกว่าขาดทุนสำรองของสมองซ
1: ึ่
14: งมันจะเป็นกองทุนเวลาที่สมองมันเสื่อมตามอายุตามเวลาเนี่ยแต่ถ้าเรามีทุนสำรองทางปัญญาที่เราเรียนรู้ไว้ตอนเด็กๆเนี่ยมันก็จะช่วยลดโอกาสการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่แล้วบอกว่าฉันจบป.4 ป.6เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอัลไซเมอร์เสมอไปนะคะไอ้ข้อมูลพวกเนี้ยมันได้มาจากการเก็บทางสถิตินะคะแต่ว่าเขาก็พบว่าคนที่ยังมีเขาเรียกว่ามีการเรียนรู้ตลอดเวลาเช
1: ่
14: นในวัยกลางคนในวัยชราเนี่ยมีการใช้สมองคิดนู่นคิดนี่ทำงานอยู่เนี่ยมันก็จะช่วยลดการบกพร่องทางสมองที่คือชะลอไม่ให้มันเสื่อมวัยอ่ะพูดง่ายๆนะคะเช่น อย่างยายของหนูนะก็สมองไม่เสื่อมเลยเพราะว่าแกเล่นหวยทุกงวดค่ะแกก็จะแบบตีเลขตีอะไรอย่างเงี้ยบวกลบคูณหารนะคะก็อายุเป็นร้อยก็ไม่เสื่อมนะคะสมัยที่ยังอยู่นะ
1: ค
14: ่ะตายตอนอายุร้อยกว่านะคะต่อมาก็คือเขาพบว่าคนที่สูญเสียการได้ยินหรือว่ามีการมองเห็นที่แย่ลงหรืออาจจะตามัวสูญเสียการมองเห็นอะไรก็แล้วแต่นะคะจะเพิ่มโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อม อันนี้เรื่องจริงนะคะอันนี้ก็คือเคยเห็นคนแก่ที่รู้จักกันเนี่ยหลังๆมาเนี่ยแกดูแบบหลงลืมแบบเหมือนสมองเสื่อมชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าหูแกไม่ได้ยินนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่เริ่มมีปัญหาเรื่องการได้ยินหรือมีปัญหาเรื่องการมองเห็นเนี่ยก็ไปตรวจไปรักษาทำเท่าที่ทำได้นะคะเพราะว่าอย่างถ้ามีเครื่องช่วยฟังเนี่ยค่ะเขาก็เพราะว่ามันจะช่วยชะลอการถดถอยของสมองได้เพราะว่าพวกการได้ยินการมองเห็นเนี่ยค่ะมันเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองด้วยนะคะแล้วก็คนที่สูญเสียการได้ยินหรืออะไรเงี้ยก็มักจะทำให้เขาเรียกว่ามักจะแยกตัวทางสังคมนะคะซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการเกิดสมองเสื่อมนะคะข้อต่อมาก็คือภาวะซึมเศร้านะคะคนที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมสูงโดยเฉพาะซึมเศร้าในผู้ใหญ่ช่วงกลางคนนะคะมันก็จะไปเพิ่มพวกฮอร์โมนความเครียดหรือว่าโปรตีนที่มันดีกับสมองก็จะลดลงก็ทำให้สมองส่วนความจำเนี่ยมันถดถอยลงนะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นก็ต้องไปรักษากินยานะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือการบาดเจ็บที่สมองนะคะอันนี้เราก็จะเจอบ่อยๆว่าคนที่หัวกระแทกนะหรือว่าอาจจะเป็นนักมวยหรือว่าเล่นกีฬาที่ผาดโผนพวกเนี้ยก็ต้องมีการป้องกันใส่หมวกหรือขับรถจักรยานยนต์อะไรพวกเนี้ยก็ต้องใส่หมวกกันน็อกให้ดีหรือว่าขับรถยนต์ก็ต้องคาดเข็มขัดให้ดีเพราะว่าเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วหัวกระแทกเนี่ยมันมีการบาดเจ็บที่สมองนะคะมันอาจจะไม่ได้สมองเสื่อมนะวันที่เราเกิดเหตุการณ์นะคือมันอาจจะเสื่อมตอนนั้นก็ได้หรือมันอาจจะมาเสื่อมอีกหลายปีให้หลังก็ได้เพราะฉะนั้นนี่สำคัญคือป้องกันไม่ให้หัวเราเนี่ยไปกระแทกกับอะไรรวมถึงผู้สูงอายุด้วยก็คือต้องจัดดูแลพื้นบ้านอะไรไม่ให้มันเกิดการเสี่ยงอุบัติเหตุลื่นล้มหัวฟาดอะไรพวกเนี้ยนะคะข้อต่อมาก็คือการขาดการออกกำลังกาย
0: ค่ะ
14: นะคะเพราะว่าการที่เราออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำให้การไหลเวียนเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะก็ต้องออกอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งขอให้ได้สัก150นาทีอาจจะแบ่งทำ5วันวันละ30นาทีก็ได้นะคะแล้วก็โรคประจำตัวนะคะก็ต้องคุมให้ดีเพราะเขาพบว่าโรคเบาหวานความดันไขมันโรคอ้วนโดยเฉพาะอ้วนลงพุงนะคะจะมีความเสี่ยงสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนกับการเพิ่มโอกาสเกิดโรคสมองเสื่อมนะคือหมายความว่าถ้าคุมไม่ได้นะแต่ถ้าเราคุมได้ดีเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมก็จะลดน้อยลงนะคะอย่างโรคเบาหวานเนี่ยหนังสือบางเล่มน่ะเขาจะพูดไว้เลยว่ามันคืออัลไซโรคอัลไซเมอร์เนี่ยหนังสือบางเล่มเนี่ยคุณหมอให้ความเห็นว่ามันคือโรคเบาหวานชนิดที่สามด้วยซ้ำคือเขาเปรียบเปรยเพราะว่าคนที่คุมน้ำตาลได้ไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้เพิ่มโอกาสการเกิดโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยได้สูงมากนะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือการดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะคะยิ่งสูบบุหรี่เนี่ยความเสี่ยงที่เขาเก็บสถิติมาเนี่ยจะสูงถึง 79% ที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมในอนาคตนะคะและถ้าเลิกได้ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมนั้นก็จะลดเปอร์เซ็นต์ลงมาอันนั้นก็ไม่สายไปที่คนที่สูบบุหรี่อยู่เนี่ยจะตั้งวันตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่นะคะจริงๆมันไม่ใช่แค่โรคอัลไซเมอร์หรอกนะคะบุหรี่เนี่ยทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตทำให้เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะคะทำให้เป็นโรคแบบเหมือนทำให้เส้นเลือดอ่ะนะคะมันเสียหายนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งทุกประเภทนะคะแล้วก็การดื่มเหล้าโดยเฉพาะดื่มหนักๆเนี่ยนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าคนที่ กินเหล้าหนักๆตั้งแต่หนุ่มๆเนี่ยนะคะพอแก่ตัวไปสมองก็จะเริ่มเลอะเลือนนะคะเพราะว่าเนี้ยมันมีความเสี่ยงเขาเรียกว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องด้วยคือหมายความว่าพอกินเหล้ามากๆเนี่ยมันจะขาดวิตามินบางตัวด้วยขาดแร่ธาตุบางตัวโดยเฉพาะพวกวิตามิน B1 วิตามินแมกนีเซียมอะไรพวกเนี้ยแร่ธาตุแมกนีเซียมซึ่งพวกนี้มันก็จะมีส่วนสำคัญต่อการทำงานของสมองนะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือมลพิษทางอากาศนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนกับการเกิดโรคสมองเสื่อมโดยเฉพาะพวก PM2.5 เนี่ยยิ่งเราได้รับเยอะนะคะมันจะไม่ใช่แค่เรื่องปอดทางเดินหายใจเท่านั้นนะคะเขาพบว่ามันมีความสำคัญกับความเสี่ยงต่อการเกิดสมองเสื่อมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเป็นปัจจัยที่14ก็คือความเหงานะคะคนที่แยกตัวออกจากสังคมนะคะไม่พูดไม่คุยไม่อะไรสูงสิงอะไรกับใครเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามนุษย์จริงๆแล้วธรรมชาติเป็นสัตว์สังคม
15: ค่ะ
14: ต้องพูดคุยต้องอะไรเป็นการคิดการใช้สมองนะคะนั้นถ้าเกิดว่าเหงามากแยกตัวออกจากสังค
15: ม
14: ไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครเลยเงี้ยนะคะก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดสมองเสื่อมเนี่ยตามมาเพราะนั้นอย่างที่ว่าถ้าเกิดเรามีคนผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ควรจะต้องพูดคุยอะไรเงี้ยมีปฏิสัมพันธ์กับเขานะคะแล้วก็เรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมเนี่ยจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับต้นๆเลยที่ทำให้เราไม่แก่ด้วยนะ
15: คือ
14: มันมีหนังสืออยู่เล่มนึงที่เขาบอกว่าการกินดีหรือเปล่าการอยู่ในที่ที่ดีกินฐานะที่ร่ำรวยหรือเปล่าที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่แก่อะไรเงี้ยโดยสรุปแล้วก็คือจริงแล้วปัจจัยพวกนั้นอะเป็นปัจจัยรองๆเลยสิ่งที่ทำให้เราคนเราแบบชะลอวัยอายุยืนยาวเนี่ยคือการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมนะคะหรืออย่างน้อยๆเนี่ยหาแมวหาหมามาเลี้ยงก็ได้นะ
15: อย่างน้อยๆก็ได้แบบ
14: พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยลดความเหงาในจิตใจนะคะเพราะว่าความเหงาจริงมันจะมีเรื่องของฮอร์โมนอะไรที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นฮอร์โมนออกซิโตซินที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยมันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการชะลอวัยหรือว่าดูแลหัวใจด้วยนะคะวันนี้ก็มี14ปัจจัยหลักๆนะที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่าถ้าเราปรับตรงนี้ได้เนี่ยนะคะจะช่วยลดโอกาสเกิดสมองเสื่อมได้ถึง
15: 45%
14: ไม่ทำได้บางข้อก็ไม่เป็นไรก็เปอร์เซ็นต์มันก็จะถดถอยลงมาหน่อย
15: ค่ะอย่างน้อยเราได้รู้วิธีการที่จะขจัดความเครียดความเหงาหรือว่ามลพิษต่างๆที่มันเป็นตัวเสี่ยงความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมได้อันนี้ก็ถือว่าจะทำให้เราเนี่ยมีคนในครอบครัวอายุยืนยาวด้วยนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันค่ะก็เดี๋ยวใครที่อยากจะลองดูนะคะว่าเรื่องของสภาพจิตใจเป็นยังไงเนี่ยก็ลองเช็คสุขภาพเองได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเปิดสายค่ะอาจารย์อาคะเรายังมีเวลาอีกประมาณ10กว่านาทีเนาะเราจะ
0: เปิดสายได้อยู่นะคะท่านผู้ฟังนะคะที่รับฟังอยู่ทางบ้านอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อานะคะโทรเข้ามาได้ค่ะ022769718 022769718ค่ะตอนนี้สามารถโทรเข้ามาได้เลยหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
15: ค่ะตอนนี้เราเปิดสายนะคะก็ฝากคำถามมาได้เผื่อว่าใครที่อาจจะไม่สะดวกโทรเข้ามานะคะแต่ว่าสายยังว่างอยู่นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะ022769718ค่ะระหว่างรอสายค่ะขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังคุณบรรลมเข้ามาแล้วนะคะแจกส้มมาด้วย ส้มมงคลนะคะถ้าจะแจกส้มมงคลแนะนำนะคะคุณบรรลมแจกส้มเป็นผลนะคะมาฝากทีมงานดีกว่า
0: ส้มทองได้ไหมคะ
15: ใช่ค่ะตอนนี้อยากกินผลไม้มากเลย ค่ะ
0: ตอนนี้มีสายจากทางบ้านแล้วนะคะจากอำนาจเจริญค่ะคุณทัศนีสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะ
15: ค่ะเชิญเลยค่ะ
16: อาจารย์คะอยากสอบถามพอดีหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่าหนูเป็นข้อเข่าเสื่อมแต่ทีนี้ก็ทานแคลเซียมมาได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะก็อยากจะลองเป็นสมุนไพรเห็นอาจารย์บอกว่ามีอะไรนะไอ้เพชรสังฆาตเหรอคะอาจารย์
15: ข้อเข่าเสื่อม
14: เพชรสังฆาตจะช่วยลดการอักเสบของคอได้ค่ะแล้วก็ช่วยบำรุงกระดูกกินครั้งละ 1-2 เม็ดวันละ2ครั้งค่ะกินติดต่อกันได้นาน6เดือนหรือจะหยุดก่อนหน้านั้นก็ได้แต่ถ้าวันไหนปวดเยอะค่ะก็แนะนำให้กินเถาวัลย์เตียงเพิ่มกินได้ครั้งละ2เม็ดวันละ3ครั้งแต่ถ้าไม่ปวดก็หยุดได้ก่อนเหมือนกันเถาวัลย์เตียงจะเป็นตัวแก้ปวดลดอักเสบจะไม่ได้บำรุงกระดูกเด่นแบบเพชรสังฆาตเนาะหรือถ้าไม่อยากกินยาเนี่ยปวดแบบขัดขันเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะใช้ยาทาภายนอกเอาก็ได้จริงๆยาทามีหลายตัวค่ะถ้าเป็นในทางสมุนไพรก็ครีมพายได้เนาะสเปรย์กระดูกไก่ดำได้นะคะยาทาพระเส้นได้แล้วแต่ว่าเราหาอะไรได้นะคือยาที่พูดมาเนี่ยมันเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเราสามารถที่จะไปเบิกที่แผนกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลใกล้บ้านได้แต่ถ้าในมุมมองของการแพทย์แผนโบราณนะคะถ้าเลือกได้เนี่ยเลือกใช้ตำรับที่มันเป็นน้ำมันอาจจะทาช่วงกลางคืนก็ได้ถ้ากลัวหนึบเพราะว่าเราเชื่อว่าน้ำมันมันจะเข้าพวกข้อได้ดีกว่าค่ะ
16: อ๋อค่ะทีนี้หนูจะถามอาจารย์นิดนึงค่ะคือหนูรักษามะเร็งแล้วผ่าตัดแล้วให้คีโมผ่านอะไรพวกนี้มาหมดแล้วถ้าหนูจะทานเพชรสังฆาตเพื่อบำรุงกระดูกไขข้ออย่างเงี้ยมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะ
14: ไม่มีผลอะไรกับไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งเนาะคือจริงๆมันมีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยซ้ำแต่ต้านไม่เท่ากับรักษานะก็คือเอาเป็นว่าไม่เกิดให้ก่อให้เกิดผลเสียอะไรแต่ว่าผลข้างเคียงที่อาจจะเจอได้ในบางคนเนาะก็สังเกตร่างกายตัวเองหลังจากกินยาที่เคยพบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการระคายกระเพาะคือคล้ายๆกับว่ากินแล้วไม่สบายท้องนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้ว่ากัดกระเพาะนะคือคล้ายๆกับว่ายาน่ะมันมีพวกเส้นใยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้บางคนที่กินอ่ะรู้สึกไม่สบายท้องหรือว่าท้องผูกเจอได้เหมือนกันในบางคนค่ะแต่ถ้าไม่เจอก็คือไม่เป็นไรแล้วก็กินต่อ
16: ค่ะอาจารย์คะหนูรบกวนขอเบอร์ที่จะสั่งซื้อเพชรสังฆาตหน่อย
15: อ๋อเดี๋ยวรอท้ายรายการนะคะฟังทางวิทยุจนจบนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกทีเดียวนะคะ
16: อ๋อขอบคุณค่ะ
15: ค่ะเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
15: คุณทัศนีอำนาจเจริญนะคะสลับมาที่ทางออนไลน์ค่ะคุณอ้อ
0: ค่ะคุณนงเยาว์นะคะฝากคำถามถามอาจารย์อาค่ะยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียงทานแก้เส้นตึงขาตึงบ่าไหล่ตึงทานแล้วดีขอถามทานแก้ปวดศีรษะได้ด้วยไหมคะ
15: แคปซูลเถาวัลย์เปรียง
14: ต้องลองกินดูว่าจะค่อยยังชั่วไหมเพราะว่าในมุมมองของการแพทย์แผนไทยอ่ะพวกเส้นอ่ะค่ะมันจะเก่งแต่ว่าปวดศีรษะเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องของความร้อนนะในมุมมองของแผนไทยคือในแผนปัจจุบันเนี่ยอาจจะมองว่ามันใช้ได้ร่วมกันแหละปวดตรงไหนก็มันมีฤทธิ์แก้ปวดลดอักเสบได้จริงแต่ทีนี้ระดับความรุนแรงของการปวดหรือว่าในมุมมองของแพทย์แผนไทยจะมองต่างจากแผนปัจจุบันก็คือลองกินดูถ้าไม่หายก็คือไม่ตรงอาจจะต้องไปใช้เป็นพวกยาหอมเทียบประจิตพวกเนี้ยเพื่อปรับลมที่มันดันขึ้นข้างบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
15: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต่างกันนะคะถ้าเป็นเถาวัลย์เปรียงเนี่ยคือความเด่นของเขาคือจะไปช่วยในเรื่องของการแก้คลายเส้นปวดเส้นอะไรประมาณนี้นะคะเส้นตึงนะอ่ะไปที่สายทางบ้านสุพรรณบุรีค่ะคุณหนิงค่ะสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะทีมงานทุกคนสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
15: ค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะ
17: จะถามคุณหมอว่าคือเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็หมอเขาให้กินยาฮอร์โมนวันละ1เม็ดมื้อเช้าวันละเม็ดเดียวนะแล้วช่วงเที่ยงช่วงเย็นอะไรเงี้ยเราอยากจะกินยาปรับกินกินได้ไหมคะห้ามไหมคะ
14: อ๋อกินได้ค่ะกินวันละ 2-3 เม็ดได้เลยค่ะกินมื้อคนละมื้อกับยาแผนปัจจุบันก็ได้ค่ะ
17: เป็นต้นสดปลูกเอาไว้ที่บ้านจ้ะ
14: ถ้ามั่นใจว่าเป็นต้นหญ้าปักกิ่งจริงก็คั้นกินวันละ2ช้อนโต๊ะน่าจะใช้ประมาณสัก 4-6 ต้นค่ะ

0: จุบันแล้วก็อาจจะกินกินหยุดหยุดเอาอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงปกติเขากินวันละ2มื้อแต่ถ้าเรากินวันละมื้ออย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะกินได้เรื่อยๆค่ะ
1: เขาครบสรรพคุณเขาดีเขาเสริมภูมิคุ้มกันได้ช่วยลดมะเร็งก็ได้ใช่ไหม
0: ก็อาจจะมีส่วนช่วยในการแบบป้องกันการเป็นซ้ำอาจจะนะ
1: อ๋อจ้ะโอ้ดีใจมากเลยจ้ะ
0: ค่ะ
2: โอเคนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
3: ค่ะตอนนี้53นาทีนี่น่าจะได้อีกสักหนึ่งสาย
2: ค่ะขอคำถามแบบกระชับหน่อยแล้วกันนะคะ
3: โทรเข้ามาได้เลยนะคะ022769718ค่ะ022769718ได้สักหนึ่งสายนะคะ
2: ค่ะระหว่างรอสายนะคะเราสลับไปทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์กันค่ะคุณพิสมัยค่ะบอกว่าโอ้มาแล้วสวัสดีอาจารย์อาด้วยนะคะคุณชนกาลคุณนีนะคะคุณพิสมัยแซวเรื่องของการกดนวดลดน้ำหนักนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนงเยานะคะค่ะ
3: ค่ะตอนนี้มาแล้วนะคะจากจังหวัดปทุมธานี
2: ค
3: ุณขาวค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะใช่เลยค่ะ
4: จะเรียนถามว่าตอนนี้อายุ67แก่แต่ก่อนไม่เป็นก็ลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนดึกตีหนึ่งตีสองวันละหนึ่งครั้งเวลากลับไปนอนก็ไม่หลับมันทำให้รบกวนการนอนก็จะนอนไม่พอเวียนหัวจะแก้ไขยังไงคะ
0: อาจจะต้องลองให้ร่างกายมันอุ่นขึ้นนะคะอาจจะเพิ่มการกินพวกเครื่องเทศอะค่ะถ้าเป็นยาที่จับต้องได้ก็เป็นพวกยาหอมลิตอุ่นพวกยาหอมนวโกดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ค่ะอ๋อแล้วจะทานตอนเช้าเน
0: า
4: ะ
0: อะไรนะคะ
4: ทานตอนเช้าเนาะดื่ม
0: ทานช่วงทานช่วงเย็นเพราะว่ามีปัญหาช่วงเข้านอนใช่ไหมคะ
4: ค่ะค่ะตื่นมา
0: หรือไม่ก็เป็นตำรับที่มันมีพริกไทยก็ได้เนาะหรือถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารที่มันเป็นพวกแกงเลียงต้มยำเลียงน้ำแข็งน้ำเย็นอะไรเงี้ยอาจจะมีส่วนช่วยได้คือให้ร่างกายมันอุ่นขึ้นแล้วเราก็ต้องไม่แน่ใจว่าน้ำกินมากหรือกินน้อยคือมันต้องกินพอดีอ่ะ
4: กิน
0: ไม่มากไม่น้อยกัน
4: กินไม่มากหรอกค่ะ
2: ก่อนนอนดื่มน้ำเยอะไหมคะ
4: ไม่ค่ะพยายามหลังพระที่ตกดินแล้วพยายามไม่ดื่มน้ำกลัวจะปัสสาวะก็ยังเนี่ยเป็นมา 2-3 อาทิตย์แล้วค่ะเนี่ย
2: มันปัสสาวะเยอะไหมคะในแต่ละคืนประมาณกี่ครั้ง
4: ครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวไม่เคยเป็นเลยนะแบบเนี้ยพอกลับไปนอนนอนไม่หลับ
2: ครั้งเดียว
3: แต่ว่าครั้งเดียวก็ปัญหาคือนอนต่อไม่หลับ
4: ใช่มันก็เพียค่ะเวียนหัวเลยพอเราหลับนอนไม่ได
2: ้นอน
4: ไม่พ
2: อก็ลองดูเหมือนที่อาจารย์อาแนะนำนะคะก็คือยาหอมจะเป็นนวโกดก็ได้ถ้าไม
4: ่แล้วอย่างเดียวนวโกดอย่างเดียวอินทจักร
2: มีตัวอื่นไหมคะอาจารย์อาคะ
0: เอานวโกดหรืออินทจักรก็ได้ค่ะ1ช้อนชากับน้ำอุ่นกินช่วงหลังอาหารเย็นหรือก่อนเข้านอนชั่วโมงนึงค่ะ
4: ค่ะ
2: ลองดูนะคะปรับดู
4: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: การนอนไม่หลับเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะโดยเฉพาะแฟนรายการของเราก็จะเป็นอายุค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะก็จะมีปัญหาอย่างนี้แหละพอตื่นมากลางดึกเนี่ยโอ้โหกว่าจะหลับ
3: ไม่หลับแล้ว
2: กว่าจะหลับนะคะก็เข้าใจเหมือนกันค่ะ
3: บางคนมีปัญหานะรีบนอนนอนตั้งแต่ตอนประมาณสามทุ่มสองสามทุ่มต
2: ี
3: หนึ่งตื่นแล้ว
2: แล้วก็นอนไม่หลับมีคุณผู้ฟังหลายท่านที่เป็นแบบนี้แต่ว่าใช้เหมือนที่อาจารย์อาแนะนำก็คือลองยาหอมแต่ไม่ใช่ยาหอมอย่างเดียวมันก็ต้องปรับพฤติกรรมเรื่องของการดื่มน้ำเนาะหรือว่าอาหารอาจจะเป็นอาหารเหมือนที่อาจารย์แนะนำ
3: อาจารย์คะอย่างการสร้างบรรยากาศการนอนก็มีผลใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็สภาพแวดล้อมต้องเงียบนะคะปิดไฟให้มืดนะคะแล้วก็อุณหภูมิพอเหมาะไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปค่ะเอาแบบที่นอนสบายที่หลับที่นอนก็ต้องสะอาดไม่มีฝุ่นนะคะห้องนอนไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของสภาพแวดล้
2: อม
0: จิตใจต้องผ่อนคลายนะคะไม่ต้องเก็บเรื่องตอนกลางวันมาคิดให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะปล่อยวางด้วยนะคะ
3: ค่ะ
2: 13:57 ให้อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
0: ค่ะก็ถ้าเกิดอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพที่อภัยภูเบศ

0: คะก็โทรในเวลาราชการนะคะ02แล้วก็02อีกรอบหนึ่งนะคะ87710นะคะแต่เป็นเบอร์อยู่ที่ปทุมนะคะไปซื้อเครื่องกรุงเทพมาเฉยๆค่ะ
1: ค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อาสาลาชาวเจริญนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะทิ้งท้ายนะอยากเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะไปเที่ยวงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ยังมีเวลาอีก2วันวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะไปนวดไทย4ภาคกันซึ่งพวกเราไปแล้วแต่ยังไม่ได้นวดแต่ว่าพวกเราพรุ่งนี้เราไปกันใหม่นะ
1: ใช่ค่ะพรุ่งนี้ยังมีเวลานะวันหยุดด้วยนะคะก็เดินทางด้วยรถสาธารณะอันนี้จะสบายหน่อยนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาหาที่จอดแล้วก็ไปรถ MRT ใต้ดินนะคะก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะรายการทั่วที่ถิ่นไทยมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะกับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ค่ะดลยาวารีเด็ดใจค่ะพร้อมกับทีมงานรายการทุกท่านเลยนะคะลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
4: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
3: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
3: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
4: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาได้เกือบครบแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงน้ำน้อยไฟป่าและหมอกควันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมแก้ปัญหาภัยพิบัติให้ประชาชนเดินหน้าปฏิบัติการสร้างสายฝนเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นดินหล่อเลี้ยงไร่นาป่าไม้และทุกครัวเรือนฝนทุกหยดที่ตกลงมาไม่ใช่เพียงน้ำจากฟากฟ้าแต่คือความหวังและความชุ่มชื้นของคนไทยทุกคน
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาได้เกือบครบแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที
7: ่นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าล่าสุดยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากยังคงมีฝนตก170ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่โซนใต้ที่ต้องเฝ้าระวังคือที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนาเมินส่วนภาพรวมระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงเรื่อยๆโดยได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วยกเว้นในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวแต่คาดว่าช่วงเวลา14นาฬิกาจะลดลงต่อเนื่องเพราะน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์สำหรับแผนการฟื้นฟูวันนี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะที่ความคืบหน้าการกู้คืนสาธารณูปโภคล่าสุดกู้คืนระบบไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางแห่งเช่นที่ตำบลภูคาอำเภอปัวซึ่งถนน2เส้นถูกตัดขาดส่วนระบบประปาขณะนี้กู้คืนและส่งน้ำให้แต่ละครัวเรือนได้เกือบครบแล้วเหลือเพียงประมาณ100ครัวเรือนในอำเภอท่าวังผาที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เพราะท่อประปาแตกชำรุดแต่ได้เร่งซ่อมแซมพร้อมนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนเป็นการชั่วคราวแล้วนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาพรวม6จังหวัดบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงพร้อมร่วมมือเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ให้กับประชาชน
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครและอุบลราชธานีรวม16อำเภอ61ตำบล363หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 23,823 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่จังหวัดน่านโดยภาพรวมในหลายพื้นที่ ระดับน้ำเริ่มลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูทั้งนี้ปภ.ได้ประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและภาคีเครือข่ายมูลนิธิต่างๆลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการเร่งสูบระบายน้ำการอำนวยความสะดวกในการอพยพและการดูแลด้านการดำรงชีพสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าปฏิบัติการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสถานที่สาธารณะที่มีดินโคลนและสิ่งกีดขวางบนเส้นทางเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วที่สุดชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตจากโรคฉีหนูอย่างน้อย10รายและมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 3,000 รายในช่วง8เดือนแรกของปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตจากโรคเลฟโตสไปโรซิสหรือโรคฉีหนูอย่างน้อย10รายซึ่งทั้งหมดอยู่ในจังหวัดอิโลอิโลบนเกาะปาไนทางตอนกลางของประเทศนอกจากนี้นับตั้งแต่วันที่4มกราคมถึงวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสมอีก84รายหลังฟิลิปปินส์เผชิญฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคฉีหนูขณะที่กรมอนามัยของฟิลิปปินส์หรือ DOH ระบุว่าในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ฟิลิปปินส์มีจำนวนผู้ป่วยโรคฉีหนูสะสมมากกว่า 3,000 รายทั่วประเทศพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมและรีบไปพบแพทย์โดยทันทีหากมีอาการมีไข้ปวดหัวหรือปวดกล้ามเนื้อรวมถึงรับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันหากมีการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงของโรคคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
10: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
11: บริการฉันญาติมิตรด้วยดวงจิตที่ผูกพันสถานีวิทยุสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ร่วมกับสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่เสนอรายการลูกทุ่งการยาง

หัวจริงของหัวใจโลกทั้งใบไอยกให้เธอหมดแล้วเธอเป็นเหมือนดังทุกอย่างที่ใจฉันนั้นแน่แน่หากไม่มีเธอแล้วจะอยู่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ของนิวซีแลนด์ต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไถ่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ของนิวซีแลนด์ย้ำความผูกพันกับเครื่องบินที่มีบทบาทในไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบิน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทNC Aero ณท่าอากาศยานอาร์ตมอลนครโอ๊คแลนด์โดยมีนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเดินทางและนำชมการจัดแสดงเครื่องบินพร้อมรับฟังการบรรยายของนายสตีเฟนเบอร์โรผู้บริหารบริษัทและชมการสาธิตเครื่องบินเล็ก CT4นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยี่ยมชมครั้งนี้สะท้อนสายสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์โดยเครื่องบินของบริษัทมีความผูกพันกับประเทศไทยทั้งการนำมาใช้ในกิจการฝนหลวงตามพระราชดำริและใช้เป็นเครื่องบินฝึกบินในประเทศไทยรวมถึงการฝึกบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมระบุว่าตนเองเคยใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวในการฝึกบินและเห็นว่าเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะและมาตรฐานความปลอดภัยสูงโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินโดยเห็นพ้องแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรยกระดับขีดความสามารถและสร้างโอกาสใหม่ให้อุตสาหกรรมการบินของไทยและนิวซีแลนด์ต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาพรวม6จังหวัดบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงพร้อมร่วมมือเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ให้กับประชาชนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครและอุบลราชธานีรวม16อำเภอ61ตำบล363หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 23,823 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่จังหวัดน่านโดยภาพรวมในหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟู ทั้งนี้ปภ.ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จิตอาสาและภาคีเครือข่ายมูลนิธิต่างๆลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการด่วน18อำเภอยกระดับรับมือน้ำท่วม24ชั่วโมงเร่งสำรวจความเสียหายและเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่
9: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครออกข้อสั่งการเน้นย้ำให้ในอำเภอทั้ง18อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมระดมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์กู้ภัยเตรียมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยทันทีโดยเฉพาะการเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยจากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้นใน2อำเภอที่อำเภอสว่างแดนดินได้รับผลกระทบ657ครัวเรือนนาข้าวท่วม 1,400 ไร่ที่อำเภอคำตะกร้าน้ำสงครามเอ่อล้นท่วมพื้นที่เกษตรกว่า 3,200 ไร่ทางนี้จังหวัดสกลนครยังคงตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำในลำน้ำสาขาตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: ด้านนายกิตติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าได้ขึ้นธงแดงแจ้งเตือนประชาชนพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่สูงหลังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักเข้าสู่เกณฑ์วิกฤตทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน0869299993หรือสายด่วน199น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
13: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งวันนี้สวท.กระบี่มีข่าวที่น่าสนใจประจำวันดังต่อไปนี้ค่ะกระบี่ลุกขับเคลื่อนวิสัยทัศน์กระบี่โกกรีนจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวเติบโตควบคู่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในอาเซียนและจีนซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับการสนับสนุนนะคะจาก Earth Care Foundation เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงบทเรียนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนทั้งในอาเซียนและจีนเชื่อมโยงทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่ตลอดจนร่วมกำหนดประเด็นเชิงนโยบายกลไกความร่วมมือและแนวทางการขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่เกาะลันตาสู่การขับเคลื่อนกระบี่โกกรีนในระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งจังหวัดกระบี่นะคะถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งเป็นฐานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตค่ะการจัดการขยะมูลฝอยนั้นจึงไม่ใช่เพียงภารกิจด้านความสะอาดแต่เชื่อมโยงกับสุขภาวะของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยตรงด้วยค่ะโดยส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดกระบี่ในระยะยาวทั้งนี้นะคะในช่วงตลอด2ปีที่ผ่านมาค่ะจังหวัดกระบี่เองมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ600ตันต่อวันไม่รวมที่ตกค้างสะสมในหลายพื้นที่นะคะซึ่งปัจจัยสำคัญก็มาจากการฟื้นและการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวกิจกรรมต่อเนื่องของธุรกิจบริการทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารการเดินทางรวมถึงพฤติกรรมการบริโภคที่เน้นเรื่องของความสะดวกรวมถึงการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ค่ะเลยทำให้ปริมาณขยะพลาสติกและบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะคะจึงไม่อาจจะแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการกำจัดปลายทางแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่ต้องจัดการทั้งระบบตั้งแต่การลดการเกิดขยะมูลฝอยการคัดแยกที่ต้นทางและการจัดการเศษอาหารและขยะอินทรีย์การนำวัสดุรีไซเคิลกลับมาใช้งานตลอดจนการพัฒนาระบบเก็บขนและกำจัดที่มีมาตรฐานค่ะเชื่อมโยงกันทั้งจังหวัดนะคะเป็นการยกระดับมาตรฐานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อให้เรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนจังหวัดสู่วิสัยทัศน์ที่เรียกว่ากระบี่โกกรีนที่การเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวดำเนินไปควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั่นเองค่ะมาติดตามกับข่าวที่2ค่ะชาวกระบี่เตรียมเฮ31สิงหาคมนี้เซ็นสัญญาสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2572ค่ะซึ่งถือเป็นข่าวดีของชาวจังหวัดกระบี่นะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกาะลันตารวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะหลังจากที่โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยให้กู้เงินเพื่อดำเนินโครงการจากธนาคารโลกหรือว่า World Bankและล่าสุดค่ะก็จะมีการลงนามในสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคม2569ที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นช่วงการประชุมครม.สัญจร หลังจากที่ได้ผู้รับเหมาที่ชนะการประมูลในรูปแบบนานาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตานั้นนะคะจะใช้งบประมาณวงเงินอยู่ที่ 10,000 ขออภัยค่ะจะใช้งบประมาณวงเงินอยู่ที่ 1,800 ล้านบาทนะคะก็จะมีระยะทางในการก่อสร้างเนี่ยประมาณ 2.2 กิโลเมตรค่ะรูปแบบของการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตานั้นจะเป็นสะพาน2ช่องจราจรรูปแบบสะพานคานขึงและคานยื่นจะเริ่มก่อสร้างได้ทันทีนะคะหลังจากที่มีการลงนามในสัญญาจ้างในวันที่31สิงหาคมนี้และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2572หรือมีระยะเวลาในการก่อสร้าง 1,080 วันนั่นเองค่ะและเมื่อเปิดใช้งานแล้วนะคะก็จะสามารถเดินทางข้ามไปยังเกาะลันตาได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะปกติแล้วนะคะการเดินทางจะต้องอาศัยแพขนานยนต์แต่เพียงเท่านั้นนะคะซึ่งก็จะช่วยเรื่องของการลดระยะเวลาในการเดินทางค่ะจากประมาณ2ชั่วโมงก็จะเหลือไม่เกิน10นาทีเท่านั้นนะคะก็จะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางการขนส่งรวมถึงช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่อีกด้วยล่ะค่ะต่อมาค่ะนักเรียนโรงเรียนบ้านลำทับสังกัดสพป.กระบี่คว้ารางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญพร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาทค่ะทางด้านดร.ศินีนาถอารีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเด็กชายณัฐกรบัวบานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านลำทับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ได้รับรางวัลชนะเลิศราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญพร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาทจากการประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นหัวข้อการละเล่นบ้านฉันค่ะกลุ่มที่4ภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2569นะคะสำหรับการประกวดในครั้งนี้ค่ะกำหนดจัดขึ้นโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับรางวัลจากนายประกรณ์นินประพานรองนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569นะคะที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพมหานครค่ะโดยมีนางอนันลักษ์ไกลนราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำทับเป็นผู้สนับสนุนและมีคุณครูเนาวรัตน์แซ่ห้ามเป็นผู้ฝึกสอนนั่นเองค่ะซึ่งรางวัลในครั้งนี้นะคะถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านลำทับตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ฝึกสอนครูปกครองรวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้านการใช้ภาษาไทยและการสืบสานคุณค่าภาษาไทยภาษาถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาติดตามนะคะกับพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะ
1: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
2: wow.
1: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
3: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
4: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
5: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
6: คนไทยไม่เอาสินบน
5: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศข้อดีของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือความสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารกับผู้คนแต่โซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์ก็มีข้อเสียต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานต่างๆได้ง่ายทั้งโพสต์ข้อความรูปภาพหรือวิดีโอที่ตัวเราเองอาจพลั้งเผลอหรือพลาดท่าถูกขโมยผลงานไปแบบไม่รู้ตัว
7: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: รอบวันบริการ
1: กลับมาติดตามกับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะโดยขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ตลอดช่วงนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสค่ะต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเทศบาลเมืองกระบี่ขอเชิญชวนคนวัยเก๋าอายุ60ปีขึ้นไปร่วมประชันพลังเสียงบนเวทีมนเสียงวัยเก๋ากระบี่คอนเทสต์ครั้งที่2เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหญ่นะคะได้โชว์ความสามารถทั้งเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงพร้อมลุ้นชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25สิงหาคม2569ผู้ที่สนใจนะคะสมัครได้ที่กองสวัสดิการสังคมชั้น3สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะคะได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562-0601ต่อ118ในวันและเวลาราชการค่ะด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน45กระบี่มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครฝึกอบรมในหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติแบบอัจฉริยะโดยจะมีระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน18ชั่วโมงค่ะและรับสมัครจำนวนจำกัดเพียงแค่20ท่านเท่านั้นนะคะโดยจะเปิดรับอบรมในช่วงเดือนกันยายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ที่สถานที่ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน45กระบี่ตั้งอยู่เลขที่245หมู่ที่7ตำบลไซทายอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณวิทยวัฒน์ผู้ประสานการฝึกหมายเลขโทรศัพท์06 2559-9098ในวันและเวลาราชการค่ะและทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารในรายการรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะคะวันนี้นางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายอำนวยใจเกลี้ยงช่างเทคนิคควบคุมเสียงและดิฉันรุจิราเจริญโสภาผู้ประกาศสวัสดีค่ะ
0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
2: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
2: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
2: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์สายล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
2: ที่เมืองทองไปเที่ยวบ้านดอนงานชักพระ
3: ยอดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ดำเนินรายการโดยอาจารย์สมบูรณ์แต่งเกลี้ยงหรือลุงบุญ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันแล้วนะครับในรายการต้องเริ่มที่ศิลปินพื้นบ้านทุกสัปดาห์วันนี้วันศุกร์ครับช่วงวันที่28เดือนที่5คมพ.ศ. 2569ตรงกับขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมาเมียกับปฏิทินย้อนเวลาในอดีตที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่28ที่5คมพ.ศ. 2417ได้มีการออกประราชบัญญัติปิกัดกาเซียนอายุลูกทาสไทยขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่5กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบเนื่องมาจากว่าสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพจงสันนิษฐานว่าแผ่นดินสยามแต่เดิมเลยยังมีทาสประกาศสยามได้รับแบบอย่างในทางพฤติกรรมกองการใจคนเหยียงทาสมาจากอดีตนะครับมาจากอดีตก็คือคมดังนั้นคำว่าทาสจึงได้มีการสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยยุคตะกันจนกระทั่งมาถึงในสมัยแผ่นดินของสมเด็จพระปิยะมหาราชหรือว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ท่านทรงได้ทรงมีพระราชดำริเห็นว่าควรที่จะมีการปลดปล่อยทาสให้หมดสิ้นไปโดยให้ความเป็นถ้อยกับลูกทาสทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าทาสนั้นเป็นเครื่องคอยท่วงความเจริญความก้าวหน้าของประเทศแต่ในการที่จะปลดปล่อยทาสเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเงินตราเป็นจำนวนมากต้องจ่ายจ่ายเงินให้กับผู้ที่เป็นนายทาสเพราะช่วงเยอะแล้วที่คนที่เป็นทาสในเกิดมาจากการกู้นี่ยืมสินการบอกไม่มีจะจ่ายก็เอาหลูกเอาล้านมาคัดดอกแต่เดินดิให้กู้ยืมกันไปจึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากใจในการที่จะไม่มีการปลดปล่อยทาสแต่หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบราชบัญญัติพิกัดกาเซียนอายุทาสแล้วพระองค์ท่านก็ทรงมีพระกรุณาโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมประกาศช่างให้มีการเลือกทาสกันขึ้นในเมื่อวันที่31มีนาคมพ.ศ. 2448ทรงให้มีการจากฎหมายในลักษณะเอวาอาญาประกาศห้ามมิให้มีการถือค่ายทาสกันอีกต่อไปก่อนนั้นพระองค์ทันใดทรงกล่าววิธีลดขาตัวทาสและทรงได้มีการวางนโยบายให้การดึกร่าเพื่อปิดทางแม่คนนิยมมาเป็นทาสอีกทั้งพระองค์ท่านก็ยังได้จงมีพระราชดำรัสให้ประชาชาติได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์เพื่อเจียได้นำออกมาใช้ในการปลดปล่อยทาสกันในครั้งนั้นจนกระทั่งได้มีการเลิกทาสกันมาในแผ่นดินของพระองค์จนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของทาสหลายๆท่านก็ได้เรียนประวัติศาสตร์มาแล้วนะครับเรื่องการเป็นทาสเขานะครับในสมัยคนรัชกาลที่5นะครับเมื่อก่อนนั้นมีทาสกันการเลือกทาสก็เป็นเรื่องที่ลำบากสมัยนั้นนะครับลูกทาสบางทีก็ไม่อยากออกนายทาสก็อยากได้เบียร์ไม่ไล่เรื่องกับ นิปนาของสังคมสมัยก่อนครับแต่อย่างไรก็ตามราชการที่5ก็พระองค์ท่านก็ได้ทําให้ประสบความสําเร็จได้นะครับกับเมื่อวันที่21ปศ2487หรือว่าก่อช่อ1944ผู้แทนจากสาธารณรัฐสหภาพโซเวียตสมัยนั้นนะครับหรือว่าอีกประเทศก็คือสหรัฐอาณาจักรคืออังกฤษและก็สหรัฐอเมริกาก็ได้มีการประชุมกันที่คัมบาตันโอ๊กที่กรุงวอชิงตันเพื่ออภิปรายการจัดตั้งชาประชาชาติอันนี้หรือไม่มีการคิดและก็การก่อตั้งชาประชาชาติจนมาถึงปัจจุบันนี้เลยครับนี่เริ่มต้นมาวันที่21สิงหาคมพ.ศ. 2487ครับเอาเลยครับไม่ทันได้ติดตามรบกวนนั่งตะลุงกริ่งหน่อยตะลุงจ้าคนครับติดตามรบกวนครับ
5: ทีนี้กูก็โดดเองนะว่ามึงก็จนแต่กูตามึงหนองก็ว่ามึงนี่จนกำเดิดว่าจนอุบัติเหตุแล้วมันจนกำเดิดจนอุบัติเหตุเหรอแล้วมึงจนไปคือกูนี่จนรังร้านหนูก็จนกำเดิดเตะคนเราเตะจนเลยนะจนเพราะเราไม่ทำงานหรอกนะแต่ไม่กี่การนั้นรับรองไม่อดตายไม่เจ็บทำไรเลยมึงเชื่อกูเถอะกูคนจนเราเห็นไม่ทำใจกิจทำไรแต่เงินมันกัดที่ถูกทิ้งนี่มันกัดที่ถูกทิ้งคือทำใจกี่ดีทำไรเนี่ยทีนี้มึงเตะมึงบอกว่าจนเนี่ยมึงไม่มีทรัพย์สินรูปบัตรแม่แต่นิดเดียวเลยอะกูยอมรับเถอะเออว่ากูนั่นมีเตดินประมาณสักตรองงานนี่ชะดาไอ้เตดินตรองงานบ่มันลุยแล้วมันลุยในแต่ว่ามันโยตึงจนคนรวยแล้วอ่ะเจอเตดินโยตึงจนคนรวยมันปลูกไรไม่ขึ้นมันขึ้นนั่นแหละแต่ผลประโยชน์มันกัดกันนี่ผลประโยชน์มันกัดกันบ่คือคนจนเราตามใจตามไรเถอะโดนเพื่อนบีบโดนเพื่อนออกเรียกทุกเรื่องนะทีนี้อย่าว่าแต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเถอะกินแต่ธรรมชาติอย่างออกเรียกคนจนเลยป่ะนี่ธรรมชาติมันออกเรียกคนจนเปล่าอ่ะมึงอย่าลืมมาธรรมชาตินั่นแหละเป็นสิ่งที่ยุติธรรมแก้ชีวิตมนุษย์ในสัตว์โลกแต่ธรรมชาติไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมเปล่าอ่ะยกตัวอย่างไงว่าวันเนี่ยเอ็นไว้วันขึ้นมาทำใจมันคนจนคนรวยคนชั่วคนมีคนดีคนเลววันไหนแจ้งระว่างกว่าไอ้ความร้อนตาวเตียงกันหมดนั่นไม่ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติเอาในเรื่องวันกูยอมรับไปยุติธรรมในเรื่องอื่นกูไม่ยอมรับในไม่ยุติธรรมเปล่าแต่ธรรมชาติยุติธรรมจริงแต่เงื่อนใจคนเรามาไหนมาช่องตีนงเลยโยกีตีนบนช่องตีนกับไม้เครือกอีไส้อยู่แอนวันก่อนเครือกตีไส้บนหลักแรงงานเพื่อนไม่ใหญ่กูเครียดซะบ่เจ็บจะทักตีนบ่โดนอยากตายโอ้โยกีตีนเล่นกับหัวไอ้ทั้งเซ่กันมันไม่ยุติธรรมกันมันยุติธรรมจริงกันใจกับไว้เท่หัวจะตั้งไปเพลย์อ๋อแล้วเบอร์หัวตัวมันตาวูล่ะโอ้นั่นกันตัวตาตีนมาเออไอ้หนึ่งกาบตัวตาวีตีนของลุยไอ้เงาบตัวไอ้ทินกองลุยไอ้กาบดูประตูมันยาวล่ะเอาเนี่ยกันตัวยาวทินมาเออไอ้หนูยาวอีไตวงมาจากตีนหนึ่งหยัดผอมทีบกันว่าทีบกันว่าเอายาขี้โกรธพี่น้องธรรมชาติไอ้เจงก็จะปลดเร่งได้ก็กาบแรงธรรมชาติด้วยตีลังตารถมึงตายออกปากธรรมชาติรุ่นนั้นยังมาใหญ่กูโอ้ฮันก็เรื่องขี้โกรธเนี่ยในธรรมชาติมันไม่อยู่ติดตามคู่ครัวเลยดิในยาวาอื่นใครทิ้งแต่ต้นไม้มันยังออกเปรียบคนจนเลยในต้นไม้มันออกเปรียบคนจนเปล่ามันเงินไม้ต่อเดี๋ยวเงินต่อตีนจนเราจ้องต้นต่อต่อเดี๋ยวก็กินควักอยู่แล้วเสยมันต่อเกตกับก้องคนรวยทีนี้ก้องคนรวยเตะละพี่เดี๋ยวก็เป็นดอกมันกิ้งเงี้ยก้องเราตาบ่อยอนโบงออกจากโบงร่องโบงวินก็ล้วมก็เล่นจ้ะเสยจำชนต้นใหม่มันไม่รู้คนไหนจนคนไหนหลังที่ก็มึงตีดินมันไม่สมบูรณ์แล้วโยกคนตาดมนี่ก็มันนู้ไม่ดีมาแต่น้อยก้องคนรวยก็เป็นก็เรามากไหมแต่เปลี่ยนกูลอกลุดกูบ่ดิเสยกูเจ้าเดินแรงตำตายคนกว่าเป็นไม่เป็นใจแหม่มปีนี้กูใกล้คนรวยชาติแล้วออกขวักนู้ดิแรงเจ็ดรอบบานเนี่ยก็โยรุงปีกูไปแล้วว่ามันเป็นรกมันกิ้งเงี้ยเสยก็รู้ว่าใกล้คนรวยแล้วก็เป็นคนนู้นคนรวยก็เลยเป็นด้วยว่าย้อนบ้องใช่ใช่ไหมกูบอกให้น่ะเป็นดอกกูลืมอำนาจที่กูดีใช่เสยกว่าอู้ได้แดงก็ไปบึ้งไม่ใช่กูใกล้ตีเนี่ย แรงลืมแรงลืมแรงเท็ดรบานโย่3วันไปแล้วบ่งล้นแววป้ากูว่ามึงมันหน้าฮอกไม่ต้องหน้าตั้งใจจะว่าฮอกแม่นั่นผอมมึงแล้วมึงก็มาแรงตําแหมมได้มันนาเดชนมาดูแรงไรกูแล้วนี่กูคือทําใจกิดตําไรสร้างไรไม่เจริญพุทธมึงคิดแรงเอ็นไม้เวลาพวนเขาเลี้ยงแหมมู่หาโลกมู่แฟงก็ได้ใกล้โลกมู่เจอดินเจอต้วนยางเราสร้างแหมมู่ก็เพราะกันเวลาโลกมู่แฟงแหมมู่เราเกิดแควแล้วไม่ดีแวบดีเพื่อจ้องตัวได้พิษเกิดจ้องตัวกำแวบคนในจ้องตัวแต่ถ้าเวลาโลกมู่โตกแม่เดียวมันเกิดแก่ยี่สิบมึงแหละเพี้ยนโลกมู่กระโตกของกูก็เกิดจังเสียเมียก็เดี๋ยวกวัดขวัญกูไม่ได้ให้กินยังได้กูโยดนแต่ต้วนมันโลกมู่กูหลักตำม้วนแก่ซ้ำเออนานๆได้กินกันแน่นไม่ริ้วเพ่ใจไม่ตึงเครื่องไม่แล้วมึงตามเรือม้วนเดลิวคือกูปัดน้ำมันน้ำเวียนว่ายตายองค์เหลือกระชัดอ๋อยนั่นมู่เวียนเวียนกับมันกับมันกูครัวเลยทำใจทำได้ทีเดียวแหละแต่กูยังติดใจยังติดดินซ่องงานนั่นอยู่เลยกับมึงใจแต่ไม่คิดปลูกได้กูก็คิดแต่ก็นาวัดตับลอยไรวางครบคงไรพ้นประโยชน์กูก็เลยจะเด้อกันในที่ประชุมจุ่มกันนี่เจริญระว่างโลกเมียกูจ้ามก็จะเด้อวัดพวกกองกูจะเด้อว่าปลูกเรียนกองโลกมันจะเด้อว่าปลูกยางทีนี้ก็มึงใส่แต่ไม่จะเด้อว่าปลูกยางอย่าลืมมาย่างทุกวันนี้นี่ราคายังพอใกล้ได้ยางมันแพงๆจริงแต่เงื้อแต่เวลาด้านโต๊กไม่ใช่ใกล้ตันเจอเงินไว้เด็กจะไม่ตันนายกชวนตันเป็นนายกเด็กจะไม่ก่อนยางกิโลที่ที่กว่าบาททีนี้กูตัดยางก็คู่กันดิวันนั้นว่าชาวอเมริกาก็มาชอรถก็เทน่าบ้านกูก็โกตามลุงน้อยเพื่อยางยางมั้งทีนี้กูว่ายางล่าเนื้อโลตัดได้แล้วแหมโลจีบร้องกว่าตาจีบร่องตากันแต่ล้านกูใกล้กันไอ้กอชอรถหน้าบ้านกูเลนพลาดไปล่างบ้านไปเจ้ายางพอกูเจ้าได้ตรองราวก็โคบอกว่าลงหยีบเช็ดแล้วมันตกมึงใกล้ไม่ทันมันลงกูใกล้ไม่ทันมึงเลยเดี๋ยวว่าไม่กล้ากูกลัวเลยทีนี้มาตีในทีประชุมกับไปนี้กับชั้นเที่ยงโรงเรียนอะไรนะนากันกี่เที่ยงเที่ยงเดียวนะทีนี้พอรุ่งเช้ากูก็ต้องกดเมียช่วยกันแบกจบไปคุดลุ่มโรงเรียนพ่อกูคุดได้ช่องรู้ไหมเจ้าดินคนรวยโยตึงดินเราก็โกมเลยวันที่คุณลุ่มโปรกได้ยันแหวะว่าไว้คุณลุ่มโปรกเรียนเอาไปทุบโปรกเรียนเลิกยาโปรกเสยเที่ยงว่าเวลาเรียนเราเป็นล้นนักกู้ก็ไม่ปักนอนป้ามันตึงกันมึงแรกกูไม่ด้วยตำไรเหรอเนี่ยนี่ก็เดินออกมาพอไปเฟรดเนี่ยมาเที่ยวรำดูราเฟรดอยู่ก็ผมต้องการได้รำมาดูราต้องการที่จะหาเมียดินได้ตายโอ้งโยมันพี่เอาเมียเราล่อยตายฮะไม่ได้ยินโลบาดหลวกเหรอแหละที่เขาตอนนี้นี่จะเชื่อไม่เชื่อผมไม่ว่าหรอกแกแต่การที่ผมเดินทางมาเนี้ยผมต้องการที่จะบวชจะเรียนปีนี้พอจะรู้จักวัดบ้างไหมตอนนี
6: ้ไอ้วัดนั่นรู้แง่รู้ย
5: ะแต่มึงแรงวัดกันดีเลยนะจะนำนองจระก้าไปวัดเถอะจะนำผมไปวัดหน่อยแต่นี่คือวันนี้ก็ผมรู้แง่วัดจริงแต่ว่าผมกับว่าวัดผมไม่โตกันกับใจแต่ไม่โตกับว่าวัดกัดขึ้นเนี่ยมันกัดกันซ่าพี่เลนี่มึงบวชก้าวซ่าแล้วปีนี้มันปั่นเปลือกแต่ได้กัดกันก็อำนาจแอบเราบวชก้าวซ่าอันนี้ถึงก็ทำให้กูได้บ้านกับพวกวัดเสยคือวัดบรรดงอำนาจที่จะเริ่นถึงปลาตั้งวัดยังคงเดียวนะยังคงเดียวที่ที่บอกตึงจะดูก้าวปั่นซ่ามันก้าวซ่าไม่ได้เสยกว่าเลววงเดียวมันเหี่ยวใจกุดเลววงเดียวมันเหี่ยวใจกุดมือกลางขึ้นปลากีราดพี่ไม่รอเกี่ยวทีนี้พอตึงจะดูก้าวปัญชากันนะกรรมการผู้ใหญ่บ้านเขาก็แกนกันแล้วว่าอย่างน้อยก็พอได้เจ้องทีนี้เราก็บวชไม่ก็ไปสร้างองค์แต่จำนวนบวชไม่มาติดกูก็ไปกันทีนี้วันที่บวชนั้นกูก็ไม่ก้าวใจจะไม่ว่ากิดกองตรงก็ตำเรือมั่งก็เลยตามตรงปานที่ในโบสถ์ว่าตำเรือล่วงไงพิษกิดกองตรงทีนี้ตรงปานแกก็บอกก็เลยว่าวัดก็เลยล็อกไปตึงว่าวัดก็ตำเลยก็เราตำมันแล้วกูก็บอกล็อกมาวัดเองทำใจว่าวัดตำเลยกูตำทุกทีว่าวัดกวาดวัดกูกวาดกันมาตากยากูตากันกูตำถูกเรียกว่าชาวบ้านย่ออีตายกูเป็นพระดีแข็งแต่วันที่เจ้าไอ้มึงจะไม่ยั่งเจ็ดวันต่อกล้าแล้วอีขำนั่นเดี๋ยวมึงครอกูเจยก็ว่าวัดแกกันแรงเนี่ยกว่าถึงในไหนก็อีทึกปล่อยกันเดี๋ยวลาปล่อยวันนี้ไปทำวัดยินกันในโบสถ์ไหว้พระไหว้พระว่าวัดแกก็เดินนำหน้ากูตามร่างกงตีร่องร่างกูร่องรวมเป็นที่พอไปถึงปากตู้โบสถ์แกก็เปิดปากตู้เข้าในโบสถ์แต่มามานอนกว้างปากตู้
6: ทีนี้ว่าวัดแกกันไม่ยีกันมาหยอกคุณกับมันคิดแกก็เลยเอาตีนชัดมาบอกผมมาหยอกคุณแกกับพูดปากดูกันในโบสถ์บอกว่าวัดกาพลกูชัดมาพิ้งกับกันลาวันแล้วมึงชัดเลยบอกว่าวัดชัดแล้วกูทำไมชัดพิดคิดเหรอแล้วมันพิดคิดหรือประจมปานร่างเด็กวันบวชไว้ตามตามกับวัดหรือกูชัดแล้วกูกันในโบสถ์พลตึงองตีตามร่างกูมันยันตึงกับกันลาวันชัดมาชัดมาองตีตามชัดชัดมามันเล่นพลพอมาเล่นพลองตีเจ้มันไม่ได้ชัดตีมกาโบสถ์เพื่อพิดคิดทีนี้องติเจ้ไอ้นุกานลังลบหยิกมาเดียนมึงเชื่อไหมเด็กเราก้าประโยชน์ในโบสถ์กูรับจ้องเตือนเลยองติเจ้ยังหยิกมาลานวัดเลยประโยชน์วัดได้ไปรักชัดมากกันอยู่แต่ไอ้นุได้ชัดป่าได้ตีเจ้ว่าหลวงเรารับไปแล้วจังก้าไปถึงลูกหยอกขึ้นแต่กูนุได้ชัดแล้วตำเพื่อจะว่ามันหยิกมาเป็นลมป่ะทีนี้พอตีเต้กูเติร์นกันได้แค่หน้ากาตีเต้กับกูรอบกูตัววัดวายายารอบมาแล้วตั้งมาได้วัดเย็นเลยแล้ววัดเย็นตัวตีรุ่งแหละมันมาด้วยกวนใจเนี่ยมาอีกมากกันอยู่แกเตรียมตัวนั่งก็ดีเตรียมตัวไว้พระทีนี้ที่เราก็นั่งก็เตรียมว่าวัดเก๋ก็ยกขึ้นไปจุดเตียนที่หน้าประตานแต่ในขณะที่แกโกงจุดเตียนเนี่ยก็มายังมีบาปว่าก็โยมเองใส่ก้อยว่าวัดเนี่ยกูเป็นใครว่าด้อยลงแล้วต้องมาหยอกขึ้นไปเอามือเจยกลัวพิษคิดแล้วมันพิษคิดมันมาน้อยลงแล้วกูหยอกขึ้นตึงเอามือคงเจยใกล้ว่าวัดตึงไก่เลือกแหล่กูตำตาเกี้ยวๆทำไมโตแรงได้แต่ในขณะที่กูคงเจยกล้องว่าวัดกล้องกูมันน้อยเหล่าล่ะใกล้มึงอือตึงคงติดตามหยอกขึ้นตึงคงจำใกล้กูเราจำใกล้เองนั่งตาวัดไปโยวัดไปจำใกล้กันหวานนุกันนี่ตายเนี่ยเฮ้ยจริงเลือดเชื่อพอดีว่าวัดตั้งแกบวชนะแล้วเฉยตกลงเบอร์ไก่ไปนุ่งอะไรแต่อุบาทอะไก่ว่าวัดด้วยว่าดังนี้รักเต๋าโก้เด็ดใจจะมึงได้บ้านกับแกดังไก่หุงไงเฉยแกตั้งกูเห็นได้ยังเดี๋ยวเล่งได้กับไก่ตึงมึงไปลาเพื่อนได้เพื่อนกูมาลาใจกูรบไปลาเมียโอ้เมียมึงนี่ปากหมากไม่จริงปากเดียวใจเล่งจัดแม่เล่งจังเจ้าทีนี้ตามใจเรื่องไรเดี๋ยวก็ตาโรตึงหูเมียเราแล้วมันก็กระจายก้าวเลยเสยมันแรงทุกเรื่องแรงมึงคิดแรงจริงแต่กูนอนกับมันวันเตียงยังไปลาวหัวเลยเมียมึงเมียกูจะบอกยังเด็กคนยิ่งก็นั่งตามเพื่อกล้องดูนี่โยยังชัวร์จะกี่เลวแกนึกว่าเออกล้องเราจ้าพอจ้ามองยังชัวร์ก็เลวอีแกเราก็พูดปลาไงแกเราอุบาทว่าว่าดื้อยันเอาจ้านวันเตียงลาวไอ้เน่งแต่เมียมึงก้นน้อยฮะเมียมึงก็คนเดี๋ยวมึงแรงง่ายเลยแล้วมึงกูไม่จะโดนแรงใครตีก็กูนึกว่าตาได้แล้วพนันตรงนู้ไก่เหน่งตะยังคิดอยู่เลยทีนี้ว่าวัดกระชั่งกับพระพุทธเจ้าวัดนั้นก็ตายทันทีผมท่านเป็นพระผิดทรงจะมีแค่คนเราเชื่อมาได้พระนี่โอ้จะก็แต่พระก็ยิ่งคนเพื่อไปเรื่องนี้ผมรับผิดชอบยายพอร่วงยิ่งผมมันแน่นอนได้มาเจอกับหนองลุงเจอแกบุกแพร่แพร่ดงดันลงในตอนริมแตงแน่หนุ่ยหน้ากลางผู้ฟ้าเงินตรงเรื่องพื้นย่อยกลางในเป็นเทมาก่อนเดี๋ยวรู้วัดแหวกกล้องโยกี้

0: วัดเราคือเลวด้วยกันเลวเดี๋ยวพวกลูกนะเดี๋ยวพลกำพลเดี๋ยวพ่านกำพ่านไปเถอะ
1: เราไม่ชอบคนรอพ้นไม่เป็นผู้แรงไม่เป็นแรงจัดเลวจังเลยอย่าไปพูดกับใครแรงเจ้าจะไม่รู้ยืนบ้านเดี๋ยวเกเดือนน่ะสิกัน
0: ไอ้พวกมาไรไปพวกแต่เมียดูขากันได้ทุก
1: เออนวยมาตัวหลังกันเจอเพื่อปุ้มเต็งกับเต็งกับเต็งเป็นหม้อรักษารูไก่อุ้งกับ
0: หม้อไรก็ว่า
1: หม้อรักษารูไก่อุ้งกับ
0: อะอยู
1: ่กับ
0: แม่นแน่นะ
1: มาบ้ามจริงกูไอ้หนุ่ยยกแต่ถ้าแกเริ่มย่อยอย่างนี้กูเริ่มไปรู้กูใครอ่านเหลือด
0: ทีนี้เจ้าชายเมืองได้ยังลูกผมนี่เป็นราชรถของสิริพ่อนครินสิริแม่ศรีมาลาเงินประมาณนครศิลป์นครประเทศดีเจ้าชายมานี่มาใจผมต้องการที่จะบวชจะเรียนนะนี่เธอต้องการที่บวชจะเรียนครับผมไอ้นี่ก็พอร่องไปว่าเรามาอีบวชกันอีบวชแล้วมึงบวชตำมาได้เหรอทีนี้เจ้าชายนี่มาอีบวชเรียนวัดเราครับผมได้ลูกแต่วัดเราไม่มีได้ท่อนมีแต่ตำมาตอนนั้นแหละตำมาพวกคุณจะเรียนนะและอีกอย่างผมต้องการที่จะงานไร่รำมรดาด้วยอ่ะไอ้นี่ก็พอร่องไปว่าเมียต่อติ้นปีหน้าเราเจอเครื่องราชตึงร้อยพอร่องเป็นวัวหน้าวงวันนั้นวงรูด้าเอ้วกับมาเจงนั้นจะปล่อยล่วงเข้าไปนังการครูอยู่ตรงนุกก็ได้นั่งเถอะเลี้ยวแปรได้เดี๋ยวไปจบรำอยู่ปันนันมองไม่แน่เพื่อปล่อยล่วงเราไม่ได้ยุ่งก้องปันนันอันไหนหนุ่ยเราบวชเราชาติแรกเลยเราไม่ลบไม่ล่วงเราไม่ว่างไรเหรอ
1: นี่เดี๋ยวปล่อยล่วงมาบวชโยวัดปล่อยล่วงบวชโดยไม่ว่างไรใจดุถ้าไม่ว่างไรทิ้งเบียร์เวลาตรวจใจไม่ไอ้ลบกว่ามั้งเอาปล่อยดับเก้าเหลาอย่างก็วิ่งยิงอยู่นู้น
0: ไอ้ไรก็เตือนว่าเดี๋ยวใจไม้ก็ผมไม่ยังได้ดิโอ้กิโยบวชผมไม่ว่างไรพวกความทุกข์ความรบในบรรพายของชีวิตวัดดอ
1: นี่มันวัดดอเปล่า
0: การไม่ว่างไรจริงแต่เกณฑ์ไม้ปกก็ไม่เป็นวัววัดบุกโคตรแต่บวชเพื่อความทุกข์ความรบเปล่าฮะตั้มตุรากิกันเพ่นี่นี่โยมใจเคยกูมาได้เฉื่อยไอ้หนุ่ยไม่ปากไอ้หนุ่ยไม่ยอมรับก็ได้เอาไก่อื่นบังหน้าอยู่เพ่มันไม่เหลืองเลยไม่เหลืองซื
1: ้อทีนี้ในการเดรก้ามาอยู่ในวัดตรงนั้นไม่ใช่ก้ามาอยู่เผื่อนุกกับร้อยลูกไม่ใช่ก้ามาอยู่เผื่อนี่อันไม่ใช่ก้ามาอยู่เผื่อพรานก้าวชาบานไม่ใช่ก้ามาอยู่เผื่อสร้างความรำคาญในกวัดเมื่อคนบางคน
0: ไม่ต้องบางคนบ่เลยเหม็นว่าเมื่อในนุ่ยเนี่ยแล้วก็นับรูกันนะสอยแตงกันนะกูไม่ชอบมันจะแรงแตกกันอยู
1: ่แล้วในแกแรงแตกเปล่า
0: แล้วแกว่าคนบางคนเดี๋ยวอุบาทเดียวกับวันแล้วคนบางคนไม่ใช่กูแล้วไงโอ้รอกูรอเนี่ยไอ้พอแรงแตกกันวันนี้วันก่อนล่วงยายกูชัดผ่านตั้งครัวพอได้เซยนั่งกินข้าวกันในครัวเลยกูล่วงยายแล้วก็แมว
1: มึงล่วงยายแมว
0: อะไร
1: ตีนี้ตึ้งตีนี้ล่วงยายก็ด่าแมวเลย
0: เออเด็กก็ตายแมวเพลิดเด็กก็งามนี่แมวนะอย่าต่ำได้ตาเตะนอนนอนอย่าขึ้นเด็กไรแมวนะก็ด่ากูโรเนี่ยว่าเบียดกูเออเด็กไอ้ยามนี่ต่ำไรนี่แมวนะนี่นี่พอจ่าโม่เลยหลานเลยนะอย่าขึ้นแตกเหลือแล้วเหลือแมววิ่งแมวนี่มันโม่กูชัดผ่านตั้งครัวไป
1: ชัดลวงใหญ่กูมากเกี้ยว
0: ไม่ปากเออดอกเกิดเมียให้กูรักเสยไม่โลเกก็ลูกคนโน้นอ๋อเลยติเปรตต้องพี่กลางวันได้เราบอกกันไม่ล่วงตานุกอด
1: โอ้เรียนล่วงใหญ่ไม่ล่วงตาคนเราเคยก้นแล้วเรามั่งมีตายโอ้งเปลือก
0: แล้วเปรตจังก็เปรตมาเรื่อยล่วงตาล่วงใหญ่เรา
1: เสยมึงเชื่อไม่คืนไหนคืนเด็กกูไหวกับเมียคืนในคืนเรียงจ้าเรียงไก่ร้อนเรียงมอน
0: เมื่อเตียนก็นุ่นไก่ร้อนพี
1: ่ตายมาเรียงจ้าเรียงไก่ร้อนก็เหลา
0: คือเกินเรียงแท้เรียงไก่ลอนก็นั่นมึงจะมาไอ้ปอตาด้วยไอ้เก้แล้วก็นอนเอ็มรุงเลย
1: เฉยก็เรารัวก็ไม่รับตีอย่างเดียวยุ่งโหลก็เลย
0: ก้องรุนกระเจี๊ยเท่านี่แหละอ่องนึงนะถึงที่เรานอนก็ไม่เอาชาติเพิ่งกันอยู่อีกถึงจะไม่ตีเจ้ไรเก้ก็ยังนอนเอ็มเปรี้ยวเลย
1: ก็เลยกูไม่ตาบูเจอคาดขาแล้วกูขวบร่วงตาวิ่งรนเลย
0: มึงมันเลยนอนใจไอ้นุ้ยที่นอนมันนอนในเรือแล้วจะได้วะ
1: เสยรุ่นโครงเคร่ง
0: ล
1: รื่องใหญ่

0: อันตอดหม้อหนอตอดหม้อคลื่นนักว่าวิ่งปานกันตั้งมันมึงควบล่วงตาล่วงใหญ่วิ่งรุ่นอย่าว่าแดงล่วงตากับล่วงใหญ่เด็กมึงจะไม่กลางวันตีกาวแล้วนุ่งเดี๋ยวหลักผูกกับตำกลางรุ่นเลยเซยกูเร่งประชากร่างกายว่าการก้าวรู้ไหมหนิงตึ้งกันนั่นว่าไม่ต้องห่วงกูกันใกล้เลนตายโอ้งกูแล้วคนเราโยใหญ่กี่วันตายแล้วเนี่ยคิดว่างควันยังเราสามารถเดี๋ยวบวชโบยมาแอ้ได้ก็มาโอ้ฮานรถกูแล้วแล่งแต่กูเดียวนี่กูหลงมันใจชาดเหมือนลิงเดี๋ยวจะนี่ไอ้ยังอากาศมาได้ปล้ำกับปลาเป็นเด็กจนเปรี้ยวอยู่บ่ได้หรอกกูจะกรองเดี๋ยวก็ถึงจนก็ได้ยางอยู่อีกในป่ากล้วยอยู่ยางไอ้เลยยางปลาได้ยางปลาได้กี่พื้นอ่ะตอนนึงนี่เรื่องต้นเดียวนี่มันได้ป่ากล้วยอยู่คือยางป่ารายางต้นย่อยเลยจึงยางแต่เล็กกันแต่มันป่ากล้วยอยู่คือแบบว่ากล้วยเรามันปลวกจึงไปพิงยางตอนนั้นอยู่นั่นไม่ใช่ยางป่ากล้วยนั่นกล้วยพิงยางก็เมื่อแล้วทำไมยางตอนนั้นลมแล้วกล้วยเราดีปิ่งก็ไอ้ปิ่ง
1: ทีนี้เมื่อไรที่ผมจะได้เรียนเนาะเลยวันนี้จะเดินทางมันได้ไปปากันก่อนลูกตรงนี้จะได้เรียนดินทุนลงครับท่านอาจารย์นี่ผม
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยขับเคลื่อน6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการ17จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยขับเคลื่อน6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
9: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือโดยกำชับให้ดำเนินการใน6มาตรการหลัก ในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดประกอบด้วยการบริหารจัดการในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวทุกมิติเตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเป็นระดับแรกและถ้าสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายชวนันท์มาลีรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสั่งการให้เร่งฟื้นฟูถนนสะพานและเฝ้าระวังน้ำท่วมสนามบิน
10: นายพัชรพงศ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมตรวจเยี่ยมจุดเสียหายสำคัญบนถนนทางหลวงหรือไฮเวย์ทางหลวงหมายเลข1168ทางหลวงหมายเลข1169ทางหลวงหมายเลข1081และทางหลวงหมายเลข1371บริเวณสะพานกิโลเมตรที่สูงกว่า600โดยได้มอบถุงยางชีพที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาระแดงอำเภอปัวและเน้นย้ำให้กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทจะส่งกำลังพลเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนเร่งซ่อมแซมเส้นทางสะพานและติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยทันทีนอกจากนี้ยังได้ประชุมเตรียมความพร้อมณท่าอากาศยานน่านนครจัดการให้กรมท่าอากาศยานเฝ้าระวังระดับน้ำรอบพื้นที่จัดระบบระบายน้ำลอกคูคลองเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองและแผนเผชิญเหตุเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบินและการเดินทางของประชาชนโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนพศรแก้วขำรายงาน
3: รายงานจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผยกลวิธีหลอกลวงของมิจฉาชีพเพื่อเตือนแรงงานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศนายอิทธิเดชสุพงศ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเตือนประชาชนระวังถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศเสี่ยงสูญเสียเงินและไปทำงานแบบผิดกฎหมายโดยวิธีการของคนร้ายมักโพสต์ภาพและข้อความโฆษณาเชิญชวนไปทำงานต่างประเทศเช่นงานเกษตรงานร้านอาหารและงานอื่นๆผ่านทาง Facebook หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆอธิบายลักษณะงานว่าอัตราค่าจ้างสูงสวัสดิการดีไม่ต้องเรียนหรือสอบภาษาให้ยุ่งยากโดยจะให้ทำวีซ่านักท่องเที่ยวก่อนและแอบอ้างชื่อบริษัทจัดหางานที่มีอยู่จริงและถูกต้องจากนั้นจะเร่งรัดให้ผู้เสียหายโอนเงินจองสิทธิ์เป็นค่าประกันตำแหน่งงานทันทีสุดท้ายบริษัทจะปิด Facebook หนีทำให้เหยื่อเสียเงินแต่ไม่ได้ไปทำงานจริงหรือไปจริงแต่ถูกหลอกให้ไปทำงานผิดประเภทซึ่งวิธีป้องกันการถูกหลอกอันดับแรกประชาชนต้องระลึกไว้ก่อนว่าการโฆษณาอาจเป็นการหลอกลวงเมื่อได้ข้อมูลแล้วจะต้องตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบริษัทกับกรมการจัดหางานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดก่อนว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ไม่ควรโอนเงินง่ายๆจนกว่าจะแน่ใจ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผล
1: ดีคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 10:10 นนะคะถึง 16:30 นทางสวท.11สถานีค่ะในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะโดยในวันนี้ค่ะทางด้านสวท.เกาะสมุยค่ะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะพร้อมกับทีมงานสวท.เกาะสมุยค่ะควบคุมการผลิตโดยนายพินิจนำโอค่ะรักษาการผู้อำนวยการสวท.เกาะสมุยค่ะภายใต้การอำนวยการผลิตของนายโสพลเข้มการนะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะและดิฉันค่ะพันนิตาเจียนพันธ์ค่ะ
2: ดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค่ะ
1: ค่ะก็เราสองคนนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการณช่วงเวลานี้ค่ะ
2: ค่ะสำหรับช่วงที่2ค่ะช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะทรงศักดิ์สั่งทุกหน่วยเร่งแก้น้ำท่วมยศนันเจเศษสุริยะอดุลลงพื้นที่จังหวัดน่านหน่วยงานภาครัฐออกมาตรการเร่งด่วนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดและติดตามข่าวจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะ
1: ค่ะและมีในช่วงที่3นะคะชื่อว่าช่วง PRD Service ค่ะซึ่งเราก็จะมาติดตามในเรื่องของ DE เปิดลงทะเบียน THAI Passport กันค่ะสำหรับช่วงที่2นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวจากภาครัฐบาลค่ะและข่าวในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์กระบี่นครศรีธรรมราชในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวตายกันค่ะ
3: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวตาย
2: ค่ะสำหรับในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านกันก่อนค่ะทรงศักดิ์สั่งทุกหน่วยเร่งแก้น้ำท่วม
4: ยศนัน
2: เจเศษสุริยะอดุลลงพื้นที่จังหวัดน่านเร่งช่วยเหลือประชาชนสั่งเปิดวอลลุ่มทุกจังหวัดรับมืออุทกภัยค
4: ่
2: ะร
4: ั
2: ฐบาลระดมทุกภาคส่วนรับมือและช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบทั้งการติดตามและคาดการปริมาณฝนอย่างแม่นยำในการชี้เป้าพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยระบบไฟฟ้ากำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยเฉพาะการสื่อสารข้อมูลการเตือนภัยให้รวดเร็วถูกต้องและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มค่ะอีกทั้งเร่งประเมินความเสียหายเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดค่ะ
1: ค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะท่านยศชนันค่ะในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านค่ะบริหารจัดการน้ำโดยได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนะคะเพื่อเตรียมรับมือมวลน้ำระลอกใหม่และสั่งการเร่งด่วนค่ะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของทุกจังหวัดในภาคเหนือค่ะได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการซินเกิลคอมมานด์วอร์รูมในทุกจังหวัดนะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ค่ะเพื่อให้สามารถสั่งการและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเป็นเอกภาพเนาะและก็เป็นการวางระบบเตือนภัยและแผนอพยพประชาชนและเตรียมพร้อมด้านกำลังพละปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาค่ะค่ะซึ่งก็ทางด้านนายเจเศษไทยเศษนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพอาหารกล่องน้ำดื่มอพยพและก็เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนะคะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะเห็นคลิปข่าวท่านที่ลงช่วยเหลือด้วยตนเอง
2: ใช่ไ
1: หม
2: ใช่ค่ะขับเจสกีด้วยตนเองเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ไหมค่ะแล้วก็มีอุ้มประชาชนด้วยนะ
2: ที่เห็น
1: เนา
2: ะ
1: ค่ะก็ท่านก็ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการอย่างจริงจังค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนายสุริยะนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำกำชับให้กรมชลประทานเร่งระดมเครื่องสูบน้ำค่ะเพื่อสูบน้ำและก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วสำหรับด้านการสนับสนุนกำลังพลและก็การฟื้นฟูด้วยค่ะ
2: ค่ะทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหมก็ได้ลงพื้นที่อำเภอปัวค่ะเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำรถครัวพระราชทานค่ะและรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่โดยเน้นย้ำกำลังพลให้เร่งช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะเราก็อยู่ในทางภาคใต้เราก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องทางภาคเหนือเนา
2: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็แล้วกันนะคะได้เตรียมพร้อมกันรับมือค่ะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะหน่วยงานภาครัฐค่ะก็ได้ออกมาตรการเร่งด่วนค่ะระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐค่ะก็ได้เร่งบูรณาการกำลังนะคะและก็ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างครอบคลุมค่ะทางด้านการคมนาคมและระบบขนส่งการแพทย์และสาธารณสุขการดูแลค่าครองชีพนะคะและก็ดูแลผู้ประกอบการการช่วยเหลือสถานศึกษาและจัดเตรียมศูนย์พักพิงค่ะตลอดจนการดูแลระบบสาธารณูปโภคค่ะสำหรับการเดินทางทางอากาศค่ะท่าอากาศยานน่านนครนะคะยังคงเปิดให้บริการตามปกติและเที่ยวบินสามารถให้บริการได้ตามตารางบินค่ะการเดินทางด้วยรถโดยสารนะคะบริษัทขนส่งจำกัดบขส.เส้นทางกรุงเทพทุ่งช้างสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติค่ะด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะทางด้านกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้กำชับให้มีปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการค่ะไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุนนะส่วนการดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะก็ได้จัดตั้งกลุ่มวารูมพม.ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงจะทำบัญชีกลุ่มเปราะบางนะคะรายคนรายบ้านในพื้นที่เสี่ยงหากมีความเสี่ยงก็ให้เร่งประสานการอพยพทันทีและเตรียมแผนพื้นบ้านพื้นคนหลังน้ำลดทันทีค่ะ
2: ค่ะส่วนทางด้านสาธารณสุขค่ะได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมในการดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะจัดเตรียมเส้นทาง EMS Refer ค่ะสำหรับการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยทางด้านสถานศึกษาค่ะกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านค่ะโดยเร่งสำรวจความเสียหายของสถานศึกษาและบ้านพักครูค่ะเพื่อกำหนดแนวทางซ่อมแซมและฟื้นฟูภายหลังน้ำลดค่ะเพื่อเร่งให้สถานศึกษานะคะสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้โดยเร็วที่สุดค่
1: ะ
2: นอกจากนี้นะคะทาง SME D Bank ค่ะยังได้ออกมาตรการเร่งด่วนค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ประสบภัยค่ะโดยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนค่ะและมาตรการเติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการค่ะ
1: นึกถึงเหตุการณ์ของเรานะในช่วงที่ว่าน้ำท่วมหาดใหญ่ไม่แน่ใจว่าน้องได้ยินข่าวมั้งไหม
2: ได้ย
1: ิน
2: ค่ะ
1: เพราะว่าตอนนั้นน้องยังไม่ได้ย้ายมาประจำการเนาะก็เนี่ยแหละค่ะหลังน้ำลดเนี่ยแหละค่ะที่ว่าเป็นอะไรที่ต้องช่วยบูรณาการกันทุกภาคส่วน
2: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอะไรที่เป็นไปด้วยความสะดวกแล้วก็ให้ความช่วยเหลือส่งถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดนะมากันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะทางด้านผู้ว่าสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้เดินหน้ายกระดับปาล์มน้ำมันตั้งเป้าเพิ่มผลผลิต6ตันต่อไร่ค่ะก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะวันนี้ค่ะเวลา 9:30 นาทีนะคะที่ชั้น5สารการจังหวัดค่ะนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันนะคะและก็เพิ่มรายได้เกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่1ค่ะก็มีหัวหน้าส่วนราชการค่ะหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อบูรณาการแนวทางยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของจังหวัดค่ะซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีพื้นที่ปลูกน้ำมันมากที่สุดในประเทศค่ะโดยปี2569นี้นะคะพื้นที่ให้ผลผลิตประมาณ 1.49 ล้านไร่ค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.84จากปีก่อนค่ะมีผลผลิตรวมกว่า 5.37 ล้านตันนะคะครอบคลุมทั้ง19อำเภอและมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 7,830 ครัวเรือนค่ะขณะที่อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมีโครงสร้างรองรับครบวงจรค่ะทั้งลานเทรับซื้อ828แห่งและก็โรงงานสกัด27แห่งค่ะส่งผลให้ราคาปาล์มทลายสดนะคะอยู่ในระดับประมาณ 8-9.60 บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
2: ค่ะทั้งที่ประชุมนะคะก็ได้หารือแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตค่ะเพื่อรองรับความต้องการการใช้น้ำมันปาล์มของประเทศไทยค่ะโดยตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยจากประมาณ3ตันต่อไร่เป็น6ตันต่อไร่
1: ค่ะ
2: พร้อมนำร่องในพื้นที่อำเภอพุนพินและอำเภอชัยยาค่ะโดยระยะแรกนะคะมีการตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตประมาณร้อยละ30ถึง50ค่ะผ่านการบริหารจัดการแปลงการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการพัฒนาระบบน้ำและการจัดการดินและปุ๋ยอย่างเหมาะสมค่
1: ะ
2: ทางนี้นะคะได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมขับเคลื่อนโดยสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานีค่ะสนับสนุนในการตรวจวิเคราะห์ดินและใบปาล์มค่ะเพื่อวางแผนการใส่ปุ๋ยอย่างแม่นยำทางด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพลิกดินคืนน้ำขณะที่หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำค่ะสนับสนุนข้อมูลแหล่งน้ำบาดาลและน้ำผิวดินค่ะ
1: ค่ะด้านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะวิทยาเขตสุราษฎร์นะคะและบริษัทสยามคูโบต้าค่ะก็ได้สนับสนุนงานวิจัยนะคะเป็นการเพิ่มผลผลิตการแปรรูปพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดนะคะในการจัดการโรคและแมลงศัตรูปลาปาล์มค่ะส่วนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่8ก็จะติดตามแล้วก็จัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติจากแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะเพื่อใช้ประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานในระยะต่อไปค่ะการประชุมครั้งนี้ค่ะมุ่งยกระดับการผลิตปาล์มน้ำมันของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจากการเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกและผลผลิตมากที่สุดของประเทศไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ค่ะมากันที่พื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยกันบ้างค่ะวันนี้นะคะเกาะสมุยค่ะจัดกิจกรรมวันประมงแห่งชาติปล่อยหอยมือเสือ124ตัวกุ้งกุลาดำ 500,000 ตัวฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลค่ะวันนี้ที่บริเวณเกาะเทียมค่ะหมู่ที่4ตำบลมะเร็ดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายณรงค์เลี่ยนยงค่ะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ค่ะต่อมาค่ะนายอมรชุมช่วยในอำเภอเกาะสมุยซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นประธานในกิจกรรมนี้ค่ะด้านนายณรงค์เลี่ยนยงนะคะกล่าวว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจัดกิจกรรมวันประมงแห่งชาติในพื้นที่เกาะสมุยโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะชมรมประมงพื้นบ้านละไมบริษัทปตท.สผ. Energy Development จำกัดและหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับปล่อยลงสู่แหล่งน้ำในครั้งนี้ค่ะสำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยนะคะก็จะประกอบด้วยลูกพันหอยมือเสือค่ะจำนวน124ตัวค่ะ
1: เยอะเนาะ
2: ใช่ค่ะได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ค่ะแล้วก็ลูกพันกุ้งกุลาดำค่ะจำนวน 500,000 ตัวเลยค่
1: ะ
2: ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ซึ่งก็สำหรับหอยมือเสือค่ะถือเป็นสัตว์น้ำที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกาะสมุยค่ะโดยก่อนหน้านี้มีการปล่อยหอยมือเสือในพื้นที่มาแล้วค่ะแล้วก็พบว่ามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีนะคะจึงมีแนวทางขยายพื้นที่อนุรักษ์และก็เพิ่มจำนวนหอยมือเสือค่ะเพื่อใช้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและก็สร้างประโยชน์ต่อชุมชนรวมถึงสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยค่ะด้านนายอำเภอเกาะสมุยนะคะในฐานะประธานในพิธีนะคะก็ได้ให้โอวาทว่าขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและก็ชาวประมงทุกท่านนะคะช่วยกันดูแลรักษาพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ด้วยค่ะให้สามารถแพร่พันธุ์และก็เจริญเติบโตตามธรรมชาติเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนพร้อมขอให้ทุกคนร่วมกันป้องกันและก็ไม่สนับสนุนการทำประมงผิดกฎหมายซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างร้ายแรงค่ะนอกจากนี้ก็ขอความร่วมมือประชาชนงดจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูน้ำแดงค่ะและก็ช่วงปิดอ่าวไทยตามมาตรการที่กรมประมงประกาศรวมทั้งร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดปราศจากมลภาวะและใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและประโยชน์ต่อประชาชนในระยะยาวค่
2: ะ
1: ซึ่งงานนี้เราสองคนก็ได้ไปร่วมนะเมื่อเช้าเนา
2: ะ
1: เด็กๆเตียวตาวกันเลยนะแล้วก็มีความสุขกันเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าได้ปล่อยกุ้งเนาะ
2: ใช่ค่ะ500,000 ตัวค
1: ่
2: ะเยอะมากเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะจากอำเภอเกาะสมุยค่ะเราไปต่อกันที่จังหวัดกระบี่กันเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะมากันที่จังหวัดกระบี่ค่ะรัฐมนตรีช่วยสันเพชรค่ะนำทีมคมนาคมลงพื้นที่เกาะลันตาติดตามยกระดับท่าเรือรองรับการขยายตัวของชุมชนและการท่องเที่ยวค่ะ วันนี้เวลา 9:30 นนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคมนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายกิติกิติธารกูลและนายกิติชัยเอ่งชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่บ้านท่าเรือศาลาด่านตำบลศาลาด่านอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อติดตามโครงการปรับปรุงท่าเรือศาลาด่านของกรมเจ้าท่าค่ะท่าเรือศาลาด่านนะคะเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2565ค่ะโดยในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะคะมีเรือใช้บริการประมาณวันละ30ลำค่ะและรองรับนักท่องเที่ยวกว่า 300,000 คนต่อปีค่ะปัจจุบันนะคะกรมเจ้าท่าค่ะได้จัดสรรงบประมาณประจำปี2569เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานและห้องน้ำของท่าเรือศาลาด่านค่ะพร้อมเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
1: ค่ะ
2: การปรับปรุงดังกล่าวนะคะจะช่วยยกระดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการตลอดจนสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเกาะลันตาในระยะยาวค่ะจากนั้นเวลา 10:30 นาทีค่ะคณะนะคะเดินทางไปยังท่าเรือโละใหญ่เกาะลันตาน้อยหมู่ที่4ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาค่ะเพื่อพบปะประชาชนบริเวณสะพานท่าเทียบเรือบ้านโละใหญ่ค่ะและรับฟังปัญหาและความต้องการในการปรับปรุงสะพานท่าเรือค่ะ
1: ค่ะซึ่งสะพานท่าเทียบเรือโละใหญ่นะคะก็ได้มีการก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2544ค่ะเป็นทั้งจุดชมวิวจุดเช็คอินของชาวบ้านรวมถึงเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพประมงและก็แหล่งตกปลาของชุมชนด้วยค่ะโดยใช้งานมาประมาณ25ปีค่ะปัจจุบันสะพานมีสภาพทรุดโทรมนะคะแล้วก็จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้มอบหมายให้จังหวัดกระบี่เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหาข้อสรุปค่ะเพื่อกำหนดแนวทางการจัดหางบประมาณซ่อมแซมเนาะและก็จะสรุปภายใน15วันค่ะหากพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินเสนอเรื่องไปยังกรมเจ้าท่าเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมและก็ปรับปรุงสะพานให้มีความมั่นคงแข็งแกร่งขึ้นค่ะเพิ่มความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกการเดินทางรองรับการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
2: ค่ะมากันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะรองผู้ว่าธีรพงศ์ค่ะเปิดการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดค่ะในรูปแบบออฟไลน์ค่ะเพื่อเฟ้นหาตัวแทนจังหวัดสู่ระดับชาติค่ะวันนี้ค่ะเวลา 9:45 นาทีค่ะณห้องประชุมประดู่แดงโรงเรียนเบญจมราชูทิศค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026ในรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดค่ะในรูปแบบออฟไลน์ค่ะโดยมีนายแพทย์ยุทธพงษ์ณนครรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Bud to Build No. 1ผู้แทนบริษัทกาลิน่าออนไลน์ประเทศไทยจำกัดค่ะหัวหน้าส่วนราชการคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งเลยค่ะ
1: แล้วให้คุณผู้ฟังฟังกันหน่อยเนาะสำหรับการแข่งขันดังกล่าวค่ะสมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและก็พัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนค่ะและก็บริษัทกาลิน่านั่นแหละค่ะจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนจากทั่วประเทศเลยค่ะเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะคะชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีค่ะโดยปัจจุบันค่ะกีฬา e-sport ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องค่ะตามแนวพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีค่ะซึ่งทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลนะคะและก็ e-sport อย่างเท่าเทียมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและก็เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตค่ะทั้งนี้นะคะมีการแข่งขัน3ชนิดค่ะอาทิเกม FC ออนไลน์ค่ะเกม ROV อันนี้พี่รู้จัก
2: ค่ะ
1: พี่รู้จักเกมเดียวเนาะเกมFree Fire ค่ะซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทักษะของเยาวชนหากได้รับการดูแลและก็ให้คำปรึกษาที่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถพัฒนาเยาวชนทางด้านการคิดวิเคราะห์ความรับผิดชอบวินัยและการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ต่อไปค่ะ
2: ค่ะนี่ก็จบช่วงที่2แล้วนะคะสำหรับช่วงที่3ค่ะไปติดตามเรื่อง DE เปิดลงทะเบียน THAI Passport ค่ะในช่วง PRD Service กันค่ะ
1: ค่ะ
3: ช่วง PRD Service
1: ค่ะ แต่ช่วง PRD Service ค่ะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องประชาชนกันค่ะ DE ค่ะเปิดลงทะเบียน THAI Passport ค่ะให้คนไทย15ปีขึ้นไปสร้างบัญชีล่วงหน้าซึ่งก็พร้อมใช้วันที่31สิงหาคมนี้ค่ะทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI นะคะ Passport ล่วงหน้าเพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass นะคะก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ค่ะโดยเข้าเว็บไซต์ de.aipass.net ค่ะผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติจากนั้นสมัครหรือว่าเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google Microsoft นะคะหรือว่า Apple ก็ได้ค่ะกรอกข้อมูลนะคะก็ยอมรับข้อกำหนดก่อนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือ ThaiD เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วค่ะระบบก็จะสร้างบัญชี AI Pass ไว้ล่วงหน้าค่ะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานค่ะ
2: ค่ะสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass นะคะถูกออกแบบให้ประชาชนค่ะโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นสามารถทดลองใช้และเปรียบเทียบโมเดล AI หลายประเภทได้ในแพลตฟอร์มเดียวค่ะโดยรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายค่ะรวมมากกว่า30โมเดลรองรับการใช้งานหลากหลายทางด้านการสนทนาการเขียนโปรแกรมการค้นคว้าเชิงลึกการสร้างภาพวิดีโอและเพลงค่
1: ะ
2: นอกจากนี้นะคะยังมีหลักสูตรด้าน AI มากกว่า96หลักสูตรค่ะภายใต้แนวคิด Learn Earnเพลินพร้อมองค์ความรู้จากพันธมิตรระดับโลกค่ะอาทิ Google for Education Microsoft Elevate และ Open AI ค่ะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนะคะเรียนรู้และนำ AI ไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะทั้งนี้นะคะการลงทะเบียนล่วงหน้านะคะเป็นการสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีเท่านั้นค่ะโดยจะสามารถเข้าใช้งานโมเดล AI ภายในแพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะและผู้สมัครนะคะต้องใช้เบราว์เซอร์ในโหมดปกติค่ะเนื่องจากระบบนะคะไม่รองรับการลงทะเบียนผ่านโหมดไม่ระบุตัวตนนะคะหรือว่า Private Window ค่ะซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-021-0300 หรืออีเมล aipass@bde.go.th ค่ะ
1: ในการที่ว่าเราลงทะเบียนอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว
2: ่
1: ากลัวว่าจะไปเจอพวกกลุ่มมิจฉาชีพค่ะก็ต้องดูให้ดีนะคะระมัดระวังให้ถี่ถ้วนละกันค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะ10สถานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะนายโสพลเขี่ยมการที่อำนวยการผลิตในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการให้ข่าวในครั้งถัดไปได้นะคะในวันที่24สิงหาคม2569ค่ะเวลา 16:10 นถึง 16:30 นค่ะโดยสวท.พังงาเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะ
2: ค่ะหลังจบรายการนะคะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้ค่ะสวท.สุโขทัยเป็นผู้ผลิตรายการค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทีมงานสวท.เกาะสมุยดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค
1: ่ะแล้วก็ดิฉันพนิตาเจียนผ่านค่ะ
2: ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาค from your channel เสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะนำทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยรับหน้าที่ผลิตรายการและกระผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการและสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะครับเราจะพาย้อนล้ำลึกถึงพระราชประวัติและภาพเก่าเล่าเรื่องเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรเชิญทุกท่านรับชมรับฟังกันครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำหนังสือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสุโขทัยโดยรายละเอียดวันเดือนปีของแต่ละครั้งมีดังนี้ครั้งที่1ระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง17มีนาคม2501เสด็จเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือโดยเสด็จถึงยังจังหวัดสุโขทัยและประทับแรมวันที่1ถึง2มีนาคมพระองค์และพระบรมราชินีนาถทรงเยี่ยมประชาชนทั่วไปพระองค์ทรงทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรและแนวทางพัฒนาโครงการต่างๆรวมถึงทรงมีพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและอำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งต่อมาเป็นต้นแบบการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยครั้งที่2วันที่25มกราคม2507

โบราณสถานให้คงอยู่สืบไปครั้งที่4วันที่26ธันวาคม2515เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อทอดพระเนตรโบราณสถานณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยโดยทรงศึกษาลักษณะผังเมืองและศิลปกรรมเพื่อทรงกระตุ้นการอนุรักษ์ให้กรมศิลปากรดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

0: ครั้งที่5วันที่1กุมภาพันธ์2519เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านแก่เยาวชนที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของพระราชกรณียกิจที่ทรงส่งเสริมเยาวชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้เข้มแข็งด้วยวิถีลูกเสือและคุณธรรมครั้งที่6วันที่16กุมภาพันธ์2521เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านท่าแพพัฒนาอำเภอศรีสัชนาลัยและราษฎรอำเภอทุ่งเสลี่ยมในหลายพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทรงเยี่ยมพี่น้องราษฎรอย่างใกล้ชิดเพื่อทรงรับทราบปัญหาความเป็นอยู่และพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาและครั้งที่7วันที่12ธันวาคม2535เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปพระพุทธสิริมาลวิชัยและทรงวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิริมาลวิชัยณวัชนะสงครามอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่คุณค่าโบราณสถานและศิลปะวัฒนธรรมไทย
1: สำหรับในช่วงที่2ช่วงของตามรอยพระเมตตาเราจะไปรับชมรับฟังคณะครูอาจารย์และนักเรียนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยถึงความประทับใจที่ได้ร่วมแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกันครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศร เอ็มโอดค่ะผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยค่ะในเรื่องของโขนมูลนิธิศิลปาชีพนะคะก็จะเป็นในเรื่องหนึ่งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์เนี่ยได้มอบหมายให้ผู้บริหารของทุกหน่วยงานในสังกัดอะค่ะได้มามีการคัดเลือกนะคะเด็กนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าไปร่วมงานตรงนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีกิจกรรมนี้ทุกๆปีและทางวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยเองเนี่ยก็ด้วยคณาจารย์ครูอาจารย์ของวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะที่จะได้ฝึกซ้อมเด็กๆเพื่อที่จะส่งเข้าในการคัดตัวในครั้งนี้ซึ่งก็โชคดีในปีนี้แล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยได้เข้าไปในรายการนี้ร่วมแสดงในโขนในครั้งนี้นะคะจำนวน8คนด้วยกันแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่นะคะเนื่องจากว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยเราก็จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพันปีหลวงนะคะซึ่งเด็กๆเหล่านี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปแสดงในงานนี้ด้วยค่ะ
3: ค่ะว่าที่ร้อยตรีหญิงชลดายิ้มแย้มค่ะรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยค่ะในการที่เราจะได้เด็กๆที่เข้าไปออดิชั่นนะคะก็คือเราเปิดใบประกาศรับสมัครนะคะผ่านทางภาควิชานาฏศิลป์ค่ะเด็กๆก็จะได้รู้ข้อมูลนะคะแล้วก็มีการเตรียมตัวค่ะในช่วงของการเตรียมตัวนะคะก็จะมีคุณครูนะคะที่เป็นทางด้านโขนแล้วก็ละครนะคะช่วยในการติวให้กับเด็กๆค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างท่ารำที่ถูกต้องค่ะสำหรับในการไปครั้งนี้นะคะวิทยาลัยก็ได้นำพาเด็กๆนะคะไปร่วมออดิชั่น

0: นะคะแล้วก็จะประกาศผลหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับข่าวดีนะคะว่าสุโขทัยเราเนี่ยได้นักเรียนถึงจำนวนนักเรียนและนักศึกษาจำนวนถึง8คนนะคะก็มีทั้งตัวพระตัวยักษ์แล้วก็ตัวลิงนะคะซึ่งพระนั้นก็จะแบ่งออกเป็นละครพระแล้วก็โขนพระค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเด็กๆกลุ่มนี้นะคะก็จะได้เข้าไปทำการฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ร่วมกันค่ะแล้วก็จะจัดเข้าอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมต่อไปค่ะจากจุดเริ่มต้นของการแสดงโขนมูลนิธิซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกว่าโขนสมเด็จนะคะในปีแรกเมื่อปี2546เนี่ยเราจัดการแสดงตอนพรหมมาสดังนั้นในปีนี้เป็นปีที่สำคัญยิ่งเด็กของที่เราออดิชั่นได้ในครั้งนี้จะถูกนำเสนอถูกแสดงที่ส่วนกลางแต่ในที่สุโขทัยค่ะเราจะนำการแสดงโขนชุดพรหมมาสนี้มาแสดงที่พระเมรุจำลองที่วัดไทยชุมพลในปีนี้ให้กับคนสุโขทัยได้รับชมค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายประภัทรเมธีบุญรัตน์ผู้เข้าร่วมออดิชั่นโขนสาขาโขนพระครับถ้าพูดถึงเรื่องของความภาคภูมิใจใช่ไหมครับก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครับก็จะสืบสานแล้วก็จะทำต่อยอดต่อไปครับผมเรียนโขนตั้งแต่ม.1ครับตั้งม.1จนถึงม.6ครับก็รู้สึกว่าอยากที่จะไปออดิชั่นครับเพราะว่าอยากจะไปลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับปีนี้ก็เปิดออดิชั่นโขนตอนนางสีดาครับก็เลยอยากจะไปลองครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพลอยชมพูสุขชูผู้เข้าร่วมออดิชั่นสาขาละครพระค่ะจุดเริ่มต้นนะคะของหนูคือตอนหนูอยู่มัธยมต้นค่ะหนูได้ไปดูโขนตอนสะกดทับนั่นก็คือแรงบันดาลใจแรกค่ะที่ทำให้หนูอยากขึ้นไปอยู่ณจุดๆนั้นพอจบช่วงม.ต้นนะคะหนูก็ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ค่ะพอหนูอยู่ม.6หนูก็ตั้งใจที่จะเข้าไปคัดเลือกเพื่อที่จะไปอยู่ณจุดๆนั้นเพื่อทำตามความฝันของตัวเองตอนม.ต้นค่ะก็สำหรับหนูนะคะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้สืบสานต่อของโขนที่พระพันปีได้สร้างไว้ก็ได้เป็นตัวแทนสืบสารโขนชั้นสูงของไทยค่ะหนูก็จะทำที่ตรงนั้นให้เต็มที่ค่ะในสิ่งที่หนูตั้งใจไว้เพื่อสืบสารให้คนอื่นได้เป็นแรงบันดาลใจต่อไปค่ะ
3: สวัสดีครับกระผมนายพรากรภูมิสายเรียนเอกโขนพระครับจุดเริ่มต้นของผมนะครับก็คือผมมีความฝันว่าอยากไปยืนเวทีอันทรงเกียรตินี้ครับก็เลยสานฝันตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อมายืนเวทีนี้ครับก็รู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเองครับที่เป็นส่วนหนึ่งของนักแสดงโขนส่งเสริมมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของพระพันปีครับก็ตื่นตันครับไปปีแรกก็มีโอกาสได้ติดได้แสดงโขนเลยครับก็ตัวผมนะครับจะสืบสานต่อยอดโขนมูลนิธิของพระพันปีไปตลอดครับเพื่อไม่ให้สูญหายไปครับ
4: สวัสดีครับก็ผมนายชัยชนะกินีครับผู้เข้าคัดเลือกโขนออดิชั่นครับเล่นเป็นโขนลิงครับ
5: สวัสดีครับผมนายกันกมลมาเกาะผู้ออดิชั่นโขนลิงครับ
4: จุดเริ่มต้นผมครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนประถมครับแล้วมีครูจากที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยครับไปฝึกสอนครับผมก็เล่นตั้งแต่ป.5เลยครับแล้วก็มีโอกาสได้มาศึกษาต่อที่ม.ต้นก็เข้าต่อที่นี่ครับเรียนจนถึงปี3นี่แหละโอ้ตอนนี้ประมาณ 6-7 ปีได้แล้ว
5: ส่วนผมนะคือมีพี่ชายที่เรียนอยู่นี่แล้วแบบเขาเรียนโขนลิงเหมือนกันก็เลยแบบมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเรียนที่นี
4: ่ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นไปในตัวไม่คิดว่าจะได้ด้วยครับ
5: ความรู้สึกเดียวกันแล้วตื่นเต้นมากตอนนี
4: ้ก็ถ้าไปแสดงที่นู่นใช่ไหมก็จะกลับมาเล่าประสบการณ์ที่ไปแสดงอยู่บนเวทีที่ยิ่งใหญ่มาให้น้องๆฟังครับ
5: ส่วนผมจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้ดีกว่าเดิม
4: ก็อยากจะบอกน้องๆรุ่นหลังนะครับมาเรียนเถอะครับมันสนุกมากครับเวลาได้ไปคัดไปอะไรเงี้ยเจอเพื่อนเจอพี่น้องนี่แบบสุดๆนะสนุกมากมันสนุกตรงที่แบบว่าเราอยู่ต่างวิไลกันเงี้ยมันแบบว่าแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ครับ
6: สวัสดีครับผมนายวิทวัฒน์พันอยู่นะครับผู้ออดิชั่นโขนยักษ์ครับสำหรับจุดเริ่มต้นของผมนะครับ
7: ประมาณปี2559นะครับผมได้ดูโขนตอนสืบมันคาครับเป็นตอนแรกทำให้มันเป็นภาพจำของผมครับในการแสดงโขนพอถึงช่วงม.3นะครับผมก็ได้มีโอกาสเล่นโขนตอนนั้นบทบาทแรกที่ได้รับคือเสนายักษ์ครับแล้วพอปีต่อๆมานะครับครูได้เห็นความสำคัญของผมทำให้ผมได้เล่นทศกัณฐ์มาเรื่อยๆครับจนถึงจบม.6ครับแล้วก็ได้มาต่อที่วิทยาลัยนศิลป์สุโขทัยที่นี่ครับพอถึงปี3นะครับผมก็อยากออดิชั่นโขนนะครับก็เลยลองออดิชั่นจนติดโขนครับสิ่งที่ชอบที่สุดนะครับคือโขนเนี่ยมันฝึกความอดทนครับซึ่งพอเรามีความอดทนแล้วครับเราไปทำงานอะไรอย่างอื่นนะครับเราก็จะมีความอดทนกับงานนั้นๆเพิ่มขึ้นครับเลยทำให้เป็นการชอบเรียนโขนครับแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบการแสดงเป็นคนชอบแสดงออกอยู่แล้วครับที่นี่นะครับเรียนสายครูครับพอผมจบไปแล้วครับผมก็จะสอนเด็กถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาจากที่นี่นะครับให้กับเด็กแล้วก็จะพัฒนาเด็กต่อไปเรื่อยๆครับโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนครับสำหรับโขนนะครับโขนไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับที่เห็นจะต้องมีถีบเหรียญจะต้องมีเต้นเสาก็คือเป็นการฝึกให้สรีระร่างกายสวยงามครับคือถ้าเราอดทนกับโขนได้แล้วนะครับทุกอย่างจะสบายหมดครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยครับสำหรับโขนแล้วก็อยากให้น้องๆนะครับมาช่วยกันเตียนโขนมาช่วยกันต่อยอดช่วยกันสืบสานครับสำหรับโขนนะครับเป็นสิ่งที่พระพันปีหลวงนะครับได้สนับสนุนได้คิดได้ต่อยอดได้สร้างขึ้นมาแล้วนะครับก็ไม่อยากให้หายไปครับอยากให้ทุกคนน่ะร่วมกันช่วยรักษาวัฒนธรรมของเราไว้ครับผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาวัฒนธรรมที่พระพันปีหลวงนะครับได้สืบสานมาครับแล้วก็ผมก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆครับ
8: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
9: ผมปู่อัธทนเดชกูลนะครับปู่ในวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยสอนวิชานาฏศิลป์โขนเอกโขนลิงครับถ้าจะพูดถึงน้องๆที่ไปออดิชั่นนะครับออดิชั่นโขนพระราชทานในปีนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มน้องๆที่มีโอกาสนะครับเราไปถึง24คนแล้วได้มาถึง8คนเนี่ยก็ถือว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยเราก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เราจริงๆแล้วเราก็อยากจะได้ทั้งหมดแต่ว่าด้วยจำนวนของผู้แสดงเนี่ยมันมีจำกัดนะครับก็เลยได้มาเพียงเท่านี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแล้วครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยรวมถึงหมวดโขนเนาะในภาควิชานาฏศิลป์ไทยด้วยครับครับถ้าเราพูดถึงสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับก็พระองค์ท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่สร้างให้เกิดการแสดงโขนแล้วก็แรงกระเพื่อมของการแสดงโขนเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ซึ่งการแสดงโขนเนี่ยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นโขนที่เรารู้จักกันทุกวันเนี่ยโขนซบเซามากครับไม่ได้รับความนิยมมีบางครั้งนะครับที่เราเดินทางไปทำการแสดงของวิทยาลัยเนี่ยแต่ชาวบ้านเรียกพวกเราว่าลิเกก็ได้แรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านนี่นะครับที่ทรงมีพระราชสวนีเคยให้ไว้ว่าใครไม่ดูเดี๋ยวเราจะดูเองซึ่งก็เป็นแรงกระเพื่อมนะครับทำให้วงการโขนเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการแสดงในโขนพระราชทานเนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ทำให้วงการโขนเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นที่นิยมมากๆซึ่งกลายเป็นการแสดงที่จะต้องจัดทำกันทุกๆปีก็เลยเป็นหนึ่งส่วนนะครับที่ทำให้วงการโขนเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจนถึงระดับนี้จนถึงระดับที่เรียกว่าเรายื่นศิลปะวัฒนธรรมในส่วนของการแสดงโขนเนี่ยต่อยูเนสโกจนได้เป็นเรียกว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยองค์การยูเนสโกได้ส่งให้เราถึงขั้นนี้นะครับมันก็กลายเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยของคนในชาติรวมถึงของประชาชนชาวโลกด้วยเพราะทุกวันนี้การแสดงโขนไม่ใช่แค่การแสดงโขนของคนไทยแล้วเป็นการแสดงโขนที่เป็นมรดกของชาวโลกด้วยครับในกิจกรรมครั้งนี้นะครับเราก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยากจะเข้าชมการแสดงของการแสดงมูลนิธินะครับโข ขนศิลปาชีพในครั้งนี้ตอนสีดานะครับเราจะเริ่มทำการแสดงกันตั้งแต่วันที่5พฤศจิกาจนถึงวันที่10ธันวาคม2569นี้นะครับไปร่วมเป็นแรงและกำลังใจให้กับน้องๆชาวนาฏศิลป์ทุกๆคนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยฝากให้ทุกคนไปเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ
10: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยควบคุมการผลิตโดยนางสาวมัตติดาธรรมราตินมาศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลือดอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองและทีมงานสวทสุโขทัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

หรือว่าตัวเองต้องทำสวนทำเกษตรอยู่นะที่ดินตรงนั้นแล้วกลัวลูกจะขับไล่ใช่ครับก็เลยจดสิทธิเก็บกินเอาไว้ก่อนก็คือจะจำหน่ายจ่ายโอนไม่ได้ขายไม่ได้จนกว่าคุณแม่จะถึงกำหนดตามที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมพร้อมเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกสะสม48ชั่วโมงใน11จังหวัด
6: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการฝนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและอาจมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก

0: โดยต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกสะสมต้องเฝ้าระวังพิเศษ48ชั่วโมงในพื้นที่11จังหวัดประกอบด้วยพิษณุโลกสุโขทัยกาฬสินธุ์สกลนครน่านแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางอุตรดิตถ์กาญจนบุรีและตากปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงต่อสถานการณ์แม่น้ำป่าสักที่คาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงค่ำวันนี
2: ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงระดับร้ายแรงมากจากสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่สถานี S3 ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ในช่วงเวลา 14:00 นระดับน้ำอยู่ที่ 7.96 เมตรต่ำกว่าตลิ่งเพียง 0.34 เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะล้นตลิ่งในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวและเขตเทศบาลเมืองหล่มสักเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งจัดทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำบริเวณบ้านเรือนอาคารและร้านค้าหากมีความจำเป็นต้องอพยพหรือขอรับความช่วยเหลือขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนเพื่อเข้าดำเนินการช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดลพบุรีเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดและอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดและอาหารแห้งณจุดรับสิ่งของมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านโดยขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความช่วยเหลือและกำลังใจผ่านการบริจาคในครั้งนี้โดยทางศูนย์เน้นรับเฉพาะสิ่งของและเครื่องมือทำความสะอาดและอาหารแห้งเท่านั้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการเร่งด่วนในการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมและขอความร่วมมืองดรับบริจาคสิ่งของประเภทน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บและการขนส่งทั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่20ถึง23สิงหาคมนี้ณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑลทหารบกที่13 PX กองทัพบกสาขามณฑลทหารบกที่13ผู้ที่ประสงค์จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านสามารถนำสิ่งของไปบริจาคได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
5: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้าน โรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์กับพี่นีน่าค่ะก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะคุณฟังรายการนี้ก็จะมาพบกับคุณฟังในช่วงเวลานี้จนถึงเวลา 18:00 นนะคะกับเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าบ้านนี้มีสุขค่ะเพราะฉะนั้นเราจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าสาระน่ารู้รวมไปถึงนิทานสำหรับน้องๆหนูๆกันด้วยนะคะอย่างที่พูดกันตลอดนะคะคุณฟังว่าบ้านที่มีความสุขก็ไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านที่หลังใหญ่ขอแค่ว่าอยู่แล้วรู้สึกว่ามีความสุขก็พอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกๆคนในครอบครัวนะคะสนใจซึ่งกันและกัน

ซึ่งครอบครัวจะมีความสุขก็ขึ้นอยู่กับทุกๆคนในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรายการก็จะมามอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเหมือนเดิมนะคะวันนี้ความสุขที่จะมอบให้กับคุณฟังมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

0: เก็บมาฝากครับ
1: เข้าสู่ช่วงของเก็บมาฝากนะคะวันนี้ก็ได้นำวิธีการสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่นในครอบครัว4วิธีมาฝากคุณฟังกันค่ะคุณฟังคะสัมพันธภาพที่ดีที่อบอุ่นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเพราะหากครอบครัวของคุณมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันจะส่งผลให้สุขภาพใจของทุกคนในบ้านแข็งแรงอีกด้วยและหากพ่อแม่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกๆก็จะทำให้พวกเขาอยากที่จะพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตให้เราฟังและเมื่อเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ทุกคนก็จะนึกถึงบ้านเป็นสถานที่แรกเสมอนะคะกลับกันค่ะหากครอบครัวไหนมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนในบ้านเป็นลำดับแรกๆทุกคนในบ้านก็จะคงไม่ค่อยอยากที่จะอยู่บ้านและพยายามทำทุกวิถีทางที่จะได้ออกไปอยู่นอกบ้านและหากไม่จำเป็นจริงๆบางคนเป็นสถานที่สุดท้ายที่จะเลือกกลับมาเยือนใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเพื่อที่จะทำให้ครอบครัวของคุณเองมีสัมพันธภาพที่ดีที่อบอุ่นวันนี้ทางรายการก็ได้นำ4วิธีที่จะช่วยทำให้สัมพันธภาพของคนในครอบครัวดีและอบอุ่นยิ่งขึ้นมาฝากคุณฟังกันนะคะมาฟังกันดูค่ะว่ามีอะไรบ้าง4วิธีการสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่นในครอบครัวนะคะวิธีที่1ค่ะเอาใจใส่กันเสมอหากคุณพ่อคุณแม่เอาใจใส่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอไม่ปล่อยปละละเลยกันเวลาไม่เข้าใจกันก็คุยกันด้วยเหตุผลยอมรับข้อเสียและยอมปรับปรุงให้ดีขึ้นก็จะช่วยให้ความมั่นคงด่านแรกของครอบครัวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่หากครอบครัวไหนคุณพ่อคุณแม่ไม่ดูแลเอาใจใส่กันทะเลาะเบาะแว้งและไม่มีใครยอมใครความสัมพันธ์ด่านแรกก็ถือว่าสั่นคลอนไปมากกว่าครึ่งแล้วใช่ไหมคะและถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆในวันหนึ่งชีวิตคู่ของคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนี้ก็อาจจะมาถึงจุดแตกหักก็เป็นได้ถ้าเป็นอย่างนั้นคงไม่ดีแน่นะคะครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันจะส่งผลให้เด็กๆเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยรู้สึกว่าพวกเขาได้รับความรักความอบอุ่นไม่มากพอหรือคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความรักสิ่งนี้นี่เองนะคะจะเป็นรอยร้าวรอยใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในจิตใจของทุกคนในบ้านซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวอย่างแน่นอนค่ะวิธีที่2ค่ะความเข้าใจนะคะการที่สมาชิกแต่ละคนในบ้านพยายามทำความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดนิสัยตัวตนและความต้องการของกันและกันและค่อยๆปรับจูนหาตรงกลางที่พอดีสำหรับทุกคนในบ้านหาจุดที่ทำให้ทุกคนได้ทำได้เป็นในสิ่งที่ต้องการภายใต้ขอบเขตที่ทุกคนในบ้านยอมรับได้นะคะรับฟังความคิดเห็นของกันและกันเข้าใจและคอยให้กำลังใจกันอยู่เสมอสิ่งนี้ก็จะช่วยสร้างและเชื่อมโยงสายใยแห่งความผูกพันเชื่อใจและความรักของคนในครอบครัวให้เข้ามาผูกพันอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงมากยิ่งขึ้นวิธีที่3ค่ะการพูดนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันค่ะการพูดจะช่วยทำให้สัมพันธภาพของคนในครอบครัวดีและอบอุ่นมากยิ่งขึ้นคือการพูดด้วยความให้เกียรติซึ่งกันและกันคอยถามสาระทุกดิบกันอยู่เสมอเมื่อใครทำสิ่งไหนได้ดีหรือประสบความสำเร็จในการทำอะไรก็จะพูดคุยชื่นชมหรือหากใครทำบางสิ่งที่ผิดพลาดล้มเหลวก็คอยปลอบโยนคอยสอนสิ่งที่ถูกต้องและคอยให้กำลังใจกันอยู่เสมอนะคะและวิธีที่4นะคะการใช้เวลาร่วมกันค่ะพยายามหาเวลาในแต่ละวันให้ได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะอย่างน้อยใน1วันก็ควรที่จะมีเวลาสัก1ช่วงที่จะเป็นเวลาครอบครัวที่คนในบ้านจะได้มาอยู่ร่วมกันเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือสิ่งที่ได้พบเจอมาในแต่ละวันให้ฟังกันการทำแบบนี้ทุกคนในบ้านก็จะได้รู้ความเป็นไปของกันและกันเป็นการสร้างความสนิทสนมความไว้เนื้อเชื่อระหว่างกันให้มีมากขึ้นและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเมื่อทุกคนในบ้านสนิทใจกันเชื่อใจกันพูดคุยกันในทุกเรื่องก็จะทำให้เวลาเด็กๆหรือคนในบ้านมีปัญหาหรือเรื่องที่ไม่สบายใจก็จะเลือกมาปรึกษากับคนในครอบครัวมากกว่าจะไปปรึกษาเพื่อนหรือไปลองผิดลองถูกเองคนเดียวนะคะค่ะและนี่ก็คือสิ่งสำคัญ4อย่างนะคะคุณฟังที่ทุกคนในครอบครัวควรทำเพื่อที่จะทำให้ทุกคนในครอบครัวนะคะมีสัมพันธภาพที่อบอุ่นซึ่งทางรายการบ้านนี้มีสุขก็ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่า4วิธีที่นำมาแนะนำจะเป็นประโยชน์ต่อคุณไม่มากก็น้อยนะคะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐออกมาตรการเร่งด่วนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดหน่วยงานภาครัฐเร่งบูรณาการกำลังและดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างครอบคลุมทั้งด้านการคมนาคมและระบบขนส่งการแพทย์และสาธารณสุขการดูแลค่าครองชีพและผู้ประกอบการการช่วยเหลือสถานศึกษาและจัดเตรียมศูนย์พักพิงตลอดจนการดูแลระบบสาธารณูปโภคสำหรับการเดินทางทางอากาศท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะแล้วก็เที่ยวบินสามารถให้บริการได้ตามตารางบินการเดินทางโดยรถโดยสารบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เส้นทางกรุงเทพมหานครถึงทุ่งช้างสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะกระทรวงพาณิชย์กำชับให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุนส่วนการดูแลกลุ่มเปราะบางได้จัดตั้งวอร์รูมพม.ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงจะทำบัญชีกลุ่มเปราะบางรายคนรายบ้านในพื้นที่เสี่ยงหากมีความเสี่ยงให้เร่งประสานการอพยพทันทีและเตรียมแผนฟื้นบ้านฟื้นคนหลังน้ำลดทันทีด้านสาธารณสุขได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อติดตามสถานการณ์และพร้อมในการดูแลกลุ่มเปราะบางจัดเตรียมเส้นทาง EMS Refer สำหรับการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยด้านสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายของสถานศึกษาและบ้านพักครูเพื่อกำหนดแนวทางซ่อมแซมและฟื้นฟูภายหลังน้ำลดเพื่อเร่งให้สถานศึกษาสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้โดยเร็วและนอกจากนี้ SME D Bank ยังได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยโดยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนนะคะและมาตรการเติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการค่ะ

0: งนิทานพาเพลิน
1: จระเข้อกตัญญู
2: ณบริเวณชายป่าซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่มีช้างน้อยตัวหนึ่งกำลังเดินเล่นกินลมอยู่ตามลำพัง
3: ฮ่าอากาศในป่าเนี่ยดีจริงๆเลยนะนะอากาศที่แสนจะสดชื่นแบบเนี้ยทำให้เรารู้สึกมีความสุขดีจังวันหลังไว้ชวนเพื่อนๆออกมาวิ่งเล่นในป่าแถบนี้ดีกว่า
4: เอ้ยใครก็ได้ช่วยฉันทีมีใครผ่านมาแถวนี้บ้างไหมช่วยด้วย
3: เสียงดังมาจากทางฟากโน้นนี่ไปดูดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้น
2: ช้างน้อยค่อยๆเดินตามเสียงนั้นมาในที่สุดช้างน้อยก็พบต้นเสียงที่ร้องเรียกขอความช่วยเหลือนั่นก็คือเจ้าจระเข้นั่นเองหางของจระเข้ถูกทับด้วยท่อนซุงขนาดใหญ่ท่อนหนึ่งมันพยายามดิ้นให้หลุดแต่ก็ไม่สามารถทำได
3: ้นี่เจ้าจระเข้ทำไมหางของเจ้าถึงได้โดนทับอยู่อย่างนั้นล่ะ
4: โอ้ยเจ้าช้างน้อยที่แสนน่ารักนั่นเองจะต้องช่วยข้าได้แน่เลยคืออย่างนี้นะเมื่อตอนที่ฉันเดินผ่านมาไม่ทันสังเกตว่ามีท่อนซุงวางเกะกะอยู่แถวนี้ก็เลยเดินชนมันเข้ามันก็หล่นทับขาของฉันน่ะพยายามเท่าไหร่ก็ยังเอาท่อนซุงออกไปไม่ได้สักทีเลยตอนนี้ฉันใกล้จะหมดแรงอยู่แล
3: ้
4: ว
3: ฉันจะช่วยเจ้าได้ยังไงล่ะ
4: โถง่ายนิดเดียวก็ใช้งวงของเจ้าลากซุงให้พ้นหางข้าเซ
3: แต่ซุงเนี่ยมันท่อนใหญ่ไม่เบาเลยนะแรงช้างตัวเล็กๆอย่างฉันเนี่ยจะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะ
4: ช้างน้อยที่รักแรงของเจ้ามีเหลือเฟืออยู่แล้วล่ะไม่เชื่อก็ลองดูเซ
3: ตกลงงั้นเจ้าอยู่นิ่งๆนะฉันจะลองลากเดิน
2: ช้างน้อยรวบรวมพละกำลังเต็มที่ใช้งวงลากเอาซุงจนมันเริ่มขยับได
4: ้นั่นแหละอย่างนั้นแหละอีกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้ว
3: ใช้ยอลากมันออกมาแล้วล่ะหางของเจ้าขยับได้แล้วล่ะ
4: เออจริงด้วยสิแหมเจ้านี่เก่งจริงๆเลยนะว่าแต่ว่านอกจากจะเก่งแล้วเจ้ายังตัวใหญ่น่าอร่อยอีกด้วยนะ
3: เจ้าจระเข้ที่เจ้าพูดมาเนี่ยมันหมายถึงว่าเจ้าจะกินข้าอย่างนั้นเหรอ
4: แหมฉลาดเหมือนกันแน
2: ่ว่าแล้วเจ้าจระเข้ก็ได้ทีงับเอาขาของเจ้าช้างน้อยตอนที่ช้างน้อยไม่ทันตั้งตัว
3: โอ้ยเจ้าจระเข้เจ้าจระเข้กตัญญูข้าอุตส่าห์ช่วยเหลือเจ้าแล้วทำไมเจ้าถึงกล้าทำกับข้าขนาดนี
4: ้นี่อย่ามาถ่วงเวลากินของข้าให้เสียเวลาเลยข้าหิวจะตายอยู่แล้ว
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยอย่านะเจ้าจระเข้นิสัยไม่ดี
2: ระหว่างนั้นเองหนูริ่งก็ได้เดินทางผ่านมาพอดีและเห็นช้างน้อยร้องขอความช่วยเหลือจึงเข้าไปเพื่อจะช่วยเหลือจระเข้จึงพูดขึ้นว่า
4: ข้าจะกินเหยื่อของข้าใครเนี่ยห้ามมายุ่งทั้งนั้น
5: ช้าก่อนท่านเมื่อสักครู่ข้าได้ยินช้างน้อยเรียกท่านว่าจระเข้นิสัยไม่ดีเรื่องมันเป็นยังไงถ้าท่านพอจะบอกให้ข้าทราบเหตุการณ์ข้าจะช่วยเป็นคนกลางตัดสินว่าท่านสมควรจะกินเหยื่อของท่านหรือไม
4: ่คงมันแน่อยู่แล้วถ้าเหยื่อของข้าเผลอข้าก็มีสิทธิ์ที่จะกินใช่ไหมล่ะ
3: หนูริงฉันน่าอุตส่าห์ช่วยเจ้าจระเข้ไว้แต่มันยังแน่ละคุณคิดจะกินฉันอีกอ่ะ
5: เอาอย่างนี้ฉันน่าจะตัดสินให้อย่างยุติธรรมเลยขอเพียงแต่ให้ท่านทั้งสองช่วยแสดงเหตุการณ์ใหม่อีกทีจะได้หรือไม
4: ่ยังไงช้างน้อยก็คือเหยื่อของข้าอยู่วันยังค่ำนั่นแหละแต่ถ้าเจ้าอยากดูเหตุการณ์ให้ชัดๆอีกทีนะก็ยอมได
5: ้เอาเหตุการณ์ตั้งแต่แรกที่ท่านร้องเรียกคนช่วยเลยนะฉันน่าจะพิจารณาอย่างละเอียด
4: งั้นก็เร็วๆก็สิจะช้างน้อยช่วยลากซุงมาทับหางของข้าให้เหมือนเดิมที
3: ใจเย็นหน่อยข้าน่ะยังไม่หายเหนื่อยดีเลยเรียบร้อยแล้วล่ะหนูริงนี่ยังไงล่ะสภาพเดิมที่จระเข้ถูกท่อนซุงทับหางอยู่อ่ะแล้วว่าฉันน่ะได้ยินเสียงร้องให้ช่วยจึงเดินเข้ามาดูเจ้าจระเข้ก็เลยให้ฉันช่วยลากซุงออกจากหางของมันไงล่ะ มาเดี๋ยวจะลากออกให้ดูนะจะได้รู้ว่าเจ้าจระเข้นะมันติดหนี้บุญคุณฉันอยู่จริงๆ
5: อ่ะอ่ะอย่าพึ่งช้างน้อยท่านเองก็รู้นี่ว่าเจ้าจระเข้มันอักตันอยู่พอท่านช่วยชีวิตมันก็กลับจะจับกินเป็นอาหารเสียเมื่อท่านรู้อย่างนี้แล้วอ่ะท่านก็ปล่อยให้จระเข้มันช่วยตัวเองซะสิมันจะได้สำนึกสักทีว่าการไม่รู้จักบุญคุณน่ะมันเป็นโทษยังไง
3: จริงสินะหนูริงในเมื่อฉันน่ะช่วยจระเข้มันก็จะเอาฉันไปกินเป็นอาหารแล้วฉันจะช่วยมันอีกทำไมเฮ้ยขอบคุณมากนะหนูริงที่ช่วยชี้ทางแก้ปัญหาให้แถมยังไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของเจ้าจระเข้ใจร้ายอีกด้วย
5: ไม่เป็นไรหรอกใครทำดีก็สมควรได้ดีส่วนใครที่คิดชั่วทำชั่วก็รับโทษไปสมกันแล้วล่ะกลับเถอะช้างน้อยนี่ก็ใกล้ค่ำแล้วอย่าไปสนใจเจ้าจระเข้นิสัยไม่ดีเลย
3: มาก่อนนะเจ้าจระเข้เอาไว้เจอกัน
4: โอ้ช้างน้อยช่วยข้าด้วยคราวเนี้ยเจ้าช่วยข้านะข้าจะไม่กินเจ้าแล้ว
3: ฉันไม่เชื่อเจ้าหรอกและนี่เดี๋ยวพ่อแม่จะตามหาฉันให้วุ่นเพราะออกมาเดินเล่นนานแล้วบ๊ายบายนะเจ้าจระเข้หาทางช่วยตัวเองต่อไปก่อนเถอะ
2: แล้วเจ้าจระเข้ก็ร้องอดโอยด้วยความเจ็บปวดและก็ไม่มีสัตว์ตัวใดยอมช่วยมันเลยเพราะพวกมันรู้แล้วว่าเจ้าจระเข้นิสัยไม่ดีและก็ไม่มีใครยอมเป็นเพื่อนจระเข้อีกด้วย

ถ้าเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ฝากกันไว้สักนิดหนึ่งว่าครอบครัวของคุณจะมีความสุขได้ถ้าหากว่าทุกคนมีกำลังใจให้กันและกันช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนะคะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นดั่งแสงแห่งศิลป์ผู้ปลุกชีวิตให้ศิลปหัตถกรรมไทยกลับมาเปล่งประกายงดงามอีกครั้งเมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายวิจิตรสีสันสดใสสะท้อนภูมิปัญญาและความอ่อนช้อยของคนไทยด้วยพระวิสัยทัศน์อันล้ำเลิศพระองค์จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวชาวนาและในขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าไหมไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาจากแรงบันดาลใจแห่งพระเมตตาได้ถือกำเนิดเป็นโครงการศิลปาชีพพื้นที่แห่งโอกาสที่เชื่อมโยงผืนผ้าเข้ากับผืนชีวิตให้ผู้คนในชนบทได้สานฝันด้วยสองมือและด้วยหัวใจที่ภาคภูมิผ้าไหมมัดมีแต่ละผืนจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความมุ่งมั่นและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร
2: ์ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: กลับมาติดตามกันครับ 18:00 น.กับอีก 3 นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแจ้งมาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับเมื่อกี้นี้บอกว่าฟังที่กาญจนบุรีสัญญาณชัดเจนบอกตอนนี้ฝนไม่ตกเลยอากาศดีที่กาญจนบุรีนะครับมีคุณโคโดโมเรสด้วยนะครับในขณะเดียวกันหลายพื้นที่ก็ยังคงเจอฝนอยู่ดังนั้นครับแน่นอนติดตามเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็อีกหลายพื้นที่ที่สวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกต้นชั่วโมงครับและก็ข่าวหลักของเราแล้วก็ทุกรายการด้วยนะครับก็จะมีการนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เรียกว่าส่งกำลังใจมาทางด้านของหลังไมค์นะครับเมื่อกี้นี้เข้าไปดูข้อความเยอะมากรวมถึงในเพจ Facebook ของเราแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับวันนี้ก็ยังคงเดินหน้าส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่จังหวัดน่านด้วย02ครับ2769717แล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับ022769721นะครับสามารถที่จะเพิ่มเติมมานะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารการแจ้งประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะติดตามอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังใจจากคุณผู้ฟังที่ส่งต่อมานะครับวันนี้มาเลยนะครับวันนี้ข้อความมามีข้อความส่งมาบอกว่าติดตามทุกๆวันเลย 17:07 น.จนถึง 19:00 น.พาไปติดตามครับภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ครับต้องบอกว่าท่านลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเพื่อไปติดตามเรื่องของการตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังเส้นทางท่านติดตั้งสะพานเบอรี่นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นสะพานที่จะช่วยเรื่องของการเร่งคืนเส้นทางการสัญจรให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับทางด้านของนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมหลังเกิดอุทกภัยโดยมีนางวิไลวันบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน านนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงคมนาคมจุดแรกครับที่ท่านไปนะครับก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยแล้วก็ไปมอบถุงยางชีพครับที่เทศบาลตำบลศิลาแรงอำเภอปัวไปตรวจสอบความเสียหายครับณบริเวณทางหลวงหมายเลข1371นะครับซึ่งสะพานขาดนะครับแล้วก็มีโคลนถล่มกีดขวางเส้นทางนะครับเรื่องของการเดินทางของพี่น้องประชาชนสั่งให้เร่งเคลียร์พื้นที่ตรงนี้โดยเร่งด่วนครับจากนั้นท่านก็ไปต่อคุณผู้ฟังไปที่การตรวจสอบทางหลวงหมายเลข101เส้นทางน่านเฉลิมพระเกียรติซึ่งตรงนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเส้นทางสายหลักของจังหวัดน่านเจอปัญหาครับปัญหาไหลทางสุดตัวแล้วก็มีโคลนนะครับมีเศษวัชพืชมีเศษไม้เนี่ยกีดขวางผิวการจราจรก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูเส้นทางทันทีหลังระดับน้ำลดนะครับแล้วก็ไปต่อครับที่การสำรวจความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบถึง11แห่งด้วยกันนะครับมีทั้งสะพานขาดเนี่ย4แห่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำเอาสะพานเหล็กนะครับมาเชื่อมนะฮะสะพานเหล็กเบลลี่นะครับเพื่อที่จะเป็นการเข้ามาติดตั้งในการใช้เป็นสะพานชั่วคราวนะครับคาดว่าจะดูแลตรงนี้ภายในวันนี้แล้วก็เสร็จสิ้นนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้การได้ชั่วคราวก่อนนะครับอันนี้ทางด้านของกระทรวงคมนาคมครับก็ได้มีการประสานทั้งภาคเอกชนนะครับแล้วก็ผู้รับเหมาของกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทครับตอนนี้ก็นำกำลังคนเครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนในการเปิดเส้นทางนะครับรวมถึงการเร่งฟื้นฟูครอบคลุมในทุกพื้นที่โดยเร็วที่สุดแต่มีจุดที่ต้องเฝ้าระวังครับคุณผู้ฟังบริเวณไหลทางที่ทรุดตัวเราจะเห็นตามภาพข่าวเลยก็จะมีไหลทางเนี่ยนะครับจากการที่น้ำป่าด้วยแล้วก็ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องบางจุดครับส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในการใช้เส้นทางแน่นอนครับกระทรวงคมนาคมก็ต้องมีการเร่งสั่งการครับในการฟื้นฟูทุกจุดนะครับคาดว่าไม่เกิน3วันนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะกลับมาสัญจรได้ตามปกตินะครับกระทรวงคมนาคมขอร่วมนะฮะส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ร่วมมือกับประชาชนในการที่จะอำนวยความสะดวกก็ฝากย้ำมาว่าก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังสักนิดนึงในการเดินทางแล้วก็ต้องติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพี่น้องประชาชนครับพบปัญหาเรื่องของเส้นทางนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสะพานตรงไหนที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่คมนาคมไม่ได้นะครับสัญจรยังมีปัญหาอยู่ก็สามารถที่จะแจ้งนะครับกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทหรือว่ากระทรวงคมนาคมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าไปแก้ไขให้สามารถที่จะดำเนินการได้ตามปกติโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นทางด้านของนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็ลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเพื่อไปติดตามเรื่องราวของถนนต่างๆด้วยในขณะเดียวกันครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้ครับท่านอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์ครับในการปฏิบัติราชการนะครับภารกิจต่างๆซึ่งเป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศขณะเดียวกันครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดน่านท่านก็กำชับครับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เตรียมลงพื้นที่ทันทีหลังจากที่ท่านเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีครับมีกำหนดการนะครับที่จะถึงประเทศไทยเนี่ยในช่วงค่ำของวันเสาร์ก็คือค่ำของวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เช้าของวันอาทิตย์นะท่านก็จะเดินทางไปจังหวัดน่านเลยทันทีนะครับในวันที่23สิงหาคมคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่านี่แหละนะครับท่านบอกว่าทุกนาทีนะครับก็เรียกว่าติดตามข่าวสารจากทางด้านของน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดพอทันทีที่ท่านถึงในประเทศไทยนะครับหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ท่านก็จะไปที่จังหวัดน่านทันทีนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเหลือประชาชนด้วยตนเองรวมถึงไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ที่จังหวัดน่านหลังน้ำลดตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลาย เข้าสู่โหมดการฟื้นฟูนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในช่วงบ่ายนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ยังมีเรื่องของการเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสครับจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าทันทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลปฏิบัติราชการนะฮะในต่างประเทศเสร็จท่านก็จะมาเดินทางไปที่จังหวัดน่านต่อทันทีที่ถึงประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าการเตรียมลงพื้นที่นะครับล่าสุดก็ยังมีข้อความนะฮะจากทางด้านของคุณผู้ฟังที่เดินหน้าในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็ร่วมกันส่งกำลังใจอยู่สถานการณ์น้ำครับที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายน้ำเนี่ยลดลงแล้วก็ตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหมู่1ครับคุณผู้ฟังที่บ้านไหลน่านแล้วก็ที่หมู่8บ้านไหลน่านเหนือตำบลไหลน่านนะครับแม้ว่าระดับน้ำตอนนี้จะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่มีคำว่าแต่มวลน้ำจากแม่น้ำน่านก็ยังคงไหลเข้าท่วมนะครับในหมู่บ้านระดับอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรถึง70เซนติเมตรครับขณะเดียวกันคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยก็ยังคงทำงานแบบเรียกว่า24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อช่วยเหลือแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนนะครับคนเฒ่าคนแก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทางด้านของนางสาวพรพิมลคำแท่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ครับท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยหมู่1กับหมู่8เนี่ยมีประชาชนเดือดร้อนนะครับประมาณ900คนขณะนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำเนี่ยแนวโน้มดีขึ้นน้ำลดลงแล้วล่ะแต่คาดว่านะครับวันนี้อาจจะมีมวลน้ำนะฮะจากพื้นที่เขตเมืองเนี่ยอาจจะไหลเข้ามาเพิ่มเติมนะครับส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับก็ยังคงต้องติดตามยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ดังนั้นครับการติดตามการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยเรื่องของน้ำท่วมที่น่านแน่นอนสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไม่ไปไหนครับรายงานข่าวแบบนี้อยู่ในทุกๆจุดนะครับของที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดต่างๆเพชรบูรณ์นะครับที่สุโขทัยด้วยนะครับก็ยังคงรายงานให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดดังนั้นครับพี่น้องประชาชนก็อุ่นใจได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ยังคงอยู่ติดตามสถานการณ์อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับมีข้อความจากทางด้านของคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาเพื่อที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับต้องบอกว่ายังคงส่งเข้ามาแบบหนาแน่นเหลือเกินครับเพื่อที่จะให้การประสานงานแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังด้วยเรื่องของข้าวของต่างๆด้วยนะครับแน่นอนทางด้านของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ก็ดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยครับจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังพื้นที่จังหวัดน่านท่านบอกมีความห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนได้สั่งการให้ทางด้านของสังกัดหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์เร่งให้ความช่วยเหลือนะครับประสานกับผู้ประกอบการภาคเอกชนและที่สำคัญระดมสิ่งของอุปโภคบริโภคของใช้ที่จำเป็นห้ามขาดห้ามขาดเลยนะครับกระทรวงพาณิชย์ต้องการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วช่วงแรกครับในห่วงของการประสบภัยต้องมีสิ่งของใช่ไหมครับที่จำเป็นนะครับบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็มีการเร่งประสานภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็จัดส่งสิ่งของต่างๆที่จำเป็นทางด้านของการระดมสิ่งของช่วยเหลือครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับจากเครือข่ายผู้ประกอบการภาคเอกชนของกรมการค้าภายในรวมถึงองค์การเภสัชกรรมนะครับก็สนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นทั้งนมนะครับทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ไหมครับแล้วก็มีปลากระป๋องผลิตภัณฑ์ปลาน้ำดื่มผ้าอนามัยแชมพูผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกน้ำยาทำความสะอาดกระดาษทิชชู่ยาเวชภัณฑ์ต่างๆด้วยนะครับดังนั้นก็นี่ก็คือเรียกว่าในนามของกระทรวงพาณิชย์ครับ ท่านก็ขอบคุณผู้ประกอบการภาคเอกชนองค์การเภสัชกรรมแล้วก็ทุกภาคส่วนครับที่จับมือกันนำสิ่งของต่างๆนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือตรงนี้เป็นการสะท้อนถึงพลังของประชาชนภาครัฐภาคเอกชนยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดภัยพิบัตินั่นเองนะครับสวทของเราอย่างที่บอกว่าทุกๆต้นชั่วโมงแล้วก็ทุกๆรายการครับก็เกาะติดสถานการณ์อุทกภัยไปพร้อมกันแต่ช่วงนี้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
9: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
8: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
9: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
8: ไม่เสพ
9: ไม่ขาย
8: ไม่ทำลายอนาคต
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
11: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
11: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
13: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: จับประเด็น VIP
3: กลับมาครับช่วงเวลา 18:00 น.กับอีก 19:00 น.คุณผู้ฟังอยู่กันที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ติดกันนะครับเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในทุกๆชั่วโมงครับข่าวต้นชั่วโมงของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันครับเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญการแจ้งเตือนอย่างที่บอกไว้นะครับเรื่องของสุขอนามัยต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับก็จะมาคุยกันในเรื่องนี้ด้วย วยนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดร.นันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์นะครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับคุณสกันครับผม
3: ครับวันนี้ครับหัวข้อที่เราจะคุยกันนะครับเรื่องของความปลอดภัยแน่นอนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดปรับเปลี่ยนมุ่งสู่อนาคตที่ปลอดภัยกว่าแต่ก่อนอื่นเลยครับคำถามแรกเลยภารกิจของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสสปทเนี่ยมีภารกิจหลักๆอย่างไรบ้างครับท่านครับ
15: ขอบคุณครับภารกิจของสสปทถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆวันนี้เลยก็คือจะทำอย่างไรครับให้คนทำงานทุกคนเนี่ยมีความปลอดภัย
3: ครับ
15: แล้วก็ทุกวันได้กลับบ้านไปหาครอบครัวได้อย่างปลอดภัยทุกวันก็ตามชื่อสถาบันนะครับส่งเสริมความปลอดภัยนั้นผมมีหน้าที่ในการต้องส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยอาชีวะอนามัยก็คือว่าสภาพในการทำงานเนี่ยมันมีแสงเสียงความร้อนเนี่ยเขาได้รับความปลอดภัยหรือเปล่านะครับนะครับสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยนะครับผมขออนุญาตเอ่ยถึงคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับท่านได้กรุณาให้เกียรติเอาไว้เมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับ2เดือนที่ผ่านมาที่การไปเป็นประธานนะครับในเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ท่านกล่าวว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุนท่านบอกสถานประกอบการอย่างนั้นแล้วก็สถานประกอบการทุกแห่งควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ท่านพูดคำนี้ครับว่าทุกคนควรได้กลับบ้านนะครับทุกวันเนี่ยทำงานแล้วเลิกงานเนี่ยได้กลับบ้านไปด้วยความปลอดภัยทุกคน
3: อันนี้ก็เป็นภารกิจหลักนะครับของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยแต่ในช่วงที่ผ่านมาครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราก็เจอเหตุการณ์ความรุนแรงแล้วก็มีอุบัติเหตุใหญ่ๆหลายครั้งทั้งเพลิงไหม้ใช่ไหมครับมีการระเบิดกันทั้งในโรงงานวันนี้ก็มีแก๊สเกิดระเบิดอีกแล้วด้วยในช่วงบ่ายๆนู่นด้วยอย่างนี้ครับสิ่งนี้มันสะท้อนมุมมองเรื่องความปลอดภัยอย่างไรบ้างครับ
15: ครับผมจริงๆแล้วเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยขออนุญาตแบบนี้ครับมันเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่ไม่ว่าจะเป็นแก๊สระเบิดวันนี้นะครับไฟไหม้ที่ร้านอาหารหรือโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะครับการระเบิดในเนี่ยฮะโรงงานหรือเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเนี่ยมันกำลังจะบอกเราว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันต้องมองให้กว้างและลึกกว่าเดิม
3: ครับ
15: ไม่ใช่ว่าเราทำไปเรื่อยๆใช้ชีวิตแบบประจำวันพอมีเหตุทีนึงก็มาว่ากันทีนึงก็มาหามาตรการกันทีนึงมาถอดบทเรียนกันทีนึงจริงๆมันถอดมาหลายครั้งแล้วล่ะครับประเด็นสำคัญคือเราไม่ควรรอให้เกิดเหตุก่อนดังนั้นการป้องกันก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือต้องมองความเสี่ยงที่ต้นทางคือกฎหมายกำหนดไว้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเบียร์ไม่ว่าจะเป็นโรงงานนะครับการใช้ก๊าซนะครับการช่องทางหนีไฟประตูหนีไฟอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยการซ้อมอัคคีภัยกฎหมายกำหนดไว้หมดเลยว่านายจ้างจะต้องดำเนินการต้องมีการซักซ้อมลูกจ้างทุกปี
3: ครับ
15: ปีนึงอย่างปีนึงเนี่ยต้องคน 40% มีลูกจ้าง100คน40คนต้องลงไปซ้อมด้วยนะครับ
3: มีข้อกฎหมายกำหนดไว้หมดคร
15: ับข้อกฎหมายกำหนดไว้ถ้าเกิดทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายหรือให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มันก็จะไม่เกิด
3: ครับ
15: ทีนี้มาเกี่ยวกับสสปทสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยอย่างไรคือท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการเปรียบเทียบปรับดำเนินคดีแม้แต่ในเรื่องของท้องที่นะครับที่อนุญาตให้เปิดให้อะไรเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานของเขาถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่มีเนี่ยมันก็เปิดไม่ได้เพราะการที่จะมาต่อเติมดัดแปลงภายหลังเนี่ยเป็นความผิดทั้งสิ้นเลยผมมองว่าเป็นความผิดทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ทุกคนต้องช่วยกันตระหนักจริงๆว่าชีวิตของคนมันไม่ใช่เรื่องเล่น
3: ๆครับ
15: ขอยกคำพูดของท่านนายกอนุทินอีกครับในวันเดียวกันนั่นแหละครับ
3: ท่านว่าไงบ้างครับ
15: ท่านบอกว่าชีวิตคนเนี่ยชีวิตคนทำงานหรือชีวิตมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุจากการทำงานหรือชีวิตลูกค้าเนี่ยมันไม่สามารถชดเชยได้ด้วยเงินหรอกเท่าไหร่มันก็ไม่คุ้มท่านว่าอย่างนี้ครับ
3: ก็จริงอย่างที่ท่านนายกบอกเลยเน
15: า
3: ะ
15: ครับเราต้องมาช่วยกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจริงๆจังๆครับ
3: นี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างจริงจังอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยที่เราจะต้องช่วยกันถูกต้องไหมครับ
15: ใช่ครับใช่ครับ
3: ครับนอกเหนือจากอุบัติเหตุจากการทำงานแล้วอย่างที่ท่านดร.นันทชัยเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานเราจะเห็นข่าวอยู่สถานศึกษาอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับมีความรุนแรงเกิดขึ้นสังคมเนี่ยต้องหันมาพูดเรื่องความปลอดภัยเชิงระบบมากขึ้นท่านมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
15: ครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นโจทย์ใหม่ของความปลอดภัยเลยครับจากบทบาทของสสปทด้วยเนี่ยความปลอดภัยในวันนี้มันอาจไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องจักรหรือการทำงานแต่มันทุกคนจะต้องรับมือกับความรุนแรงทุกรูปแบบสภาพแวดล้อมในการทำงานมันนำมาซึ่งความเครียดไหมสภาพแวดล้อมในการเรียนนำมาซึ่งความเครียดหรือเปล่านะครับคำว่าความปลอดภัยเชิงระบบอย่างที่ผมได้นำนะครับอยากจะบอกว่าเราต้องไม่รอให้เกิดเหตุแล้วค่อยแก
3: ้
15: แต่ต้องมองตั้งแต่ต้นทางครับว่าอะไรคือความเสี่ยงใครมีหน้าที่ป้องกันมีมาตรการอย่างไรเพราะนั้นเมื่อสังเกตเห็นสัญญาณที่มันจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยเนี่ยวันนี้มันถึงมีอุปกรณ์มากมายครับที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเมื่อกี้เราพูดถึงแก๊สพูดถึงไฟเนี่ยมันมีระบบเซ็นเซอร์มันมีระบบเซ็นเซอร์ที่ติดตัวเราที่คอยเตือนว่าเฮ้ยตอนนี้มันความร้อนมันเพิ่มส
3: ู
15: ง
3: แล้วนะมีการเตือนใช่ไหม
15: ครับตรงนี้มันเหมือนแก๊สจะรั่วนะตรงนี้เหมือนไฟจะรั่วนะนะครับมันมีสัญญาณเตือนแล้วนะครับเพราะนั้นใครมีหน้าที่ป้องกันใครมีมาตรการอะไรเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเราต้องตอบได้และช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเพราะฉะนั้นสถานประกอบการหลายแห่งเนี่ยเขาจึงมองว่าเขาลงทุนกับอุปกรณ์เหล่านี้เทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นพอเกิดเหตุขึ้นแล้วโรงงานต้องปิดเนี่ยมันเสียหาย
3: เสียหายมากกว่า
15: เสียหายกับธุรกิจเขาเช่นเดียวกันครับเหตุเกิดอาจจะในโรงเรียนก็คือสถานประกอบการนะครับวันนี
3: ้ครับ
15: โรงเรียนก็ต้องมีครูมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงเรียนเหมือนกันมหาวิทยาลัยวันนี้สสปทเข้าไปทำงานด้วยผมเพิ่งกลับมาจากพิษณุโลกครับกลับมาจากสงขลาครับไปร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการที่จะตั้งศูนย์ที่เรียกว่า OS Excellence คือศูนย์อาชีวะอนามัยความปลอดภัยนะครับในมหาวิทยาล
3: ัยค
15: ือไล่กันไปตั้งแต่ขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็
3: อ
15: กใช้รถใช้ถนนในมหาวิทยาลัยต้อง 100% และแล็บที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเราอาจจะเห็นภาพซึ่งชัดกว่าในโรงเรียน
3: ครับ
15: แล็บที่เกิดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยต้องมีความปลอดภัยเรื่องนี้มหาวิทยาลัยเขาก็ทำกันมานานแล้วครับ
3: ครับ
15: จุฬาเขาก็เพิ่งเปิดงานไปวันความปลอดภัยของเขาก็มีศูนย์ชีเห็นไหมครับ Safety and Health Environment นะฮะเขาก็มีศูนย์หลายๆมหาวิทยาลัยก็มี
3: ครับ
15: สสปทก็ได้รับการสนับสนุนจากสสสครับกองทุนที่เราพูดถึงที่จากภาษีบาปเนี่ยให้การสนับสนุนสสปทในการไปตั้งศูนย์อย่างนี้เขาก็เห็นว่าสสปทมองว่าเราต้องดำเนินการให้มันเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ได้เนี่ยต้องสั่งสมตั้งแต่ก่อนที่จะออกไปทำงานเลยเพราะน้องๆที่อยู่ในมหาลัยเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยออกมาทำงานแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาไปทำงานในที่ปลอดภัยแล้วก็ไปแนะนำเจ้าของสถานประกอบการไปแนะนำเพื่อนร่วมงานได้แล้วตัวเขาเองต้องปลอดภัยด้วยเพราะศูนย์เนี่ยก็จะตั้งมาก็เริ่มตั้งแต่ภูเขาน้ำแข็งจะพ้นน้ำแล้วครับอยู่ใต้น้ำก็คือบ่มเพาะกันมาเลยให้มีการประกวดกันให้มีการทำงานด้วยกันเอานักศึกษาไปเป็นกรรมการด้วยนะครับให้ทุนสนับสนุนไปเพื่อให้ไปแล้วก็เอาหน่วยงานข้างนอกเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย
3: ครับ
15: ครับ
3: นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้ามองจากเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยสิ่งสำคัญได้ใจความก็คือการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุคือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการป้องกันก่อนเกิดเหตุ
15: ป้องกันครับ
3: ถูกต้องไหมครับ
15: ใช่ครับใช่ครับ
3: อธิบายสักนิดนึงครับท่านว่าเป็นอย่างไรตรงนี้ฮะ
15: ได้ครับขอบคุณนะครับที่พูดถึงเรื่องของการป้องกันก่อนเกิดเหตุในการเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยครับเพราะเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วคนเสียชีวิตแล้วนะครับแขนขาดขาขาดแล้วนะครับตาบอดแล้วเพราะฉะนั้นการป้องกันก่อนเกิดเหตุเนี่ยต้องเริ่มจากต้องรู้ความเสี่ยงก่อน
3: ครับ
15: แล้วจัดการกับความเสี่ยงให้ตรงจุดเรารู้ว่าในสถานประกอบการเรามีอะไรความเสี่ยงนะฮะสถานประกอบการเราเกี่ยวกับแก๊สไหมเนี่ยอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องรู้ว่าแก๊ส
3: เป็นความไฟหรือเปล่า
15: เราเป็นสถานบริการน้ำมันนะครับไฟกับน้ำมันเรารู้ว่าอะไรเป็นความเสี่ยงนะครับและในที่จะมีโอกาสเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากเครื่องจากสารเคมีเงี้ยไฟ แม้แต่ความเสี่ยงความรุนแรงในสถานที่ทำงานต้องรู้นะครับที่จุดเริ่มต้นก่อนนะครับขั้นตอนที่2คือต้องจัดการความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางครับ
3: ครับ
15: นะครับต้องประเมินระบบป้องกันให้ได้อย่างเช่นอัคคีภัยเนี่ยต้องมีความพร้อมต้องประเมินระบบให้ได้ว่าจะเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นมาเนี่ยจะทำอย่างไรต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสม
3: อ
15: ที่ล่าสุดผมไปโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงมาเนี่ย
3: เป็นยังไงบ้าง
15: หน่วยเลยเนี่ยเขามีเครื่องดับเพลิงนะครับใช้ได้หมดทดสอบการดึงออกมาใช้ได้ไฟฉายที่มีอยู่ตามจุดต่าง
3: ๆ
15: ไปลองเปิดดูใช้ได้หมดนะครับอุปกรณ์ดับเพลิงใช้ได้หมดประตูหนีไฟใช้ได้หมดนะครับสัญญาณไฟฉุกเฉินเวลาไฟดับไฟฟ้ามันดับเปิดไฟไหม้ไฟรัดวงจรดับปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฟที่มันเก็บสำรองไฟไว้มันฉายให้ได้เนี่ยครับ
3: ครับอันนี้ก็เป็น
15: สุดท้ายก็คือต้องเตรียมคนให้พร้อมครับทุกคนต้องรู้ว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นเนี่ยจะทำอย่างไรต้องรู้เส้นทางหนีไฟรู้จุดรวมพลนะครับรู้วิธีแจ้งเหตุต้องมีการซ้อมจริงนะครับไม่ใช่มีแผนอยู่เพียงในเอกสารต้องมีการซ้อมจริงๆ2 สัปดาห์ก่อนผมไปพัทยาครับไปที่ดิสโกเทคผับแห่งหนึ่งเรียกว่าฮอลลีวูดโอ้โหต่างชาติทั้งนั้นเลยท่านเชื่อไหมครับไปให้เขาลองซ้อมดูเนี่ยลูกจ้างเขาเนี่ยเกือบ200คนเนี่ยพอถึงเวลาซ้อมให้ผมดูเนี่ยทุกคนรู้หน้าที่เลยใครเขามีเครื่องปั๊มน้ำต่างหากมีสายดับเพลิงต่างหากมีทีมผู้ชายใครจะต้องไปจับหัวสายดับเพลิงใครต้องพยุงสายดับเพลิง
3: รู้หน้าที่หมดเลยรู้หน้าที่หมดเลย
15: รู้หน้าที่หมดเลยครับโอ้สุดยอดจริงๆโอ้ผู้บริหารเขาผมต้องยอมรับเลยว่าเขาพร้อมจริง
3: ๆ
15: นอกจากนั้นเขาจะมีรถเตรียมไว้คันนึงบอกว่าเป็นรถอำนวยการเขาบอกเขาพร้อมเลยเมื่อเกิดเหตุเนี่ยท่านผู้ว่ามาท่านนายอำเภอมาท่านนายกเมืองพัทยามาเนี่ยเครื่องขยายเสียงใช้ได้โคมไฟใหญ่ๆที่มันจะฉายไฟใหม่แล้วบอกคนนี่คือจุดรวมพลออกมาทางนี้ทางออกนี้ไฟมี7ทางไปลองซ้อมดูใช้ได้หมดทุกห้องห้องแต่งตัวเจ้าหน้าที่ห้องแต่งตัวคนที่เป็นนักแสดงนักเต้นมีทางออกหมดเลยโอ้โหผมเห็นแล้วทึ่งเลย
3: ครับ
15: นี่ฝีมือจริงๆครับต้องอย่างนี้ครับเนี่ยฮะเขาเตรียมความพร้อมไว้ก่อนแล้วทุกคนก็รู้หน้าที่ครับ
3: นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญ
15: ก็เลยเพิ่มเติมไปว่าวันนี้ทุกคนต้องแนะนำลูกค้าได้ลูกค้าเข้ามาต้องบอกได้แต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าลูกค้าเข้ามาวันนี้ก็จะถามแล้วเอ๊มีทางหนีไฟไหมเนี่ย
3: อ
15: ย
3: ู่
15: ตรงไหนมีเครื่องดับเพลิงหรือเปล่ามีระบบยังไงเนี่ยทุกคนตอบได้เหมือนเป็นการได้ซักซ้อมกันแต่ผมก็ไม่อยากให้มันเป็นเหมือนไฟไม่ฟางว่าพอเกิดเหตุเราก็มานั้นทันทีก็ขอเขาว่าต่อไปให้เขามีการแจ้งเลยเหมือนกับเราไปพักโรงแรมที่มีมาตรฐานเนี่ยท่านจะเห็นว่าในห้องเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะทำอย่างไรใช่ไหมครับ
3: ครับ
15: ช่องทางหนีไฟอยู่ทางไหนยังไงจะมีติดไว้ที่ข้างฝาที่ห้องเลยครับ
3: นี่ก็เป็นมาตรการต่างๆด้วยจากการเรียนรู้ถอดบทเรียนแล้วเนี่ยแน่นอนเมื่อกี้ท่านพูดมาเรื่องความยั่งยืนด้วยขยายความนิดนึงครับว่าบทบาทของความยั่งยืนในเรื่องของความปลอดภัยอาชีวะอนามัยกับสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างไรบ้างครับท่าน
15: ครับถ้าความยั่งยืนผมจริงย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมมองว่าถ้าเปิดสังคมเราวันนี้เปรียบเหมือนภูเขาน้ำแข็งเนี่ยนะคนที่ออกจากสถานศึกษาแล้วเนี่ยเข้าสู่ที่ทำงานเนี่ยเป็นคนทำงานอยู่ในสถานประกอบการต่างๆเนี่ยเขาอยู่เหนือภูเขาน้ำแข็งอยู่เหนือน้ำขึ้นมาเนี่ยนะครับอยู่เหนือน้ำขึ้นมาเนี่ยก็มีนายจ้างดูแลมีมาตรการองค์กรดูแลเพราะฉะนั้นสถานประกอบการก็ต้องมีมาตรการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและเพิ่มเติมมาตรการของตัวเองไปด้วยนะครับในขณะเดียวกันนักเรียนนักศึกษาก็ต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันที่จะบ่มเพาะสร้างวัฒนธรรมวันนี้เราอย่าโยนไปที่เด็กเด็กๆเลยมันเริ่มได้หมดแล้วครับในมหาวิทยาลัยเราก็เริ่มได้แล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์ต้องช่วยกันวันนี้ลงนามกับทางสสพทไว้25มหาวิทยาลัยว่าจะตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาแล้วก็จะช่วยกันบ่มเพาะนะครับนักศึกษาที่จะจบใหม่บัณฑิตที่จะจบใหม่ต้องมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทั้งในทำงานนอกที่ทำงานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต้องไปควบคู่กันหมดเลยครับเพราะวันนี้ชีวิตทุกคนมีค่ามากนะครับกระทรวงแรงงานวันนี้จริงๆแล้วหลายประเทศเรียกว่ากระทรวงทรัพยากรมนุษย์นะครับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยย้ำกับทางผู้บริหารในกระทรวงแรงงานว่าเราต้องช่วยกันให้ทุกคนกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทุกวันหน้าที่ของกระทรวงแรงงานหน้าที่ของการในการดูแลนะครับนักเรียนนักศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ก็ต้องช่วยกันนะครับคนที่มีส่วนร่วมก็ต้องช่วยกันเน้นย้ำ นะครับสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ได้สร้างเป็นกฎข้อบังคับไว้นะครับให้คนอยู่ในวินัยในความปลอดภัยมันก็จะก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ต้องเลยเห็นว่าความปลอดภัยนั้นไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เป็นหน้าที่ของอาจารย์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่เป็นหน้าที่ของโทษนะฮะพันโรงในโรงเรียนน้องๆนักเรียนว่าออกจากห้องเรียนแล้วจะต้องปิดไฟปิดแอร์เนี่ยเป็นหน้าที่ของพันโรงไหมแต่ทั้งหมดทุกคนคิดว่ามันอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้เนี่ยช่วยกันเถอะครับช่วยมองเห็นอะไรแล้วช่วยบอกต่อกันแจ้งกันอย่างนี้ครับ
3: ครับ
15: มันก็จะเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยและจะก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ครับ
3: ครับเห็นบอกว่าเร็วๆนี้ทางสสปทกำลังจะมีงานใหญ่ด้วยอยากให้ได้เล่าถึงงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นสักนิดนึงครับ
15: ครับผมงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเรียกว่างาน Occupation นะครับ Avenue นะครับ International Conference นะครับก็เป็นงานที่เป็นงานอินเตอร์เอาง่ายๆแล้วกันเป็นการสัมมนาระดับนานาชาตินะครับซึ่งผมขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่สนใจมาร่วมงานนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วยนะครับงานนี้ก็จะมีนักความปลอดภัยนะครับจากหลากหลายประเทศจะมาร่วมงานด้วยนะครับไฮไลท์หลักๆเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนครับก็จะเป็นเรื่องของkeynote speaker นะครับเขาก็จะมาผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติและผู้นำองค์กรระดับท็อปนะครับของไทยที่นำเรื่อง ESG นะครับ environment นะครับ safety นะครับ governance เนี่ยมาขับเคลื่อนความปลอดภัยจนประสบความสำเร็จเนี่ยเราคัดมาให้แล้วก็จะมาถ่ายทอดวิสัยทัศน์แนวทางปฏิบัติจริงๆนะครับก็คือ safety innovation นะครับ technology exhibition นะครับเป็นเรื่องของนวัตกรรมความปลอดภัยย
3: ุ
15: คตามยุคสมัยนะครับจนเทคโนโลยี VR AR นะครับที่ใช้ในการฝึกอบรมความปลอดภัยแบบสมจริงที่เป็นแว่นเป็นกล้องที่ท่านจะเคยเห็นนะครับจะมี best practice นะครับจากknowledge sharing นะครับเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์นะครับจากเครือข่าย networking นะครับก็จากทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับจะนำไอเดียที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนี้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับ
3: ครับงานจะจัดเมื่อไหร่ครับที่ไหนอย่างไรครับ
15: ครับ28 29สิงหาคมครับที่ True Digital Park นะครับแกรนด์ฮอลล์เลยครับครับงานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านจิรพันธ์อมรนิวัฒน์จะไปเปิดงานแล้วก็จะไปกล่าวสุนทรพจน์ในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยด้วยครับ
3: ดังนั้นนะครับช่วงนี้ก็ให้ท่านเชิญชวนคุณผู้ฟังแล้วก็สรุปสักนิดนึงครับเรื่องของความปลอดภัยทั้งในส่วนของการทำงานด้วยในส่วนของการปรับการเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ปลอดภัยกว่าในช่วงท้ายสักนิดนึงครับ
15: ครับผมก็ความปลอดภัยนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะครับความปลอดภัยในการทำงานผมว่าวันนี้ท่านจะเห็นว่าบนถนนคนทำงานทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นแก๊ปเป็นน้องไรเดอร์คนขับรถออกไปทำงานเพราะเราจะดำเนินชีวิตอยู่ได้ก็ต้องทำงานถูกไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกย่างก้าวเนี่ยมันต้องตระหนักถึงความปลอดภัยต้องตระหนักถึงการอยู่ร่วมสังคมของคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการมีเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะครับมีอะไรช่วยกันช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับผมก็เห็นตัวอย่างดีๆในสังคมนะครับไม่จะเป็นบนถนนบนอะไรก็มีคนดีเยอะมากมายที่เมื่อเห็นเหตุแล้วหรือคาดว่าจะเกิดเหตุแล้วเนี่ยมีการบอกกันนะครับหลายคนเห็นขับรถตามรถคันหน้าประตูปิดไม่สนิทเนี่ยก็พยายามที่จะบอกนะครับหลายคนเห็นรถจักรยานยนต์รุ่นเก่าที่ขาตั้งหรือที่ตั้งรถเนี่ยไม่ได้เอาขึ้นเนี่ยก็จะมีการบอกกล่าวกันนี่ว่าเราก็จะเห็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเป็นสิ่งที่ดีครับ
3: นะครับ
15: แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นนะครับก็ไม่ประมาทครับนะครับไม่ประมาททุกคนต้องไม่ประมาทถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ปลอดภัยหรือรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับเราต้องดำเนินการก่อนนะครับเรื่องของหมวกนิรภัยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับเพราะนั้นก็จะต้องบ่มเพาะกันตั้งแต่เด็กๆนักเรียนนักศึกษาต้องจริงจังครับ
3: ครับวันนี้ขอบพระคุณครับดร.นันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์นะครับผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานครับขอบพระคุณครับ
15: ครับครับขอบคุณคุณบอลสกันครับผมครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ
3: ครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับแน่นอนสำคัญที่สุดไปไหนมาไหนนะครับจะเที่ยวจะไปทำงานหรืออย่างไรก็แล้วแต่หัวใจสำคัญคือความปลอดภัยในทุกๆชีวิตในทุกๆเส้นทางนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังด้วยเพราะว่ามีข้อความจากหลายๆท่านเลยที่ ส่งเข้ามานะครับเรื่องของความปลอดภัยก็ใส่หมวกนะครับแล้วก็เดินทางบางคนนั่งมอเตอร์ไซค์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อย่ามองข้ามแล้วก็อย่าละเลยด้วยแต่ในขณะเดียวกันครับยังคงต้องติดตามเรื่องหลายเรื่องราวนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ต้องติดตามเรื่องของแผนในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายของพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยด้วยดังนั้นของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดครับก็ลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเดินหน้าช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูครับผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งการรับฟังปัญหาความเสียหายนะครับของเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้แล้วก็ประเมินเรื่องของความเดือดร้อนนะครับวางแผนจัดสรรทรัพยากรช่วยเหลือให้ตรงจุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดครับโดยทางด้านของการบูรณาการนะครับในการช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดครับก็ได้มีการระดมนะฮะทั้งหน่วยของทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณะนะฮะเข้าไปช่วยเหลือนะครับเพื่อที่จะเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของแล้วก็ทำความสะอาดด้วยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยห่วงสำคัญก็คือระดับน้ำเนี่ยก็เริ่มลดลงแล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือการฟื้นฟูนะครับล้างบ้านทำความสะอาดดินโคลนแล้วก็เรื่องของขยะตามบ้านเรือนประชาชนด้วยแล้วก็การฟื้นฟูสาธารณูปโภคต่างๆทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าการช่วยเหลือหลังน้ำลดต้องดำเนินการทันทีอันนี้สำคัญนะครับและที่สำคัญเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยไม่ได้จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับบ้านเรือนนะครับพี่น้องประชาชนเรื่องของโคลนอันนี้สำคัญเลยนะครับกว่าที่จะกวาดล้างได้นะโอ้โหบางคนบอกเหนื่อยมากนะครับแล้วก็มีสิ่งสกปรกตกค้างอีกแล้วก็ทรัพย์สินสาธารณูปโภคต่างๆที่ได้รับความเสียหายด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องระดมกันครับกำลังคนแล้วก็เครื่องจักรด้วยเข้าไปช่วยเหลือนะครับพร้อมกับกำชับทุกหน่วยงานนะครับต้องติดตามเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ฝนและก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางไปคุณผู้ฟังโดยเฮลิคอปเตอร์ของปภ.ครับรุ่น KA32 นะครับหลังจากที่ไปติดตามภารกิจในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านก่อนหน้านี้ท่านก็ไปลงพื้นที่ที่เชียงใหม่ด้วยไปเป็นประธานเปิดโครงการครับการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าการเวิร์กช็อปนะฮะเรื่องของการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2569โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับท่านบอกว่าสะท้อนถึงการให้ความสำคัญของรัฐบาลต้องบอกว่ารัฐบาลครับให้ความสำคัญในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการเร่งบูรณาการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ดูแลความปลอดภัยทั้งในชีวิตทั้งในทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะครับดังนั้นครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้หลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกว่ามีการติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนตอนนี้กำลังประสบพบเจออยู่กับเรื่องของเหตุอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดน่านนั่นเองนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่ยังคงเดินหน้าในการที่จะส่งข้อความมานะครับเพื่อที่จะติดตามทั้งข้อมูลข่าวสารนะฮะแล้วก็การแจ้งเตือนต่างๆด้วยหลายคนเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่ากำลังติดตามกันอยู่เรื่องสำคัญที่สุดครับเกาะติดกันได้นะครับเดี๋ยวผมย้ำกันอีกสักนิดนึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยกันแบบเรียลไทม์เลยนะครับทั้งช่วงเช้าเลยครับคุณผู้ฟังตื่นมาแต่เช้านะครับก็มาติดตามกันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับ6:10 นข่าวยามเช้าเนี่ยเรียกว่ารายงานสถานการณ์อุทกภัยกันแบบเรียลไทม์เกาะติดในทุกจุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแจ้งเตือนการเฝ้าระวังนะครับให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยตอนนี้หลายคนที่ติดตามอยู่นะครับต่อจากนั้นครับตีคล้องร้องข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ครับเวลา6:30 ก็จะเป็นการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้แหละนะฮะเช่นเดียวกันเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสำนักข่าวนะครับแล้วก็จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดรวมถึงสวทภูมิภาคบันทึกสถานการณ์ด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการสำคัญทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา8:00 นครับติดตามเรื่องราวของการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยทั่วทิศถิ่นไทยนะครับแล้วก็ยังมีหมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ ับ15นาฬิกาจับประเด็นเป็นข่าวครับแน่นอน17นาฬิกาถึง19นาฬิกา 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับทุกวันจันทร์ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาแล้วก็ยังมีข่าวภาคหลักด้วยนะครับเวลา7นาฬิกาเวลา12นาฬิกาครับ19นาฬิกาแล้วก็20นาฬิกาด้วยรวมถึงข่าวต้นชั่วโมงครับสวททั่วประเทศรับสัญญาณการออกอากาศแบบนี้เห็นไหมครับว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราทุกชั่วโมงข่าวต้นชั่วโมงข่าวภาคหลักทุกรายการครับแน่นอนว่าเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยให้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนถูกต้องแล้วก็แบบเรียลไทม์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนตามแนวทางนโยบายของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านกำกับดูแลทั้งกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.ท่านเน้นย้ำครับต้องสื่อสารเรื่องราวของภาวะวิกฤตตอนนี้เรื่องราวของอุทกภัยในจังหวัดน่านอัปเดตข้อมูลข่าวสารแบบสดใหม่ทุกช่วงข่าวในทุกๆจุดนะครับของพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้ได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแบบเรียลไทม์ด้วยนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาบอกว่าติดตามข้อมูลทุกวันเลยทีเดียวนะครับเป็นข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องแล้วก็เป็นการสื่อสารแบบครอบคลุมในทุกมิติทางด้านของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วก็ยังมีนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านร่วมลงพื้นที่ครับติดตามการฟื้นฟูเมืองน่านหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายครับตอนนี้ต้องบอกว่าที่เทศบาลเมืองน่านตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเรื่องของน้ำตอนนี้เริ่มลดนะครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับนะฮะต้องบอกว่าเป็นการติดตามความคืบหน้าเรื่องของการเข้าไปฟื้นฟูจากเรื่องของผลกระทบอุทกภัยทั้งส่วนของการทำความสะอาดกู้สิ่งกีดขวางนะครับพอน้ำมาเนี่ยเราจะเห็นเลยโอ้โหน้ำแรงมากทั้งน้ำป่านะครับทั้งน้ำที่เป็นฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าสร้างความเสียหายนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดของการฟื้นฟูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากให้เมืองน่านเนี่ยกลับมานะครับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยกรมชลประทานครับมาดูการฟื้นฟูกันในส่วนของกรมชลประทานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเทศบาลเมืองน่านแล้วก็มณฑลทหารบกที่38เขาก็มีการสนับสนุนคุณผู้ฟังเป็นเครื่องจักรกลเครื่องบรรทุกน้ำฉีดล้างโคลนนะฮะจากภาพข่าวนี้จะเห็นเลยฉีดไปทุกจุดฉีดไปทุกซอกทุกมุมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะฮะทำความสะอาดถนนแล้วก็มีจิตอาสาด้วยนะครับมากันทุกจุดเลยทีเดียวมากันทุกหมู่ทุกเหล่าเลยนะฮะเพื่อที่จะมาช่วยกันทำความสะอาดมีมณฑลทหารบกที่38เทศบาลเมืองน่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านประชาชนจิตอาสานี่จะเห็นภาพเลยโอ้โหช่วยกันคนละไม้คนละมือครับเก็บเศษขยงขยะนะครับแล้วก็เรียกว่าร่วมแรงร่วมใจนะครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเก็บกวาดล้างถนนนะครับแล้วก็เร่งฟื้นฟูเมืองน่านนะครับให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วเพราะว่าตอนนี้ครับคุณผู้ฟังสถานการณ์ตอนนี้เริ่มคลี่คลายต้องบอกว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเป็นกำลังใจนะส่งข้อความมาบอกเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจอย่างคุณบอล GYB นะครับบอกเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่เมืองน่านด้วยนะครับคุณบอล GYB บอกว่าขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับทางด้านของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูนะครับผู้ที่ประสบอุทกภัยผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เนี่ยโดยใช้ระเบียบนะครับเป็นระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับตอนนี้ก็เร่งเบิกจ่ายเอาง่ายๆเลยเร่งเบิกจ่ายเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังจังหวัดน่านเนี่ยยังคงบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเร่งฟื้นฟูนะครับคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายดำเนินการช่วยเหลือเพื่อให้เศรษฐกิจนะครับชุมชนการดำเนินชีวิตของประชาชนเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับดังนั้น เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงใจครับที่ส่งเข้ามานะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เร่งนะครับในการที่จะฟื้นฟูนะครับเรื่องของอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับทางด้านของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์อย่างที่ย้ำกันว่าท่านก็ยังคงยืนยันปักหลักบัญชาการนะครับอยู่ในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายระดมทุกสรรพกำลังแล้วก็เฝ้าติดตามด้วยเพราะขณะเดียวกันแม้ว่าที่พื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ครับเพราะว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนว่าก็ยังคงมีฝนที่ยังคงตกอยู่ในเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ทั้งจังหวัดสุโขทัยนะครับทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการครับป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือท่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านก็เดินทางไปนะครับยังศูนย์พักคอยที่เทศบาลเมืองน่านก็ไปให้กำลังใจนะครับแล้วก็สอบถามความเป็นอยู่นะครับของคนที่อพยพมาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ครับทุกคนก็บอกว่ากำลังใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการเข้าไปฟื้นฟูบ้านเพราะสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ด้วยต้องดูแลเรื่องอาหารนะฮะเรื่องน้ำดื่มเรื่องเครื่องนอนที่หลับที่นอนห้องน้ำห้องท่านะครับเรื่องของการดูแลอาหารการกินต่างๆเพื่อที่จะให้คนที่นั่นนะครับในศูนย์ต่างๆเนี่ยมีชีวิตดีๆนะครับแล้วก็สุขภาพอนามัยเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ที่นี่บางทีอาจจะมีความเครียดใช่ไหมพูดตามตรงว่าอาจจะมีความห่วงบ้านด้วยดังนั้นนะครับก็ต้องมีการดูแลเรื่องนี้กันหลังจากนั้นครับท่านก็ไปที่ชุมชนภูมินแล้วก็ไปที่ท่าลี่นะครับไปเยี่ยมไปให้กำลังใจนะครับจากพี่น้องที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านแล้วก็ไปมอบน้ำดื่มไปมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเดินทางต่อไปครับที่เทศบาลตำบลกลางเวียงไปแจกถุงยางชีพนะฮะแล้วก็ไปประเมินสถานการณ์พบว่าจุดนี้ยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากระดับน้ำเนี่ยก็ยังคงสูงอยู่นะครับ 1.50 เมตรแล้วก็คาดการด้วยว่าอาจจะมีมวลน้ำละลอกใหม่ไหลเข้ามาสมทบด้วยนะครับก็เร่งเตรียมความพร้อมครับนะฮะระดมทุกสรรพกำลังนะครับเร่งเยียวยาเร่งฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายนะครับและท่านก็ไปต่อครับที่สะพานกรมโยธาธิการซึ่งตรงนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นจุดสำคัญเขาบอกตรงนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านเชื่อมระหว่างตำบลเวียงสากับตำบลไหลน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องก็พบครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยยังคงหนุนสูงนะครับแล้วก็มีการไหลทะลักผ่านเข้าตัวสะพานส่งผลให้สะพานเนี่ยก็เกิดความชำรุดเส้นทางก็ยังไม่สามารถสัญจรไปมาได้และในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังมวลน้ำก็เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนโดยรอบนะฮะทำให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านก็ต้องระดมทุกสรรพกำลังก็นำกระสอบทรายเนี่ยมาวางเป็นแนวกั้นนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนนะครับแน่นอนว่าใครที่กำลังติดตามอยู่อย่างที่บอกกล่าวกันนะครับในทุกๆจุดในทุกๆพื้นที่นะครับสวทของเราก็ยังคงเฝ้าติดตามนะฮะข้อมูลข่าวสารนะครับสามารถเกาะติดสถานการณ์ได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับทางด้านของ NBT นะครับ NBT Connect NBT World ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านด้วยไปกดติดตามไว้คุณผู้ฟังก็จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับว่าตอนนี้แต่ละพื้นที่แต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะได้นำเรียนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันแบบที่เรียกว่าครบถ้วนในทุกๆจุดนะครับขอบคุณข้อมูลแล้วก็ขอบคุณการติดตามโดยตลอดเลยทีเดียวที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่นะครับทางด้านของประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านครับทางด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้มีการนำเรียนกันนะครับก็มีการปักหมุดไว้ด้วยถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนจะแจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นประสบเหตุนะครับเรื่องของการขอความช่วยเหลือจดเบอร์ไว้นะครับโทรปภ.น่านเนี่ยก็คือ054นะครับ716174นะฮะแล้วก็เพิ่มคู่สายมาแล้วตอนนี้054 710000นะครับถึง2นะครับนี่เป็นเบอร์ในการแจ้งนะครับทั้งเหตุอุทกภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มพร้อมครับปภ.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเพิ่มคู่สายมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็ยังมี

0: ี่น้องประชาชนกันสบพ.มทบ.38ครับบูรณาการกำลังร่วมฟื้นฟูรพ.สต.นะครับที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดในการดูแลฟื้นฟูแล้วนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ต่างๆครับได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการในการบรรเทาสาธารณภัยจากมทบ.38ลงพื้นที่นะครับเข้าไปนะครับในการที่จะเร่งฟื้นฟูโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงตื๊ดนะครับที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านซึ่งต้องบอกว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากภาพข่าวครับในประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านเนี่ยก็เร่งคนละไม้คนละมือใช้คำนี้ได้เลยนะครับที่จะมาช่วยกันนี่แหละก็คือกำลังใจจากทุกภาคส่วนจริงๆนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวเรามาเกาะติดกันต่อนะครับในวันจันทร์นะแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันครับเสาร์อาทิตย์ก็ยังคงติดตามสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยกันอยู่นะฮะแน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนคนไทยในทุกๆสถานการณ์วันนี้เวลาหมดแล้วครับบรรลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าขอพระคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคลี่คลายและเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแต่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านเวียงสาหนาน้อยและนามื่นยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วยยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศตุรกีอียิปต์และกาตาร์ประนามกรณีการโจมตีรอบล่าสุดของอิสราเอลที่บั่นทอนความพยายามสร้างสันติภาพในฉนวนกาซาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคลี่คลายและเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูหน่วยงานเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและประปาได้เกือบครบแล้วแต่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านเวียงสานาน้อยและนามื่นยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่ายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากยังคงมีฝนตก70%ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่โซนใต้ที่ต้องเฝ้าระวังคือที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นส่วนภาพรวมระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงเรื่อยๆโดยได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วยกเว้นพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวจากนั้นระดับน้ำจะลดลงต่อเนื่องและจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์สำหรับแผนการฟื้นฟูได้เร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาโดยนายชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดจากนั้นจะฟื้นฟูต่อไปที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาเมื่อน้ำลดระดับลงทั้งหมดแล้วส่วนความคืบหน้าการกู้คืนระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางแห่งที่ตำบลภูคาอำเภอปัวระบบประปาสามารถส่งน้ำให้แต่ละครัวเรือนได้เกือบครบแล้วเหลือเพียงประมาณ100หลังคาเรือนในอำเภอท่าวังผาที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เพราะท่อประปาแตกชำรุดแต่ได้เร่งซ่อมแซมพร้อมนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวแล้ว
2: ในวันนี้เนี่ยเรายังต้องเฝ้าระวังในเรื่องฝนอยู่ฝนจะตกร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอส่วนใต้ครับอำเภอน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยนาหมื่นนะครับพื้นที่ส่วนใต้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดเนี่ยลดลงเรื่อยๆตรงนี้ก็อยู่ในช่วงที่น้ำเริ่มลดระดับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูยกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวอยู่การฟื้นฟูวันนี้เราเร่งฟื้นฟูในพื้นที่ของอำเภอปัวและก็อำเภอท่าวังผาการฟื้นฟูในลำดับต่อไปก็จะเป็นอำเภอเมืองนะครับแล้วก็หลังน้ำลดที่เวียงสาแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูของอำเภอเวียงสาต่อ
1: นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการด่วนให้ทุกอำเภออบต.และเทศบาลจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกทันทีเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยผู้ประสบภัยยื่นคำร้องได้ที่อบต.เทศบาลและท้องที่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านกรมทางหลวงชนบทระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรซ่อมแซมเส้นทางถนนในจังหวัดน่านเพื่อคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุด
3: นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมสั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านให้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งการฟื้นฟูเส้นทางการคืนผิวจราจรให้ได้เร็วที่สุดการนำรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วรวมถึงการนำรถบรรทุกเทท้ายไปใช้ในการขนวัสดุที่ชำรุดเสียหายเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วนอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างสะพานถนนเพื่อเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ก่อนและจะทำการประเมินสถานการณ์วางแผนฟื้นฟูซ่อมแซมในระยะยาวต่อไปนอกจากนี้ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆที่มีความเสี่ยงในอนาคตนกศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องจักรกลล้างโคลนดำเนินการตามแผนฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมคาดการว่ามวลน้ำจะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ในวันพรุ่งนี้และกำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือฝนตกระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งโดยระดมเครื่องจักรกลหนักรถเกรดดินและรถฉีดน้ำเข้าตักดินโคลนออกจากพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดส่วนเส้นทางคมนาคมหลักระหว่างอำเภอและจังหวัดยังสามารถเดินทางได้ตามปกติถนนที่ถูกตัดขาดเป็นเพียงเส้นทางเล็กภายในหมู่บ้านเท่านั้นด้านการบริหารจัดการน้ำมวลน้ำจากอำเภอปัวได้เคลื่อนถึงตัวอำเภอเวียงสาแล้วและคาดว่าจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี้ซึ่งปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณร้อยละ65จึงยังสามารถรองรับมวลน้ำก้อนนี้ได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมวอร์รูมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์สาธารณภัยพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเน้นย้ำให้เตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้โดยมีการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์กระจายข่าวผ่านสื่อสารตามท้องถิ่นทั้งวิทยุชุมชนและหอกระจายเสียงพร้อมกำชับปภ.จังหวัดในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงพื้นที่รับน้ำป่าอย่างจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประสานงานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.และจิสดามอนิเตอร์ระดับน้ำและกลุ่มฝนผ่านระบบเรดาร์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายสิ่งของและยานพาหนะขึ้นที่สูงรวมถึงเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงโดยทันทีหากสถานการณ์เริ่มวิกฤตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัตินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจะลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อเร่งรัดในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป
4: ผมได้สั่งให้อธิกรมชลประทานนะครับลงพื้นที่และตัวผมก็จะลงไปด้วยนะครับซึ่งในส่วนที่จะต้องดำเนินการก็คือจะต้องรีบแก้ไขปัญหาเรื่องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็ได้ทำในเบื้องต้นไปแล้วทางกรมชลประทานก็ได้มีการไปช่วยเอาน้ำก็ฉีดน้ำไปฉีดทำความสะอาดทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องความเสียหายต่างๆผมก็ทันยุบลงไปดูก็คงจะหาทางเป็นเยียวยาประชาชนอย่างไรครับ
1: ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำท่วมลุ่มน้ำน่านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและพื้นที่รองรับน้ำด้านล่างพร้อมเตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลสุขอนามัยและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะนี้คอพอได้เร่งสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษและสถานประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดน่านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในชุมชนและแหล่งน้ำขณะเดียวกันยังเตรียมแผนจัดการขยะหลังน้ำลดทั้งการเตรียมพื้นที่พักขยะชั่วคราวสำรวจปริมาณขยะและจัดระบบขนส่งขยะจากบ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุที่ได้รับความเสียหายโดยตั้งเป้าเร่งจัดการขยะตกค้างภายใน10วันหลังน้ำลดขณะที่อธิบดีกรมชลประทานสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำยมเนื่องจากยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่พร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับปริมาณน้ำไหลหลากจากตอนบน
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสั่งการสำนักชลประทานที่4เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งมีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาเปิดแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในอำเภอเมืองสุโขทัยเตรียมรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำยมโดยให้เฝ้าระวังหากระดับน้ำที่สถานี YC สูงใกล้แต่50เมตร90เซนติเมตรถึง51เมตร40เซนติเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไปโดยขณะนี้ภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่แต่ยังไม่ล้นตลิ่งจึงได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานประเมินปริมาณฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ล่วงหน้าควบคู่กับบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าปฏิบัติการทันทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
6: อันนี้ก็อีกลุ่มน้ำหนึ่งนะครับที่กรมชลประทานเฝ้าติดตามอยู่นะครับคือลุ่มน้ำยมนะครับโดยเฉพาะตัวเมืองสุโขทัยนะครับที่ขีดความการระบายน้ำที่อยู่ที่510ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเราบริหารจัดการที่จุดควบคุมที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทน์อยู่นะครับตอนนี้ก็ผมได้มอบหมายให้ท่านรองที่ดีนะครับรองสงพลสวยสมนะครับลงพื้นที่บัญชาการอยู่ในขณะนี้นะครับน่าจะบริหารจัดการนะครับถ้าดูจากสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ำที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำยมนะครับก็ยังที่จะออกยมน่านได้อยู่ในระดับหนึ่งอยู่นะครับก็ความติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ครับ
5: อธิบดีกรมชลประทานยังกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งโดยกรมชลประทานมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องจักรกลที่จะระดมเข้าไปช่วยเหลือในช่วงเผชิญเหตุได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทำงานร่วมกับแต่ละจังหวัดอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ในการนี้เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือให้ใช้6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
7: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยกำชับให้17จังหวัดภาคเหนือดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์โดยให้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งการอำนวยการการสั่งการและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนโดยยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวการเตรียมความพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางโดยให้จังหวัดอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถการเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยเป็นลำดับแรกเพื่อส่งกำลังสนับสนุนหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดการจุดเสี่ยงน้ำท่วม737แห่งพร้อมเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อเฝ้าระวังน้ำจากภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมว่ากรุงเทพมหานครได้สำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องจากทั้งหมด737แห่งซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วเกือบ170สำหรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือได้ติดตามปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดโดยระดับน้ำในเขื่อนยังไม่สูงมากและหากเกิดผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคาดว่าจะเป็นเพียงเฉพาะจุด ไม่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอีกทั้งในปีนี้อาจต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งควบคู่ไปด้วยอย่างไรก็ตามยังคงไม่ประมาทและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผ่านการติดตามปริมาณฝนระดับน้ำการเตรียมความพร้อมของประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำการขุดลอกคูคลองและการลอกท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้ทันท่วงทีและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ประชาชนลงทะเบียนโครงการ THAI Passport มากกว่า1ล้านคนแล้วโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัด
9: นายชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการ THAI Passportแล้วกว่า1ล้านรายจากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานกระทรวงดีอียืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดโดยมีการใช้ระบบตรวจจับและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำข้อมูลคำสั่งไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ทั้งในและต่างประเทศซึ่งผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นหรือนำไปฝึก AI โมเดลของตนเองได้และไม่มีการเก็บข้อมูลหลังการประมวลผลเสร็จสิ้นคณิษฐาลือสัตย์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วยยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศครอบคลุมทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาและประชาชน
10: ตลอดวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญในการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้งการหารือระดับผู้นำและการขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยนายกรัฐมนตรีและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พร้อมกับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานขณะที่ด้านความมั่นคงจะร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์นอกจากนี้มีการลงนามเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาตำรวจและภาคเอกชนรวมถึงความร่วมมือระหว่างท็อปไฟอิงลิมิเต็ดกับ NC Aero นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ได้รับการยกระดับสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์แล้วเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีความใกล้ชิดและมีพลวัตมากยิ่งขึ้นพร้อมนำมาซึ่งประโยชน์และความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมNC Aero โดยนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเดินทางและนำชมเครื่องบินเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินพร้อมกันนี้การบินไทยมีแผนเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570เพิ่มความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการศึกษาและประชาชนสะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นวัฒนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: ในวันเดียวกันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ในงานเจรจาจับคู่ธุรกิจณ นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ต่อยอดความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA 3ฉบับพร้อมนำเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาการธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาหารพลังงานและเทคโนโลยี โอกาสนี้ไทยได้ประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุนด้วยนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและชูมาตรการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดอาเซียนกว่า700ล้านคน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบเก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการตุรกีอียิปต์และกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจายุติสงครามในฉนวนกาซาออกแถลงการร่วมประณามกรณีที่อิสราเอลโจมตีเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายพร้อมระบุว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้บั่นทอนความพยายามของทั้งภูมิภาคและนานาชาติในการดำเนินการตามแผนสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแถลงการร่วมดังกล่าวยังเน้นย้ำว่าประชาคมระหว่างประเทศและคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติตามแผนสันติภาพ15ข้อและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ในฉนวนกาซาลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้สำนักข่าวท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของฟิลิปปินส์มอบถุงยางชีพและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า 10,000 เปโซหรือประมาณ 6,000 บาทให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน583ครัวเรือนที่เมืองคาลุมปิดจังหวัดบูลาคันทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาหลังฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อนและมรสุมยังคงส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของประเทศมานานกว่า2สัปดาห์แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเมืองคาลุมปิดเพิ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวานนี้ขณะที่หลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์ยังคงเผชิญน้ำท่วมรุนแรงด้วยจังหวัดบูลาคันเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดและมีประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า5ล้านคนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่13ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางด้านตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิปเรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
15: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
16: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
17: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
15: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
16: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
16: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
18: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
19: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
21: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
20: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
22: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
19: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
22: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ําคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวของภารกิจนะคะของนายสันเพชรบุญญามณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งวันนี้ท่านลงมาในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะลงมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่9โมงเช้าเลยนะคะท่านก็เดินทางมาพร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงคมนาคมท่านไปที่ไหนมั่งนะคะที่แรกที่ท่านไปเนี่ยท่านไปที่ท่าเรือซาลาดานนะคะที่ตำบลซาลาดานอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อติดตามโครงการปรับปรุงท่าเรือซาลาดานของกรมเจ้าท่านะคะซึ่งท่าเรือซาลาดานเนี่ยเปิดทำการมาตั้งแต่ปี2565ค่ะโดยในช่วงฤดูการท่องเที่ยวมีเรือชายบริการเนี่ยประมาณวันละ30ลำแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวกว่า 300,000 คนต่อปีนะคะปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้จะสั้นงบประมาณประจำปี2569ค่ะเพื่อปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมฝ้าเพดานนะคะแล้วก็ห้องน้ำของท่าเรือซาลาดานค่ะพร้อมเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ค่ะการปรับปรุงดังกล่าวจะช่วยยกระดับความพร้อมนะคะด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำเพิ่มความสะดวกและก็ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและก็ผู้ประกอบการตลอดจนสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจนะคะข้องเกาะลันตาในระยะยาวค่ะจากนั้นพอท่านไปที่ซาลาดานเสร็จแล้วท่านก็เดินทางต่อไปที่ท่าเรือโลใหญ่นะคะที่เกาะลันตาน้อยนะคะหมู่ที่4ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาค่ะเพื่อที่จะพบปะประชาชนบริเวณสะพานท่าเทียบเรือบ้านโลใหญ่นะคะแล้วก็รับฟังปัญหาและความต้องการในการปรับปรุงสะพานท่าเรือค่ะซึ่งสะพานท่าเรือโลใหญ่เนี่ยสร้างเมื่อปี2544ค่ะเป็นท่าเทียบเรือหลักของชุมชนรองรับเรือท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังหมู่เกาะต่างๆในพื้นที่ค่ะอีกทางยังเป็นจุดชมวิวและก็จุดเช็คอินของชาวบ้านรวมถึงเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพประมงแล้วก็แหล่งตกปลาของชุมชนโดยใช้งานมาประมาณ25ปีค่ะปัจจุบันสะพานมีสภาพสุดโทรมและก็จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านก็ได้มีการมอบหมายให้จังหวัดกระบี่เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อ5ข้อสรุปนะคะว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินและรับผิดชอบสะพานท่าเรือโลใหญ่ค่ะเพื่อกำหนดแนวทางจัดหางบประมาณสำหรับการซ่อมแซมนะคะโดยเร่งดำเนินการให้ได้ข้อสรุปภายใน15วันค่ะหากพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินก็จะเสนอเรื่องไปยังกรมเจ้าท่าเพื่อข้อรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมและปรับปรุงสะพานให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก่อนส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบดูแลต่อไปนะคะแล้วก็เดินหน้าพัฒนาท่าเรือเกาะลันตาเพิ่มความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการเดินทางค่ะเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะคะหลังจากนั้นช่วงบ่ายค่ะท่านทันแซกจากที่เกาะลันตานะคะท่านก็เดินทางต่อเลยนะคะไปที่ในพื้นที่ของเป็นพื้นที่นะคะของอำเภอเข้าพนมนะคะขออภัยด้วยที่อำเภอเข้าพนมซึ่งน้องฝนลงไปเองด้วยนะคะที่อำเภอเข้าพนมนะคะที่อบต.สิ้นปุ้นนะคะซึ่งฐานเนี่ยนะคะก็ไปติดตามนะคะในโครงการพัฒนาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางล่วงในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะการขยายถนนจากซ่องช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับโครงการสำคัญก็คือทางล่วงไม้เลข4156ค่ะสายเข้าพนมถุงแย่ระยะทางรวม 40.475 กิโลเมตรเป็นเส้นทางเชื่อมโยงจังหวัดกระบี่นะคะกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็พื้นที่ภาคใต้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะคะเราก็มีการเวนคืนที่ดินบางส่วนเพื่อเตรียมความพร้อม
โดยแผนพัฒนาช่วงตอนที่2ถึงตอนที่4รวมระยะทางนะคะ 28.975 กิโลเมตรใช้งบประมาณนะคะ 2,700 ล้านบาทระยะแรกค่ะเตรียมก่อสร้างนะคะช่วงตำบลสิ้นปุ้นอำเภอถุงใหญ่นะคะระยะทาง 8.475 กิโลเมตรงบประมาณ750ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มใช้งบประมาณในปี2570แล้วก็ใช้เวลาก่อสร้าง2ปีนอกจากนี้ก็ยังติดตามความคืบหน้านะคะทางล่วงหมายเลข4037ค่ะช่วงเนื้อคลองเข้าปะนมแล้วก็ทางล่วงหมายเลข4225นะคะช่วงบ้านในปงถึงคลองชีค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างรวมถึงทางล่วงหมายเลข4206นะคะแล้วก็4034นะคะที่อยู่ระหว่างการออกแบบและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นก็กล่าวว่าการพัฒนาโครงข่ายถนนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะการเดินทางและก็ขนส่งสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเสื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและก็สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่และก็พื้นที่ภาคใต้อย่างยืนค่ะและก็ปิดจ็อบนะคะในส่วนของภารกิจทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้ค่ะท่านก็ไปปิดจ็อบที่ท่าเรือท่าเล่นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นท่าเรือที่พี่น้องประชาชนชายบริการค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเป็นผัดท่าเรือที่จะเชื่อมโยงต่อไปยังจังหวัดพังงาโดยเฉพาะเกาะยาวน้อยนะคะเกาะยาวใหญ่นะคะซึ่งก็ประชาชนก็จะมาขึ้นเรือกันตรงนี้รวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยก็จะมาขึ้นเรือกันตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะท่านก็ไปติดตามโครงการดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ท่านก็จะเดินทางต่อไปอย่างจังหวัดพังงานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะในครั้งหน้าเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มค่ะทางสวททั้ง5สถานีในพื้นที่ฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้น้องฝนและทีมงานสวทกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมมหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะออสเตรเลีย 3-0 เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุบจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญธิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียนผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายประชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันเครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตามที่รัฐบาลและคณะสงฆ์ได้เสนอรายชื่อขึ้นประกอบด้วยผู้แทนของรัฐบาลผู้แทนมหาเถรสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงนอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงการเตรียมพร้อมจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก13กันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2569ระหว่างวันที่27ถึง30กันยายนโอกาสนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับกันที่4วันประเวศของเทศมหาชาติในวันที่28กันยายน2569โอกาสนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะมีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสสำคัญดังกล่าวมาริชโยรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ Her in Frame เธอในภาพนั้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้
3: วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์เรื่อง Her in Frame เธอในภาพนั้นณศูนย์การค้าสยามภารกรโดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทบอสคาร์ไทยเทเลวิชั่นจำกัดจัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยภาพยนตร์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่มีคุณค่าและมีความหมายในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนำเสนอเรื่องราวของความรักความทรงจำและความผูกพันเหนือกาลเวลาและหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ปรากฏในภาพยนตร์คือเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นเขื่อนพระนามของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีหน้าที่สำคัญในการกักเก็บน้ำผลิตไฟฟ้าการชลประทานและชุมชนบ้านห้วยต้าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการศิลปาชีพในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าและหัตถกรรมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนตลอดจนความสวยงามและเอกลักษณ์ของผ้าไทยทั้งนี้ภาพยนตร์ Her in Frame เธอในภาพนั้นเปิดโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆได้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยจัดฉายรอบพิเศษจำนวน10รอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพ็กซ์4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแก่นและสงขลาโดยสามารถกดบัตรได้ทางทิกเก็ตเมลอนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยณบ้านศิลาแดงจังหวัดน่านเร่งสั่งการนำเครื่องจักรหนักตักดันดินโคลนฟื้นฟูชุมชนเป็นการด่วน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากณบ้านศิลาแดงหรือบ้านฝายอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อสำรวจความเสียหายและการฟื้นฟูเขตชุมชนพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากจากกระแสน้ำและดินโคลนถล่มพร้อมทั้งได้รับทราบถึงปัญหาของประชาชนที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาด นายกชนันจึงได้เน้นย้ำถึงมาตรการเร่งด่วนในการฟื้นฟูพื้นที่ว่าได้สั่งการให้นำเครื่องจักรหนักเข้ามาตักและดันดินโคลนออกจากชุมชนทันทีเนื่องจากปริมาณดินโคลนหนาแน่นเกินกำลังคนจะรับไหวและได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมขอขยายวงเงินทดรองราชการฉุกเฉินเป็น100ล้านบาทพร้อมเตรียมบูรณาการงบซ่อมแซมบ้านเรือนจากปภ.ประมาณ 88,000 บาทร่วมกับงบสมทบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกประมาณ 49,000 บาทเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า33ครัวเรือนที่เสียหายหนักพร้อมกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างว่ารัฐบาลได้เตรียมผลักดันการสร้างฝายและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่ตอนบนของอำเภอโซนเหนือของจังหวัดน่านเพื่อเป็นจุดชะลอและดักน้ำควบคู่ไปกับการขุดลอกลำน้ำน่านเพื่อเพิ่มความลึกในการรับน้ำรวมถึงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวเป็นต้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคจัดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปี2569พลังความรู้สู่พลังการเปลี่ยนแปลงถอดบทเรียนสู้ภัยวิกฤตพร้อมเปิดโครงการโซล่ารูฟท็อปสนับสนุนพลังงานสะอาด
5: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เป็นประธานเปิดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพลังความรู้สู่พลังการเปลี่ยนแปลง The Power of Knowledge The Power of Change ณสำนักงานใหญ่กปภ.เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางวิกฤตและความเปลี่ยนแปลงโดยเปิดเผยว่ากปภ.มุ่งเน้นการปรับตัวและพัฒนาองค์กรอย่างรวดเร็วพร้อมส่งเสริมให้บุคลากรนำประสบการณ์จริงมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรสไตรเวอร์ผ่านกิจกรรมภายในงานอาทิการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการบรรยายพิเศษการมอบรางวัลประปาวิวัฒน์และการเสวนาถอดบทเรียนวิกฤตจริงเช่นปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายและอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อวางแนวทางป้องกันและรับมือในอนาคตนอกจากนี้กปภ.ได้เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปอาคารจัดการพลังงานและสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปัจจุบันกปภ.ให้บริการใน74จังหวัด234สาขาครอบคลุมกว่า 6.8 ล้านหลังคาเรือนท่ามกลางความต้องการใช้น้ำสะอาดที่เพิ่มขึ้นกปภ.จึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปริมาณเพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กบขยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณลุ้นรับ GPF Point รวมกว่า10ล้านคะแนนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้สมาชิกได้ทบทวนและสร้างวินัยในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงความรู้ทั้ง6ด้านได้แก่ความรู้และสิทธิประโยชน์กบข.การวางแผนเกษียณด้วยเครื่องมือดิจิทัล My Digital Twins การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลความรู้ด้านการลงทุนตัวช่วยทวีค่าเงินกบข.และบริการและเครื่องมือของกบข.รวมถึงมีรูปแบบคำถามที่ออกแบบให้มีความหลากหลายกบข.มุ่งหวังให้สมาชิกทุกคนมีพื้นฐานความรู้ทางการเงินและการลงทุนที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนชีวิตและการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอย่างมั่นคงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1179
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบหกนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียพร้อมรับฟังข้อเสนอที่สมเหตุสมผลเพื่อหาทางยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและสภาพความเป็นจริงในพื้นที่นายลาฟรอฟกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียจะเดินหน้าเจรจากับสหรัฐต่อไปเนื่องจากสหรัฐแสดงท่าทีพร้อมเจรจาอย่างสร้างสรรค์และเข้าใจจุดยืนของรัสเซียแต่สหรัฐจะต้องผลักดันให้ยูเครนและชาติยุโรปที่สนับสนุนยูเครนให้ยอมรับแนวทางที่รัสเซียต้องการทั้งนี้รัสเซียควบคุมพื้นที่ราว1ใน5ของดินแดนยูเครนหลังสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานเกือบ4ปีครึ่งนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2565สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียที่ระบุว่าทางการออสเตรเลียตั้งข้อหาชายที่ถือ2สัญชาติทั้งรัสเซียและออสเตรเลียวัย27ปีในความผิดฐานแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของต่างชาติหลังพยายามส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารของยูเครนให้รัสเซียโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวเคยรับการฝึกทหารในรัสเซียเมื่อเดือนตุลาคมปี2567และเดินทางไปยูเครนในปี2568เพื่อเข้าร่วมกับกองทัพยูเครนก่อนจะกลับมาออสเตรเลียและยังติดต่อกับบุคคลที่เขาเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองรัสเซียด้านสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำออสเตรเลียยืนยันว่ายังไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลออสเตรเลียและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีดังกล่าวทำเนียบขาวสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามบันทึกข้อตกลงที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งอวกาศของสหรัฐและสร้างการเข้าถึงบริการขนส่งอวกาศที่น่าเชื่อถือมีราคาสมเหตุสมผลและทันสมัยโดยมีเป้าหมายที่จะมีการปล่อยและกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกของจรวดขนส่งบนแผ่นดินของสหรัฐมากกว่า 1,000 ครั้งต่อปีภายในปี2573ทั้งนี้บันทึกความตกลงดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอวกาศและอำนวยความสะดวกให้เอกชนสามารถเข้าถึงฐานปล่อยจรวดและการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของรัฐบาลสหรัฐนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการนโยบายเก็บค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมและโปร่งใสสำหรับการบริการสินค้าและโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทัพนักตบสาวไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะออสเตรเลียขาดลอย 3-0 เซต 25-15 25-15 และ 25-18 คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่24สิงหาคมนี้เวลา14นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sport TV ช่อง29แบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากเดชาพลมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าส่งผลให้ทอมกีเซลและเดลฟินไดรูคู่มือวางอันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่แข่งในรอบนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยไม่ต้องลงแข่งขันขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกชนะบายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหลังโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของโลกจากญี่ปุ่นขอถอนตัวออกจากการแข่งขันแบรนด์สิริวรรณนวรีเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ภายใต้แนวคิด The Art of Unity ติดตามได้จากรายงาน
9: นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางรัติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวรรณนวรีร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีทรงรับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยนางรัติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานเข้ากับแฟชั่นร่วมสมัยโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส่โดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
8: สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเตรียมทีมอยู่ในจุดที่ดีได้เวลาฟื้นฟูร่างกายและเตรียมแท็กติกมากกว่าเวียดนาม1วันทุกคนพร้อมและตื่นเต้นกับรอบชิงส่วนสถิติที่ผ่านมาไม่ใช่สิ่งที่ให้ความสำคัญเพราะทุกเกมมีบริบทต่างกันโฟกัสสำคัญที่สุดคือเกมนัดชิงชนะเลิศและการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ด้านยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในครั้งนี้คือการคว้าแชมป์โดยทุกคนจะเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการพบกับเวียดนามเพื่อเก็บชัยชนะในบ้านก่อนบุกไปคว้าแชมป์และรับถ้วยแชมป์ที่บ้านของเวียดนาม
10: เป้าหมายของเราเป็นแชมป์ครับผมมองว่าโค้ชแล้วพี่ทุกคนครับก็จะเตรียมพร้อมเจอเขาครับก็จะทำแบบให้ดีที่สุดครับก็จะเอาเก็บชัยชนะที่บ้านของเราให้ได้ครับแล้วก็ไปรับถ้วยที่บ้านของเขาครับ
8: สำหรับรอบชิงชนะเลิศเกมแรกทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามในวันพรุ่งนี้ก่อนจะบุกไปเยือนสนามมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมโดยทั้ง2นัดจะลงสนามเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision Now ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
13: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกัมมุนาวัสโรโหติกัมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
14: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติ ความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัล นี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองค่ะให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อค่ะประพันธ์โดยจักรจันทร์ความเดิมในตอนที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ได้เล่าถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีลูกชายคนโตหายตัวไป28ปีตั้งแต่ตอนที่น้องชายอายุ12ปีจนถึงตอนที่เขาอายุ40ปีพี่ชายก็กลับมาแต่พี่ชายก็ดูมีพฤติกรรมหลายอย่างที่แปลกไปจนชาวบ้านมองว่าเป็นคนสติไม่ดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะซึ่งผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะยังคงเป็นคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะเชิญไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อซึ่งมานำเสนอกันเป็นตอนจบในวันนี้ค่ะ
1: แดดเปรี้ยงตะวันจวนจะตรงหัวเสียงหมาเห่าดังมาจากประตูรั้วหน้าบ้านผมเดินออกมาดูเห็นชายหนุ่มใบเล่เลี่ยกันกับผมยืนอยู่คนหนึ่งเมื่อหาใครครับผมถามออกไปมีคนบอกว่าผู้ชายผมยาวๆที่สติไม่ค่อยดีแกอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วชายหนุ่มก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านเห็นพี่เสกไปทุบเสาปูนเอาเหล็กแล้วก็ป้ายของแขวงทางหลวงชนบทใส่รถเข็นลากมาเมื่อวันก่อนชายหนุ่มต้องการนำป้ายกลับไปติดตามเดิมเพื่อจะได้ถ่ายรูปส่งงานบำรุงซ่อมแซมให้หัวหน้าผมไม่แน่ใจแต่ก็รับปากว่าจะเป็นธุระให้ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณแล้วก็จากไปช่วงบ่ายพี่เสกกลับเข้าบ้านพร้อมกับข้าวของที่เก็บมาอย่างเคยผมเอ่ยถามหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วถามว่าพี่เสกไปทุบเอาป้ายของแขวงการทางมาจริงๆป้ายนั้นเป็นป้ายหยุดพี่เสกอธิบายว่าเห็นมันถูกรถชนหักกองอยู่ข้างทางนานเกือบ2เดือนได้แล้วไม่เห็นมีใครสนใจก็เลยเข้าใจว่าทางการเขาทิ้งแล้วจึงเอาค้อนไปทุบเสาเหล็กกับป้ายมาตกเย็นสารวัตรกำนันซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับพี่เสเป็นธุระแวะมาทวงถามขอป้ายคืนให้แขวงทางหลวงชนบทอีกครั้งแต่ว่าพี่เสไม่ให้สารวัตรกำนันว่าพี่เสบ้าแบบนี้จะจับส่งโรงพยาบาลบ้าซะให้เข็ดพูดพร้อมกับเดินปรีเข้าไปจะป้ายคืนพี่เสถือมีดไดย่าออกมายืนขวางไว้จุดสิทธิ์ดูพี่เองมันบ้าใหญ่แล้วสารวัตรกำนันเห็นท่าไม่ดีก็เลยตะโกนลั่นแล้วก็ถอยกลับออกไปข้าไม่ได้บ้าเองนั่นแหละที่บ้าพี่เสตะโกนสวนออกไปแล้วก็ยังยืนยันไม่ให้ป้ายคืน

จนจะสายชายหนุ่มจากแขวงทางหลวงชนบทแวะมาทวงถามหาป้าอีกครั้งพี่เสขี่รถจักรยานออกไปจากบ้านไปหาเก็บของเก่าตั้งแต่เช้าคงอีกนานกว่าจะกลับแม่ตะโกนมาจากในบ้านว่าป้ายนั้นหมกอยู่ในกองวัสดุหลังบ้านพร้อมกำชับให้คืนป้ายเข้าไปพร้อมเปิดประตูให้ชายหนุ่มเดินตามเข้ามาเมื่อถึงบริเวณที่เก็บของกองทับถมเอาไว้ชายหนุ่มแสดงอาการตกใจเพราะไม่คิดว่าพี่เสหรือว่าคนบ้านในสายตาคนอื่นจะเก็บข้าวของต่างๆมากองรวมไว้เป็นภูเขาขยะได้มากถึงเพียงนี้ผมกับชายหนุ่มช่วยกันรื้อค้นอยู่พักหนึ่งก็เจอแผ่นป้ายที่ต้องการก่อนชายหนุ่มจะจากไปเขาบอกว่าตอนขับรถเข้ามาเห็นคนรับแร่ซื้อของเก่าจอดอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านคาดว่าอีกสักพักคงจะเข้ามาถึงผมเห็นดีกับเจตนาที่ชายหนุ่มบอกอย่างน้อยก็จะช่วยแปลกองขยะเป็นเงินให้พี่เสไว้ได้ใช้เมื่อเสียงประกาศจากรถเร่รับซื้อของเก่าดังเข้ามาใกล้ผมจึงเดินออกไปดักรอที่ประตูรั้วหน้าบ้านคนรับซื้อของเก่ากุลีกุจอเดินตามผมเข้ามาดูของที่ต้องการขายก่อนจะออกไปถอยรถเข้ามาในบ้านเขากับภรรยานำกระสอบปุ๋ยเก่าๆลงมาช่วยกันคัดแยกสิ่งของขวดแก้วขวดพลาสติกเศษเหล็กมัดใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ชั่งกิโลใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จจากนั้นจึงได้คิดคำนวณเงินให้ตามราคารับซื้อของในเพิงสังกะสีนั่นหนักขายด้วยหรือเปล่าครับคนรับซื้อของเก่าถามพลางเดินไปดูผมมองตามไปในเพิงสังกะสีซึ่งมีลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมากับสิ่งของต่างๆที่พี่เสเก็บสะสมเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นข้าวของที่คนไม่ได้ใช้แล้วซึ่งก็เป็นทีวีเก่าๆโทรศัพท์หม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนอะไหล่ชิ้นส่วนรถกล่องสินค้าโคมไฟป้ายสังกะสีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือพิมพ์ทุกอย่างถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบภายในเพิงขายแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับผมบอกกับคนรับซื้อของเก่าออกไปแบบนั้นเขาช่างสีหน้าแสดงถึงความเสียดายก่อนที่จะจากไปพร้อมกับข้าวของที่รับซื้อจนล้นพูนคอกเหล็กบริเวณกระบะหลังพี่เสกกลับเข้ามาถึงบ้านหลังจากคนรับซื้อของเก่าจากไปไม่นานนักเขากลับมาพร้อมกับขวดพลาสติกและเศษเหล็กที่เก็บมาจำนวนหนึ่งผมยื่นเงินที่ขายของทั้งหมดให้เงินอะไรอ่ะพี่เสถามผมอย่างสงสัยเงินขายของที่พี่เก็บมาผมพูดจะไม่ทันจบพี่เสก็เดินรีบไปยังบริเวณลานเก็บของพลันดิ้งของในมือลงแล้วก็ยืนนิ่งข้าบอกไม่ขายแล้วเองขายของที่ข้าเก็บมาทำไมพี่เสเดินกลับไปที่จักรยานแล้วก็ขี่ออกจากบ้านผมมองดูธนบัตรในมือมองไปยังลานเก็บของซึ่งตอนนี้ว่างเปล่าผมรู้สึกสำนึกผิดขึ้นในพลันผิดอย่างไม่น่าให้อภัยผมน่าจะเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของกันและกันให้มากกว่านี้พลบค่ำพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านผมขับรถออกตามหาจนสิ้นสุดเวลาพรกฉุกเฉินแต่ก็ไม่พบแน่ล่ะแม่ย่อมเป็นทุกข์ที่เห็นผมขับรถกลับเข้าบ้านเพียงลำพัง

เช้าวันรุ่งขึ้นผมขับรถออกตามหาพี่เสแต่เช้าจากนั้นจึงเลยเข้าตูเมืองไปเปิดสำนักงานเพื่อปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ปิดไว้ตามเดิมก่อนกลับเข้าบ้านผมแวะตลาดสดเพื่อซื้อหมูไก่และข้าวของเก็บไว้เพื่อให้แม่ทำกับข้าวตลาดดูเงียบเหงาผู้คนส่วนใหญ่ระมัดระวังตนเองจากไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดด้วยการใส่หน้ากากทางเข้าตลาดมีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือผมเดินเอาข้าวของที่ซื้อไปใส่ไว้ในรถแล้วก็แวะร้านชำที่คุ้นเคยกันเพื่อซื้อน้ำแข็งและน้ำอัดลมเจ้าของร้านบอกกับผมว่าแกกับเมียได้เงินเยียวยากันทั้งสองคนคนละ 5,000 แกว่าขนาดไอ้คนขายพระเครื่องออนไลน์ที่เช่าพระกับมันยังได้เลยผมถอนหายใจลึกลงปอดยิ้มมุมปากเล็กน้อยแล้วก็เดินกลับขึ้นรถระหว่างขับรถกลับบ้านผมครุ่นคิดต่างๆนานาคิดว่าจะไปหาพี่เสที่ไหนเป็นกังวลว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมาพบจะเป็นเรื่องเอาได้แต่แวบหนึ่งก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมเจ้าของร้านชำสองผัวเมียจึงไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินทั้งที่ยังเปิดร้านขายของอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเป็นปกติยังไม่นับรวมไอ้คนที่ขายพระเครื่องออนไลน์ที่กล่าวถึงนั่นอีกพรางคิดไปถึงผู้คนมากมายในภาพข่าวที่เดือดร้อนจริงๆแต่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าระบบ AI มีปัญหาในการคัดกรองผมเอาข้าวของที่ซื้อมาจากตลาดไปเก็บที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนจากรถกระบะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขับวนเพื่อหาพิเศษไปทั่วขับไปตามตรอกซอกซอยทุกซอยขับไปตามทิวไม้ปลายนาจนสุดท้องทุ่งคุ้งน้ำขับล้อไปตามถนนริมคลองซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไปไกลขับรถจนล้าจนตะวันเริ่มทิ้งตัวรับทิวไม้ฟากตะวันตกพลบค่ำผมขับรถกลับเข้าบ้านผมท้อใจแต่ไม่ถอดใจความหวังดีของผมในครั้งนี้กลายเป็นคมมีดกรีดใจทำร้ายความรู้สึกของพี่ชายตัวเองผมหยิบไฟฉายเดินตรงไปยังบริเวณลานที่พี่เสเคยนำวัสดุตลอดจนขยะรีไซเคิลต่างๆมากองเอาไว้ซึ่งบัดนี้เตียนโล่งเพราะว่าฝีมือผมและก็คนรับซื้อของเก่าผมเดินเข้าไปในเพิงสังกะสีมองไปรายรอบในใจนึกอยากจะงัดลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมาด้วยใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ในลังแต่ก็ละอายใจเกินกว่าจะทําในพลันนั้นเท้าผมสะดุดเข้ากับไม้กระดานแผ่นหนึ่งที่กองวางอยู่กับพื้นเป็นแผ่นไม้สีน้ำตาลเจาะรูสองมุมมีเส้าขนาดย่อมร้อยไว้สำหรับแขวนผมหยิบแผ่นไม้กระดานขึ้นพลิกดูข้อความสีขาวที่เขียนด้วยสีน้ำมันเลือนรางด้วยกาลเวลาข้อความว่าพิพิธภัณฑ์

2วัน2คืนที่พี่เสไม่กลับเข้าบ้านผมนอนหลับๆตื่นๆตลอดคืนแม่เป็นทุกข์จนไม่เป็นอันทำอะไรถามใครต่อใครในหมู่บ้านก็ไม่มีใครพบเห็นบางคนว่าทำไมไม่ไปแจ้งความเรื่องคนหายไว้ก่อนผมเป็นทนายความผมย่อมรู้แต่ผมรู้ว่ามันเปล่าประโยชน์ช่วงบ่ายของวันนั้นแม่ขยันขย้อยให้ผมพาไปวัดผมกับแม่สวมหน้ากากเช่นคนอื่นๆก่อนออกจากบ้านที่วัดผู้คนยังมาให้สมภารดูดวงกันเช่นปกติจะแปลกตาก็ตรงที่ทุกคนในวันนี้ล้วนใส่หน้ากากคุยกันไม่เว้นแม้แต่พระลูกวัดและสมภารทุกคนนั่งอยู่ห่างกันตามจุดกำหนดผมกับแม่รอนานหลายคิวกว่าจะได้ดูดวงแม่นำเงินหย่อนใส่ตู้บริจาคแล้วก็ใส่พานอีกจำนวนหนึ่งถวายให้ท่านสมภารก่อนดูดวงท่านสมภารบอกให้แม่เขียนวันเดือนปีเกิดของพี่เสใส่กระดาษมองดูสักพักแล้วก็หลับตาทำปากขมุบขมิบยกมือขึ้นมานับนิ้วไปมาจึงลืมตาขึ้นเดี๋ยวมันก็กลับมาเองไม่ต้องเป็นห่วงท่านสมภารพูดจบแม่ก็ก้มลงกราบด้วยความศรัทธาแล้วก็สบายใจผมขับรถกระบะพาแม่กลับไปส่งที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์เพื่อความคล่องตัวออกตระเวนหาพี่เสเช่นที่เคยบ่าย4 โมงเย็นผมวนรถมาจอดบริเวณหน้าวัดหัวใจผมเต้นตุ้มตามด้วยความดีใจคิดไพล่ไปว่าหรือว่าความเชื่อของแม่ที่มีต่อท่านสมภารจะเป็นจริงเพราะว่าผมเห็นรถจักรยานของพี่เสจอดพิงอยู่ใต้ร่มไม้ผมจอดรถแล้วก็รีบจ้ำเดินแต่เมื่อไปถึงผมเห็นเพียงรถจักรยานไม่เห็นเจ้าของรถใจผมก็รู้สึกห่อเหี่ยวลงในทันทีผมเดินดูรอบๆ บริเวณก็ไม่พบจึงตะโกนเรียกหาพี่เสตะโกนอยู่นานจนเจ็บคอแวบหนึ่งได้ยินเสียงคลื่นคล้ายคล้ายเสียงสัตว์คำรามดังแว่วมาจากพงหญ้าผมรวบรวมสติและความกล้าแหวกเข้าไปดูผมเห็นพี่เสนอนหลับกลนคลอกก็คลอกทั้งที่ตัวทั้งตัวแช่อยู่ในแอ่งน้ำผมเรียกอย่างไรก็ไม่ยอมลุกขึ้นผมจึงลงไปเขย่าตัวพี่เสงวงเงียลืมตาขึ้นใบหน้าอิดโรยขอบตาคล้ำดำตามตัวมีรอยยุงกัดเต็มไปหมดพี่เสหยัดตัวลุกขึ้นแล้วก็เดินลงไปอาบน้ำล้างตัวในคูน้ำที่ลึกลงไปก่อนที่จะกลับขึ้นมานั่งบนยาสูบพ่นควันฉุยฉุยกลับเข้าบ้านเถอะพี่เสผมพูดอย่างวิงวอนพี่เสนิ่งเงียบครู่หนึ่งแล้วก็บอกให้ผมนั้นกลับไปก่อนผมไม่อยากจะเซาซีเพราะว่าเดี๋ยวจะพานหงุดหงิดโกรธผมขึ้นมาแล้วก็หายไปอีกผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวกล่องน้ำดื่มแล้วก็ยาเส้นมาทิ้งไปให้แม่ดีใจพลางยกมือไหว้ขึ้นท่วมหัวเมื่อผมเล่าว่าเจอพี่เสแล้วมันยังไม่กลับเข้าบ้านก็ช่างมันเถอะเองก็อย่าเพิ่งไปกวนใจมันผมรับคำแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนในเปลยวนหน้าบ้านด้วยความอ่อนล้าและก็ง่วง

ผมตื่นขึ้นมาอีกทีเมื่อเวลาจวนจะโพลเพลเห็นพี่เสสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่กำลังนั่งคุยกับแม่อยู่ที่ระเบียงบ้านผมถอนหายใจลึกลงปอดอย่างโล่งอกครู่หนึ่งพี่เสจึงลุกแยกจากแม่แล้วก็เดินไปทางเพิงสังกะสีผมลุกจากเปลแล้วก็เดินตามไปพี่เสก้มหน้าก้มตาเก็บกวาดบริเวณรายรอบแล้วก็หยิบป้ายไม้ที่มีข้อความเขียนว่าพิพิธภัณฑ์ขึ้นแขวนไว้ตรงด้านหน้าเพิงสังกะสีผมหยุดยืนมองพี่เสผมพล่องออกไปที่พี่เสนิ่งเงียบพี่เสผมขอโทษพี่เสหันมาพยักหน้าแล้วก็แขวนป้ายพิพิธภัณฑ์ต่อจนเสร็จเอ็งว่าพิพิธภัณฑ์ข้าเนี่ยดูดีไหมพี่เสถามผมยิ้มแล้วก็เดินไปนั่งลงที่มานั่งซึ่งทำมาจากปีกไม้มองดูพี่เสจัดเรียงข้าวของในเพิงสังกะสีเอ็งอยากรู้ใช่ไหมว่าในกล่องไม้มีอะไรจู่ๆพี่เสก็ร้องถามในสิ่งที่ผมอยากรู้ขึ้นมาพี่หายไปไหนมาทำไมผมหาพี่ไม่เจอผมพูดเสียงราบเรียบสวนกลับไปพี่เสเดินลงมาซุดตัวนั่งข้างๆผมแล้วก็มวนยาขึ้นจุดสูบข้าก็ไปนอนใต้สะพานทางที่เองขับรถไปคุ้งน้ำนั่นแหละคืนแรกตอนดึกๆหนาวชิบหายนึกว่าจะใช้เพียงพอตลอดทั้งคืนกลัวก็กลัวเองรู้หรือเปล่าว่าในทุ่งกว้างแถวบ้านเราอ่ะมีหมาป่าซ่อนอยู่มันอยู่รวมกันเป็นฝูงพวกมันคอยกัดกินเนื้อคนยากไร้ที่อ่อนล้าบางตัวก็กัดกินความหวังกัดกินอนาคตผมนิ่งเงียบเพราะรับรู้ว่าพี่เสไม่ปกติและคงเพราะว่าพี่เสแกเป็นคนแบบนี้ใครต่อใครในหมู่บ้านจึงพากันว่าพี่เสนั้นวิกลจริตที่ข้าหายไปตอนเด็กๆวันที่เล่นซ่อนแอบกันก็เพราะข้าซ่อนเองแล้วดันไปเจอหมาป่าพวกนี้แหละมันจะกินความฝันข้าข้าก็เลยต้องหนีเสว่าไงนะผมร้องถามด้วยความตกใจพี่เสนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็พูดต่อเมื่อคืนเนี่ยข้าจับมันได้ตัวหนึ่งมันจะกินความฝันของข้าแต่ข้าไม่ใช่เด็กๆแล้วข้าก็เลยฟาดมันตายด้วยท่อนฟืนจากนั้นก็ชำแหละแล้วก็ย่างเนื้อมันกินจนอิ่มในท้องของมันนะมีแต่ความฝันของเด็กๆกับความหวังของคนยากจนเต็มท้องไปหมดข้าก็เก็บเอาหัวหมาป่าความฝันและก็ความหวังใส่กระสอบปุ๋ยกลับมาด้วยพรุ่งนี้

0: ข้าจะเอาความฝันความหวังไปคืนให้เด็กๆแล้วก็ชาวบ้านส่วนหัวของมันข้าก็จะสตั๊ฟแขวนไว้ให้เองดูไว้ในพิพิธภัณฑ์ผมหัวเราะนึกหันกับจินตนาการแล้วก็เรื่องเล่าของพี่เสพระคิดไปถึงบางเรื่องราวตอนเด็กๆเพราะว่าหลังจากที่พี่เสหายตัวไปไม่นานก็มีข่าวรัฐประหารเกิดขึ้นจากนั้นอีกไม่กี่ปีต่อมาก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งค่าเงินบาทลอยตัวคนทำธุรกิจล้มละลายกันไม่น้อยปีนี้พี่เสกลับมาพร้อมกับวิกฤตไวรัสโควิด-19 ประชาชนทั่วโลกเสียชีวิตมากมายเศรษฐกิจชะงักงันเพราะว่าไม่สามารถทำมาหากินได้เป็นปกติผมคิดประติดประต่อเรื่องไปเรื่อยพี่เสหยิบแฉลงส่งให้ผมและบอกให้ผมค่อยๆงัดตะปูที่ตอกลังไว้ออกช้าๆผมใคร่รู้แล้วก็ปฏิบัติตามเมื่อถอนตะปูออกจนหมดฝาลังก็หลุดพี่เสทำราวกับว่าทุกอย่างในลังที่ขนหอบหิ้วกลับมามันมีค่าขนานับข้าวของประดามีในลังไม้ที่ผมเห็นมีอยู่สองสามอย่างม้วนวิดีโอสภาพกโรโกโสหนังสือพจนานุกรมเก่าคล่ำและซากวัสดุดึกดำบรรพ์คับคล้ายรูปหล่อจำลองแบบลอยตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมองเผินๆคล้ายชิ้นส่วนฟอสซิลแตกหักแหว่งวิ่นจากบรรพการพี่เสลงนั่งหยิบสิ่งต่างๆออกจากลังขึ้นวางเรียงบนชั้นที่ต่อไว้หยาบๆในเพิงสังกะสีพี่เก็บพจนานุกรมนี้ไว้ทำไมอ่ะผมถามด้วยความสงสัยเองรู้หรือเปล่าว่าความยุติธรรมมันมีอยู่จริงก็แค่ในพจนานุกรมที่เองเห็นอยู่ตรงหน้านี้เท่านั้นแหละพี่เสเปิดพจนานุกรมหน้าที่มีเชือกขั้นเอาไว้แล้วก็ยื่นให้ผมดูยุติธรรมผมอ่านถ้อยคำแล้วก็ความหมายของมันในวงกลมที่วงรอบไปด้วยหมึกดำแล้วก็มองไปที่กระสอบปุ๋ยใบเคืองรอยคราบเลือดซึมไหลเป็นทางออกมานอกกระสอบแห้งกลางผมเอื้อมมือกระตุกเชือกที่มัดปากกระสอบปุ๋ยหลุดออกมากลิ่นคาวเลือดอวนเหม็นคลุ้งขึ้นถีบจมูกสายตาจ้องมองสิ่งที่อยู่ภายในพลันนั้นความรู้สึกของผมเหมือนดิ่งจมลงไปในภวังค์เรื่องเล่าของคนที่ใครๆในหมู่บ้านต่างก็ว่าเขาเป็นคนวิกลจริต
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อประพันธ์โดยจักรจันทร์ค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วรายการสาราวรรณกรรมนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายบาดเจ็บ4รายยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลว

0: ครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
3: กระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายบาดเจ็บ4รายยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดย้ำสถานพยาบาลต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องพร้อมเตรียมเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยค้นหาผู้ติดค้างและกลุ่มเปราะบาง
4: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือวันนี้ข้อมูลยืนยันมีผู้เสียชีวิตสะสม3รายที่จังหวัดน่าน2รายแม่ฮ่องสอน1รายมีผู้บาดเจ็บ4รายที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาพรวมยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดได้แก่น่านเพชรบูรณ์แพร่ตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกและสุโขทัยจากคาดการณ์24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังคือแม่สอดลุ่มน้ำเมยจึงให้ยืนยันระดับน้ำและผลกระทบทุก 2-3 ชั่วโมงประสานเส้นทาง EMS Refer สำรองค้นหาผู้ติดค้างและกลุ่มเปราะบางในจุดเสี่ยงสูงอำเภอแม่สอดอำเภอศบเมยอำเภอเนินมะปรางและอำเภอศรีสำโรงส่วนการดูแลประชาชนเขตสุขภาพที่1ภาคเหนือตอนบนได้เตรียมศูนย์พักพิงไว้ 1,569 แห่งรองรับได้ 480,204 คนเปิดทำการแล้ว31แห่งได้แก่น่าน30แห่งแม่ฮ่องสอน1แห่งมีผู้เข้าพักรวม189คนให้การดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 4,640 คนดูแลสุขภาพจิตประชาชนแล้ว 1,201 คนส่วนเขตสุขภาพที่2ภาคเหนือตอนล่างมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 3,769 คนเปิดศูนย์พักพิง2แห่งที่วัดหม่อนแก้วจังหวัดสุโขทัยและวัดชมพูจังหวัดพิษณุโลกมีผู้เข้ารับบริการรวม78คนพร้อมสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ 5,393 กล่องยาน้ำกัดเท้า 5,350 หลอดและเตรียมทีมพร้อมออกปฏิบัติการนฤมลอุดมพรรายงาน
3: มวลน้ำจากจังหวัดน่านได้ทยอยไหลเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์แล้วบางส่วนโดยคาดการว่ามวลน้ำจะมีปริมาณรวมประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรยืนยันว่ายังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ข้อมูลณเวลา16นาฬิกาของวันนี้เขื่อนยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้อีก 2,986 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 31.4 ของความจุอ่างกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนระดมสิ่งของอุปโภคบริโภคจำเป็นจัดถุงยังชีพกว่า 1,000 ชุดเร่งส่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้เร่งประสานภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสิ่งของอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อความช่วยเหลือให้ถึงประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเร็วซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคและยาเวชภัณฑ์จากเครือข่ายผู้ประกอบการและองค์การเภสัชกรรมโดยวันนี้ได้นำสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนมาคัดแยกและจัดเตรียมเป็นถุงยางชีพประมาณ 500-1,000 ชุดเพื่อความเหมาะสมต่อการขนส่งและแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่เร่งนำไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์จะเร่งส่งต่อสิ่งของทั้งหมดไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนจังหวัดน่านโดยเร็วที่สุดปริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตย้ำสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและสุโขทัยเริ่มคลี่คลายลงแต่ต้องเฝ้าระวังอิทธิพลพายุที่จะเกิดขึ้นช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมและวันที่29สิงหาคมส่งผลให้มีฝนตกหนัก
6: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและสุโขทัยว่าระดับน้ำจะค่อยๆลดลงจากปริมาณฝนที่คาดว่าจะลดลงตามลำดับจนถึงปลายเดือนสิงหาคมนี้แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมและวันที่29สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลพายุบริเวณเกาะไหหลำทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเหมือนกับเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกขณะที่การติดตามอิทธิพลของพายุยังพบเกิดขึ้นอีกหลายลูกปัจจุบันเกิดไปแล้ว18ลูกซึ่งเป็นไต้ฝุ่น5ลูกแล้วยังคงมีโอกาสเกิดอีกประมาณ 7-9 ลูกปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาพบกับประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวค่ะเป็นผักพื้นบ้านมากประโยชน์คุณผู้ฟังคะกระแสของคนรักสุขภาพในปีนี้ยังคงมาแรงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะคะเรามักจะเห็นจากคนรอบข้างและในสังคมออนไลน์ก็มีการนำเสนอเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารหรือเมนูที่ทำเองได้ง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์หนึ่งในผักที่เริ่มเห็นได้ว่ามีคนนำมาปรุงเป็นเมนูสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักควบคุมความหิวทั้งยังช่วยในการขับถ่ายได้ดีก็คือกระเจี๊ยบเขียวนั่นเองค่ะและกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักยอดนิยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงทั้งยังมีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายค่ะมีสารอาหารหลากหลายชนิดทั้งวิตามิน B2 นะคะมีโฟเลตแล้วก็มีแคลเซียมที่ยังช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ข้อแล้วก็มีโพแทสเซียมแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้สำหรับกระเจี๊ยบเขียวนั้นยังเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำแล้วก็มีใยอาหารสูงมีไฟเบอร์สูงด้วยนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักช่วยทำให้เราอิ่มได้นานแล้วก็บรรเทาอาการถ่ายลำบากทำให้ขับถ่ายได้ดีคล่องตัวขึ้นนอกจากนั้นค่ะในฝักอ่อนของกระเจี๊ยบเขียวมีสารเพคตินซึ่งเป็นสารพรีไบโอติกที่ดีให้กับลำไส้ใหญ่ของเราด้วยอย่างนั้นเราเห็นแล้วนะคะว่ากระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านมีประโยชน์มากมายอย่าลืมล้างให้สะอาดก่อนรับประทานนะคะไม่ว่าจะรับประทานเป็นผักสดหรือต้มนึ่งก่อนก็ตามเพื่อเลี่ยงสารเคมีที่อาจตกค้างและควรรับประทานแต่พอดีไม่มากจนเกินไปในแต่ละวันนะคะและไม่มากไม่น้อยจนเกินไปประมาณ10-15ฝักต่อวันนะคะควรระมัดระวังในการรับประทานสำหรับผู้มีโรคประจำตัวด้วยอย่างเช่นในกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีสารออกซาเลตค่อนข้างสูงอาจจะทำให้เกิดภาวะนิ่วในไตได้หากรับประทานมากจนเกินไปค่ะดังนั้นเราจึงควรรับประทานกระเจี๊ยบเขียวแต่พอดีร่วมกับการเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักยอดนิยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทั้งยังมีสรรพคุณทางยาแล้วก็มีประโยชน์มากมายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะกระเจี๊ยบเขียวข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างในผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานยาเมทฟอร์มินซึ่งเป็นยาที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่รับประทานกระเจี๊ยบเขียวมากจนเกินไปต่อวันเพราะอาจจะยับยั้งการทำงานของยานี้ได้อย่างที่สามในผู้ที่มีภาวะแน่นท้องปวดท้องอยู่หรือท้องอืดได้ง่ายระมัดระวังในการรับประทานด้วยค่ะเนื่องจากกระเจี๊ยบมีไฟเบอร์สูงอาจทำให้เกิดอาการเนี่ยเป็นขึ้นมากได้4. รับประทานไฟเบอร์มากเกินไปอาจขัดขวางการดูดซึมของวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดได้ค่ะดังนั้นอย่าลืมรับประทานนะคะควบคู่กับการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันด้วยหากมีความจำเป็นต้องรับประทานมากๆหรือรับประทานเป็นประจำเพื่อเป็นยารักษาโรคอย่างการรับประทานในรูปแบบผงหรือแคปซูลสกัดก็อย่าลืมปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อพิจารณาต่อไปถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆวันนี้นะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกค่ะสำหรับช่วงแรกก็ได้ฟังประโยชน์นะคะของกระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านมากประโยชน์ไปแล้วพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการสาระสารพันในเบรกต่อไปค่ะ

0: าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเปลี่ยนมือถือกันบ่อยไหมครับและราคามือถือในทุกวันนี้คุณผู้ฟังว่าแพงไหมครับโอ้โหถ้าเราสามารถเปลี่ยนมือถือได้เหมือนกับการที่เราเช่ารถหรือว่าการที่ไปเช่าดูหนังในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยมันจะดีกว่าไหมครับหลายๆคนเนี่ยก็ซื้อมือถือใหม่ทุก 2-3 ปีแต่ในวันนี้เนี่ยทาง Apple หรือว่าผู้ผลิต iPhone เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าคุณเนี่ยไม่ต้องซื้อมือถือใหม่แล้วนะสามารถที่จะเช่าใช้แทนก็ได้แล้วถ้าเกิดมันมีทางเลือกให้2ทางแบบนี้ก็คือการซื้อแบบซื้อขาดเลยกับค่าเช่าเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังจะเลือกแบบไหนฟังดูเหมือนก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับที่เราจะผ่อนมือถือแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจครั้งใหญ่ของการซื้อขายมือถือเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ย Apple กำลังเริ่มที่จะทดลองให้ลูกค้าเช่า iPhone รายเดือนแทนการซื้อขาดเป็นเจ้าของเครื่องซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเราทั้งหมดในอนาคตไปเลยก็ได้นะครับส่วนสาเหตุของการที่ Apple เนี่ยได้เลือกเปิดโมเดลธุรกิจนี้มาคืออะไรครับก็เรื่องมาจากต้นทุนการผลิตอุปกรณ์ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะต้นทุนของตัวชิปหน่วยความจำและก็การจัดเก็บข้อมูลนั่นเองซึ่งความต้องการชิปจากอุตสาหกรรม AI เนี่ยทำให้การแข่งขันแย่งชิงชิปต่างๆเหล่านี้ในตลาดสูงขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับส่งผลให้ราคาชิ้นส่วนหลายประเภทเนี่ยมันก็แพงขึ้นตามไปด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย Apple เขาก็เพิ่งปรับราคาตัวเครื่อง Mac แล้วก็ iPad ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยบางรุ่นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อยถึง100ดอลลาร์หรือว่า 3,000 กว่าบาทเลยนะครับขณะที่บางรุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 ดอลลาร์หรือว่า 30,000 กว่าบาทด้วยซ้ำซึ่ง Apple เขาก็ให้เหตุผลว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลมาจากภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำและทีมคุกหรือว่า CEO ของ Apple เนี่ยก็เคยส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นราคาของ iPhone อาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากเพราะต้นทุนของชิปหน่วยความจำและก็ชิปจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันนี้เนี่ยมันแพงขึ้นอย่างมหาศาลเพราะ AI นั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวบริการเช่า iPhone ของ Apple กันดีกว่านะครับ Apple เนี่ยเขาก็เปิดตัวบริการที่ชื่อว่า Apple Update ในสหรัฐโดยร่วมมือกับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Klarna ซึ่งให้ลูกค้าเนี่ยเช่าใช้อุปกรณ์ Apple ได้ไม่ใช่แค่ iPhone เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึง iPad แล้วก็เครื่อง Mac อีกด้วยโดยผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนเมื่อครบสัญญาก็จะมี3ทางเลือกนะครับโดยผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนโดยเมื่อครบสัญญาแล้วก็จะมีทางเลือกที่จะคืนเครื่องให้เขาหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่แล้วก็จ่ายค่าเช่าต่อไปหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยมีความผูกพันกับเครื่องนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะซื้อเครื่องนั้นเป็นของตัวเองเลยก็ได้โดย Apple ก็อธิบายว่าระบบนี้เนี่ยก็ช่วยให้คนเข้าถึงอุปกรณ์รุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็ต่ำลงและก็สามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องของการเช่าอุปกรณ์รายเดือนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับเราเห็นกันในหลายๆธุรกิจแล้วซึ่งธุรกิจแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าโมเดล Subscription ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถหรือว่าการที่จะเลือกซับ Netflix Streaming ต่างๆแทนการซื้อแผ่นหนังแผ่น DVD หรือว่าเลือกใช้ YouTube Music ในการฟังเพลงแทนการซื้อแผ่น CD หรือแม้แต่โปรแกรมซอฟต์แวร์อย่าง Microsoft Word Windows Excel อะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเช่าแทนการซื้อโปรแกรมแบบขายขาดได้แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ย Apple เขาก็กำลังทำสิ่งเดียวกันเนี่ยกับตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าอุปกรณ์นั่นเองนะครับจากเดิมเนี่ยที่เราเนี่ยก็ซื้อเครื่องแล้วก็ใช้หลายปีแล้วก็ขายต่อหรือว่าเก็บไว้ซึ่งก็เปลี่ยนเป็นการจ่ายรายเดือนแล้วก็ใช้โทรศัพท์ต่อไปแล้วเมื่อถึงครบกำหนดสัญญาเช่าก็มีทางเลือกที่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือว่าจ่ายต่อก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโมเดล Subscription Economy หรือว่าเศรษฐกิจแบบการสมัครสมาชิกนั่นเองที่บริษัทเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนจากการขายขาดครั้งเดียวเป็นการมีรายได้เข้ามาทุกเดือนสำหรับบริษัทโมเดลนี้เนี่ยก็ทำให้รายได้มีสม่ำเสมอนะครับคาดการได้ง่ายและก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ในระบบของบริษัทได้นานมากยิ่งขึ้นและคำถามที่หลายๆคนกังวล นะครับก็คือเรายังสามารถเป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนั้นได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราเลือกวิธีการเช่าใช้เนี่ยเราอาจจะมี iPhone รุ่นใหม่อยู่กับตัวตลอดเวลา แต่ก็ต้องจ่ายเงินเช่าก็ต่อเนื่องซึ่งหากหยุดจ่ายเนี่ยก็ต้องคืนเครื่องเข้าไปและในระหว่างสัญญาเนี่ยเครื่องเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ให้เช่าในทางกฎหมายอยู่นะครับจนกว่าจะมีการซื้อขาดตามเงื่อนไขที่เขากำหนดเอาไว้ซึ่งในอีกมุมนึงเนี่ยสำหรับคนที่เปลี่ยนมือถือทุกปีอยู่แล้วเนี่ยการเช่าเนี่ยก็อาจจะคุ้มก็ได้เพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องราคาที่จะขายต่อหรือว่าต้องไปเสียเวลาโพสต์ขายอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยจึงไม่มีคำตอบว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนนั่นเองซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการเช่า iPhone เท่านั้นนะครับแต่มันกำลังสะท้อนถึงแนวโน้มใหญ่ของโลกเทคโนโลยีจากยุคของการที่จะซื้อขาดเป็นเจ้าของกำลังเข้าสู่ยุคการเช่าแล้วก็การสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆได้ในอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องซื้อรถหรือว่าซื้อคอมพิวเตอร์อีกแล้วแต่เราสามารถจ่ายรายเดือนเพื่อเข้าถึงบริการนั้นแทนแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับถ้าสามารถเลือกได้เนี่ยอยากจะเช่าแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ๆทุกปีหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะซื้อขาดเป็นของตัวเองมากกว่ากันแล้วก็ใช้มันไป3ปี4ปีคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อครับ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่3ของรายการสาระสารพันคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็ยังคงมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยเรื่องราวที่ผมอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ AI นั่นเองก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มันล้ำแบบ AI อย่างนี้คุณผู้ฟังชอบดูซีรีส์แนวตั้งในมือถือไหมครับตอนนี้เนี่ยซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเขาไม่ได้นิยมกันเฉพาะแค่ในเอเชียในประเทศจีนหรือว่าในไทยเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยทางอเมริกาเนี่ยหรือว่าอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วโลกเลยก็เริ่มที่จะยอมรับแล้วก็ติดซีรีส์แนวตั้งกันงอมแงมเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าซีรีส์แนวตั้งเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นรูปแบบความบันเทิงใหม่ๆที่เราดูผ่านๆดูกันแบบไม่ได้เอามาซีเรียสจริงจังโอ้ต้องใช้ศิลปะหรือว่าสุนทรียะอะไรในการพินิจพิเคราะห์มันมากมายนักเป็นคอนเทนต์รูปแบบนึงที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าพอมันผ่านเข้ามาในหน้าจอมือถือเราแต่ละครั้งเนี่ยกว่ามันจะผ่านไปเนี่ยยากเย็นเหลือเกินนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหติดงอมแงมเลยยอมเสียสตุ้งสตางค์เพื่อที่จะดูตอนต่อไปกันเยอะแยะมากมายจนกลายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งไปแล้วนะครับและโดยเฉพาะในฮอลลีวูดเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มเล็งเห็นแล้วก็มองว่าในเมื่อคอนเทนต์มันเป็นรูปแบบของชานฉาบฉวยแบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แง่มุมทางศิลปะอะไรมาวิเคราะห์มันมากนักดังนั้นเขาจึงมองว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยการเอา AI มาทำซีรีส์แบบนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะสมดีเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เนี่ยก็มีดาราคนใหม่เกิดขึ้นแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ดาราที่เป็นคนจริงๆแต่เป็นดาราที่สร้างขึ้นมาจาก AI และเธอก็ยังมีชื่อด้วยนะครับเธอชื่อว่าทิลลี่นอร์ทวูดนะครับทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะครับเธอก็คือนักแสดง AI หรือว่านักแสดงที่สร้างมาจากระบบ Artificial Intelligence ของคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งถูกสร้างโดยสตูดิโอและก็ศิลปินดิจิตอลนะครับซึ่งหน้าตาของเธอเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างนักแสดงสาวสวยอย่างกาล กาด็อกหรือว่านางเอกจากเรื่อง Wonder Woman นั่นเองรวมไปถึงนักแสดงอย่างวานิซ่าฮัทเชสเธอเพิ่งเปิดตัวไปที่เทศกาลภาพยนตร์ซูริตและเอเจนซี่ในฮอลลีวูดหลายแห่งก็ให้ความสนใจเธอเป็นอย่างมากเลยผลงานที่ผ่านมาของทิลลี่นอร์ทวูดในรูปแบบของภาพยนตร์ AI เนี่ยก็มีทั้งหนังสั้นตลกและมิวสิกวิดีโอเพลงป๊อปและที่น่าจับตามองที่สุดก็คือเธอกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เซตฉากอยู่ในโลกจินตนาการโลกดิจิทัลโดยทิลลี่เนี่ยก็จะรับบทเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกชักจูงให้ฝ่าฝืนโค้ดคำสั่งจนเริ่มที่จะมีความรู้สึกและก็รู้จักอับอายแบบมนุษย์นั่นเองนะครับโอ้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นพล็อตหนังที่เรียกได้ว่าน่าจะคิดเช่หรือว่าเล่ากันมาจนเบื่อแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับหนังที่หุ่นยนต์ที่เริ่มจะมีชีวิตเริ่มจะมีความคิดเริ่มที่จะมีจิตวิญญาณแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เล่นโดยมนุษย์แล้วนะครับมันกลับเล่นด้วย AI ล้วนๆทีนี้หลายคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าคนในวงการฮอลลีวูดเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับการมาของทิลลี่นอร์ทวูดหรือว่าดารา AI คนนี้นะครับบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าต่อต้านกันหนักมากโดยสหภาพนักแสดงนะครับของทางอเมริกาเนี่ยก็ได้ออกแถลงการฟาดแรงเลยนะครับว่าทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ใช่นักแสดงแต่เป็นเพียงคาแรคเตอร์ที่ถูกสร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้นซึ่งก็ไปดึงเอาผลงานทางการแสดงของนักแสดงมืออาชีพจำนวนมากมาฝึกฝนโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ไม่จ่ายค่าตอบแทนให้กับคนที่เอามาเป็นต้นแบบเหล่านั้นเลยพวกเขามองว่า AI เนี่ยไม่มีประสบการณ์ชีวิตไม่มีความรู้สึกจริงๆที่จะถูกดึงเอามาใช้ในการแสดงดาราดังหลายคนเลยอย่างเช่นคุณมาริซ่าบาเรล่าหรือคุณมาร่าวิลสันเนี่ยต่างก็ตั้งคำถามอย่างเจ็บปวดว่าผู้หญิงจริงๆมีเป็นร้อยเป็นพันคนทำไมถึงไม่จ้างเขาแต่กลับไปขโมยใบหน้าของพวกเธอมายำรวมกันเพื่อที่จะสร้างเป็น AI แทนแต่ทางฝั่งผู้สร้างสรรค์นะครับก็ไม่นิ่งเฉยเขาก็ได้ออกมาโต้แย้งว่าคุณทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ได้มาแย่งงานมนุษย์แต่เธอกำลังสร้างงานเพราะด้วยตัวเธอเองต่างหากคุณเอลลีเนี่ยบอกว่าตั้งแต่สตูดิโอของเธอหันมาใช้ AI เธอสามารถจ้างพนักงานเพิ่มได้ถึง40คนเลยทีเดียวทั้งโปรดิวเซอร์นักเขียนและก็นักแสดงจริงๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการใช้นักแสดง AI ยังช่วยหั่นต้นทุนการผลิตลงได้ถึง 90% ซึ่งก็เอื้อให้บริษัทเล็กๆสามารถสร้างงานคุณภาพสูงไ และก็ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการถ่ายทำได้มากถึง 80-90% เลยทีเดียวโอ้คุณผู้ฟังครับพอเธอเอาเหตุผลตรรกะอะไรมาเชื่อมโยงอย่างเงี้ยนะครับก็น่าคิดไม่น้อยเลยว่าเออเวลาเราสร้างหนังกันแต่ละเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะพวกซีรีส์แนวตั้งพวกนี้บางทีมันก็ไม่ได้เป็นงานที่โอ้โหจะมาซาบซึ้งดื่มด่ำในทางศิลปะหรือว่าสุนทรียะอะไรมากมายแต่มันทำมาเพื่อดูประเดี๋ยวประดาวดูเพื่อปัดผ่านไปและมันก็ช่วยให้ไม่เกิดการใช้ทรัพยากรโลกโดยไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่เหรียญก็มีสองด้านนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของแรงงานมนุษย์เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และมนุษย์เนี่ยจะอยู่ตรงไหนในสมการนี้ของโลก AI นั่นเองนะครับซึ่งแม้ว่าผู้สร้างเนี่ยจะอ้างข้อดีมากมายแต่ความกลัวของคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองนะครับไม่ใช่แค่นักแสดงนำที่อาจจะเดือดร้อนแต่รวมไปถึงตัวประกอบด้วยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดซึ่งตอนนี้สตูดิโอใหญ่ๆก็เริ่มที่จะเรียกนักแสดงประกอบไปสแกนร่างกายแบบ3มิติเพื่อที่จะสร้างสำเนาดิจิตอลขึ้นมาเป็นนักแสดง AI เอาไว้ใช้ในฉากที่จะต้องใช้ตัวแสดงเยอะๆนั่นเองนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับแม้ว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะก้าวหน้าจนสร้างภาพได้สมจริงแค่ไหนแต่หลายคนในวงการเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นในมนุษย์อยู่นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติ AI เท่านั้นเองฮอลลีวูดหรือว่าวงการบันเทิงอาจจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างนวัตกรรมใหม่ๆและการปกป้องสิทธิคนทำงานการปกป้องความคิดสร้างสรรค์ให้เจอครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงการเอา AI มาใช้ในการเป็นนักแสดงจริงๆเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าจากรอบโลกสำหรับวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือหลายชุมชนที่ยังถูกตัดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติด

0: ุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
0: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือหลายชุมชนที่ถูกตัดขาดจากถนนและสะพานได้รับความเสียหาย
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยเฉพาะพื้นที่ดอยภูคาซึ่งหลายชุมชนยังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากถนนและสะพานได้รับความเสียหายพร้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเพื่อเป็นจุดรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเป็นฐานประสานความช่วยเหลือในพื้นที่อย่างเร่งด่วนประสานจังหวัดน่านและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังตกค้างโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ถนนถูกตัดขาดพร้อมย้ำให้นำเทคโนโลยีและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากจิสดามาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่และกำหนดจุดให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขจับมือกระทรวงคมนาคมพลิกโฉมพื้นที่รอบสถานีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรถไฟฟ้าสายสีส้มตั้งคลินิกคัดกรองมะเร็งเชิงรุกต้นแบบสถานีสุขภาพเชื่อมโยงระบบคมนาคมกับระบบสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกด้วยขนส่งมวลชนสาธารณะ
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้เช่าอาคารอเนกประสงค์สถานีรฟม.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีระหว่างการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อเดินหน้าโครงการพัฒนาการให้บริการรถไฟฟ้าด้านสาธารณสุขปรับปรุงพื้นที่ภายในสถานีรฟม.พัฒนาให้เป็น NCI Wellness and Cancer Prevention Center at MRT สถานีรฟม.บนถนนพระราม9เป็นศูนย์บริการสุขภาพรูปแบบใหม่ที่เน้นการป้องกันโรคการค้นหาความเสี่ยงการตรวจคัดกรองและการสร้างเสริมสุขภาพควบคู่กับการให้บริการผู้ป่วยนอกและการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนเป็นการทดลองสร้างต้นแบบของสถานีสุขภาพหรือ Health Station ที่เชื่อมโยงระบบคมนาคมกับระบบสุขภาพช่วยเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งโดยสามารถรองรับผู้รับบริการได้มากถึง 60,000 รายต่อปีนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ทางการญี่ปุ่นประท้วงกรณีที่กองเรือแปซิฟิกของรัสเซียมีแผนทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งเกาะหมู่เกาะคูริวพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการญี่ปุ่นยื่นประท้วงรัสเซียในวันนี้หลังได้รับแจ้งว่ากองทัพรัสเซียมีแผนทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งเกาะหมู่เกาะคูริวหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นทั้งนี้สำนักข่าวเกียวโดรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่ากองเรือแปซิฟิกของรัสเซียดำเนินการทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งที่รัสเซียครอบครองและญี่ปุ่นอ้างสิทธิ์แต่ไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อใดขณะที่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูริวเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับทางการญี่ปุ่นและส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีความซับซ้อนอยู่แล้วปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับมาแล้วสุขภาพดีวิถีไทยมาแล้วครับผู้ฟังที่รออยู่ก็ขอบคุณอย่างยิ่งทีเดียวนะครับจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์ครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับแต่ถ้าวันพฤหัสก็จะเพิ่มตั้งแต่หลังข่าว3ทุ่มถึง5ทุ่มเลยนะก็ติดตามได้นะครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์หลายท่านเดินทางอยู่ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีนึกถึงเสมอเขาให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากทางภาคเหนือต้องติดตามข่าวหน่อยเนาะแล้วก็เห็นว่ามีการช่วยเหลือกันคนไทยไม่ทิ้งกันสามัคคีกันดูแลกันละกันนะครับบริจาคสิ่งของเงินทองอะไรก็เท่าที่กำลังเราจะสามารถช่วยเหลือกันได้นะครับสมุนไพรก็ต้องเตรียมไว้ด้วยนะฮะในปัญหายามภัยพิบัติอาจจะต้องมีสมุนไพรติดบ้านเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจรที่เราทำเป็นแคปซูลเอาไว้นะกระมิ่นชันก็ดีนะครับหรือว่าพวกจากมังคุดนะผลิตภัณฑ์จากมังคุดกาซิดีนยาทาแผลจากผลิตจากเปลือกมังคุดเป็นหลักสมุนไพรเปลือกมังคุดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ามีไว้นะประจำครัวประจำบ้านนะประจำยาที่ติดบ้านไว้นะครับก็ดูความจำเป็นว่าตัวไหนมีความจำเป็นจะต้องติดบ้านไว้ก็ควรจะมีนะเลือกใช้สมุนไพรให้เหมาะสมนะครับหรือจะปลูกทิ้งไว้ใช้ในภาวะทั่วไปนะครับก็ได้ก็ต้องแต่ว่าต้องศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องของการใช้การปลูกสมุนไพรที่ถูกต้องด้วยนะครับฝากเอาไว้เลยนะฮะคืนนี้คืนวันศุกร์ที่เท่าไหร่นะ21สิงหาคมนะครับ2569คืนนี้จะเน้นที่แพทย์แผนไทยครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าคืนนี้หมอปอนมานะครับหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านเป็นวิทยากรในค่ำคืนนี้ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยแล้วก็เดี๋ยวใครที่อยากจะปรึกษากับทางหมอปอนนะเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกที่จะสามารถเอาไปดูแลสุขภาพรักษาดูแลสุขภาพก็หลังเบรกครับหลังเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษากันเหมือนเดิมนะอาจารย์ปอนท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณบรรลม
3: โอเคเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับครับเชิญครับ
4: ก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคมนะครับผมสถานการณ์บ้านเราตอนนี้ก็ยังคงเป็นไปในลักษณะของความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนาะ
3: ครับ
4: ทั้งมรสุมด้วยนะครับผม
3: แล้วยังดีไม่มีแผ่นดินไหวแรง
4: ใช่
3: จะมีปัญหาก็น้ําท่วมที่จะหนักหน่อยครับ
4: ใช่คือต้องบอกว่ามันก็เป็นความมันก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับผมแต่ว่าส่วนนึงเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนเหมือนกันนะครับผมหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะครับผมส่วนหนึ่งก็ไม่ส่วนหนึ่งหลักๆ ก็มาจากมนุษย์ด้วยกันเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมระวังเรื่องของอาหารระวังเรื่องของขยะอะไรอย่างนี้ละกันนะครับผมวันนี้ก็จะมาคุยถึงผลกระทบหนึ่งนะครับผมที่มันอาจจะมาในลักษณะของสิ่งรอบตัวนะครับผมแต่มันก็จะเกิดจากร่างกายเรานี่แหละเป็นตัวที่ต่อต้านนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันในหัวข้อของผื่นลมพิษนะครับ
3: ครับ
4: ผื่นลมพิษเนี่ยก็ คุณผู้ฟังก็อาจจะคุ้นหูแล้ววันนี้ขออภัยเจ็บคอ
3: เชิญครับเชิญครับ
4: คุณผู้ฟังก็อาจจะคุ้นกับคำว่าผื่นลมพิษอยู่แล้วนะครับผื่นลมพิษก็ตรงตัวเลยนะครับผมถ้าเราเคยเห็นกันหน่อยก็จะเป็นเหมือนกับคนที่มีอาการระคายเคืองเมื่อไปสัมผัสหรือว่าถูกกับวัสดุหรือว่าพื้นผิวหรืออะไรบางอย่างนะครับผมแล้วก็เกิดเป็นผื่นขึ้นมานะครับผมผื่นลมพิษเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เล่นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับผมเป็นผื่นที่มีปฏิกิริยาของผิวหนังเนี่ยตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนะครับผมหรือสารก่อภูมิแพ้เนี่ยโดยผื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมักจะเกิดขึ้นเป็นตุ่มโนนสีแดงนะครับมีอาการคันนะครับผมคล้ายๆกับผื่นยุงกัดนะครับผมบางครั้งก็อาจจะมีอาการบวมรอบๆผื่นเข้าไปอีกด้วยเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนเราเนี่ยถ้าเป็นก็มักจะหายได้ในวันนึงนะครับผม24ชั่วโมงนะครับผม
3: ครับ
4: แต่บางคนถ้าภูมิคุ้มกันผื่นมันกระตุ้นมากหน่อยมันก็อาจจะเรื้อรังเป็นสัปดาห์ได้เหมือนกันนะครับผมสาเหตุหลักๆที่เรามักจะพบนะครับผมคนที่ขึ้นผื่นลมพิษเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะเหมือนกันถ้าอย่างใกล้ตัวหน่อยอาหารนะครับผมบางคนแพ้อาหารอะไรกินแล้วผื่นขึ้นหรืออาหารที่มันถูกถนอมไว้มีการใส่สารกันบูดนะครับผมหรือสีผสมอาหารบางอย่างเนี่ยกินแล้วโอ้ขึ้นเลยนะครับผมอย่างที่สองยานะครับผมบางคนเนี่ยก็ยาบางชนิดเนี่ยกินแล้วแพ้ยาก็ทำให้เกิดผื่นลมพิษได้นะครับผม
3: ครับ
4: เชื้อนะครับผมติดเชื้อก็คือก็จะเหมาะกับช่วงนี้หน่อยช่วงนี้จริงๆก็คือจริงๆไวรัสก็ระบาดนะครับผมโควิดแถวบ้านผมเยอะขึ้นมากเลยคุณบรรลม
3: โอ้ใช่ตอนนี้ระบาดเยอะใช่ๆ
4: โควิดเนี่ยก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่เขาเหมือนจะเงียบไปนะครับผมแต่จริงๆตัวเขาก็อาจจะยังอยู่แล้วก็มันก็กลายพันธุ์นะอาจจะเล่นกับภูมิคุ้มกันของคนเรานี่แหละนะครับผมผู้สูงอายุคนที่เจ็บป่วยได้ง่ายอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไวรัสนะครับผ
3: ม
4: ฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงต้องระวังเรื่องนี้กันต่อไปเหมือนกันนะครับผมนอกจากเรื่องของไวรัสและแบคทีเรียเชื้อราหรือพยาธิก็ทําให้เกิดลมพิษได้ทั้งหมดเลยนะครับผมหรือใครที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อนะครับผมอย่างเช่นต่อมไทรอยด์นะครับผมหรืออิทธิพลทางกายภาพบางอย่างนะครับผมบางคนเนี่ยก็คือตอบสนองผิดปกติเจอความร้อนเจอความเย็นนะครับผมมีการรัดหรือใส่เสื้อผ้ารัดแน่นหรือใส่เนื้อผ้าบางอย่างแสงแดดหรือการออกกำลังกายบางอย่างเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการผื่นกำเริบได้นะครับ
3: ครับ
4: แพ้สารที่สัมผัสนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนอกลมผ้าเนาะแพ้ขนสัตว์แพ้พืชอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างผมนี่แพ้หญ้ากับผ้ากำมะหยี่ผมเจออะไรคันๆนี่ไม่ได้เลยนะ
3: ครับ
4: หรือบางคนแพ้แมลงนะครับผมอย่างเช่นพิษจากแมลงเช่นผึ้งต่อยอะไรเงี้ยนะครับผมหรือโรคบางอย่างเช่น ขออนุญาตนะ
3: ครับ
4: โรคบางอย่างที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะครับผมเช่นโรคมะเร็งนะครับผมหรือโรคที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับผม
3: ครับ
4: ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีการกระตุ้นให้กับมีการหลั่งสารต่อต้านเขาเรียกสารภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบขึ้นมาก็อาจจะทำให้เราเนี่ยภูมิไวนะครับผมหรือบางคนเป็นโรคเส้นเลือดอักเสบอะไรเงี้ยนะครับผมผื่นก็อาจจะเป็นหายๆนะครับผมแน่นอนว่าพอเรามีอาการอย่างเงี้ยบางทีถ้ามันเป็นแล้วหายไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผิดสังเกตอะไรนะครับผมแต่ผู้ป่วยลมพิษจำนวนมากเนี่ยแม้ว่าแพทย์จะพยายามหาสาเหตุอย่างละเอียดแล้วเนี่ยมันก็ยังหาสาเหตุไม่เจอคือมันเป็นนั่นแหละเรารู้ว่ามันเป็นแต่บางทีมันไม่รู้ชัดว่าเป็นจากอะไรนะครับผม
3: ครับ
4: แต่หลักๆเนี่ยมันก็มักจะพ พอมันเริ่มเป็นบ่อยๆเนี่ยคนที่เป็นเขาจะเริ่มสังเกตได้ว่าเขาอาจจะไวต่ออะไรบางสิ่งนะครับผมก็จะนำไปสู่การปรับพฤติกรรมนะครับผมก็คือรู้แล้วว่าแพ้อะไรโดนอะไรแล้วคันก็ต้องเลี่ยงสิ่งนั้นนะครับผมการรักษาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของการควบคุมนะครับผมป้องกันไม่ให้ลุกลามก็คือหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องอาการกำเริบขึ้นมาแล้วเป็นนะครับแล้วได้ยานะครับเช่นยาที่ช่วยแบบต้านการอักเสบนะครับผมลดอาการคันและบวมนะครับผมลดการหลั่งสารต้านการอักเสบในร่างกายนะครับผมหรือขึ้นยกระดับขึ้นหน่อยยาสเตียรอยนะครับผมสเตียรอยก็ตรงตัวเลยมันเป็นยากดภูมินะครับผมถ้าภูมิเราทำงานไวเกินตอบสนองต่อสิ่งต่างนี้อย่างเงี้ยมากเกินก็กลายจะกลายเป็นการใช้ยากดภูมินะครับผมแน่นอนว่าอย่างที่บอกว่าพอสาเหตุไม่ชัดเจนเนี่ยการกินยามันก็จะเป็นเหมือนการระงับปลายเหตุมากกว่านะครับผมแต่ก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับผมอย่างบางคนเนี่ยจะชัดเนาะเป็นผื่นขึ้นแล้วต้องกินยาแก้แพ้ปรากฏกินยาแก้แพ้ผื่นหายไปง่วงแทนนะครับผมอันนี้ก็เป็นผลของยากดภูมินะครับผมพอมีการดูแลตัวเองประมาณนี้มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือการดูแลตัวเองในผู้ที่มีปัญหาของเรื่องผื่นลมพิษเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละคนมากๆนะครับผมหลักๆก็เป้าหมายง่ายๆเลยไม่ให้ลุกลามแล้วก็ไม่ให้รุนแรงนะครับผมคือเวลาพูดถึงภูมิคุ้มกันเนาะถ้าเป็นผื่นลมพิษเนี่ยมันก็จะเป็นภายนอกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับอวัยวะบางอย่างภายในอย่างเช่นแบบทางเดินหายใจอะไรเงี้ยมันก็อันตรายนะครับผมฉะนั้นเนี่ย คุณผู้ฟังก็1เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการแพ้นะครับผมอย่างที่2นะครับผมพอเราเป็นเนี่ยผิวหนังเราจะมีความไวต่อปัจจัยกระตุ้นมากการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนี่ยก็ควรจะเลือกที่เป็นแบบอ่อนโยนกับผิวนะครับผมบางทีหมอแผนปัจจุบันหรือว่าอย่างแผนไทยเนี่ยก็จะมักจะแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เด็กเล็กเด็กทารกเนี่ยใช้กันนะครับผมเพราะว่ามีความอ่อนโยนต่อผิวเด็กนะฮะถ้าเราใช้เนี่ยเราก็อาจจะทำให้เราไม่อาการไม่รุนแรงมากแล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อเคมีด้วยนะครับผมอันที่สามแผนไทยเนี่ยก็มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของระบบเสมหะเนาะแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมองคล้ายๆกันก็คือเรื่องของการดื่มน้ำนะครับผมการดื่มน้ำเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการทำให้น้ำเนี่ยไปช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายนะครับการขับถ่ายอุจจาระเขาถึงจะเป็นของแข็งเขาก็มีน้ำผสมอยู่นะครับผมทางปัสสาวะทางเหงื่ออะไรเงี้ยนะครับผมก็ช่วยให้ขับออกนะครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเรามองว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยที่ดีนะครับผมจะต้องมากับสุขภาพที่ดีด้วยก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอการหลีกเลี่ยงปัจจัยผ่านทางกายภาพอย่างเช่นความเครียดหรือเรื่องต่างๆที่มันทำให้เราถูกกระตุ้นได้ง่ายนะครับผม ในมุมมองแผนไทยเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยนะครับผมผื่นลมพิษเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คือเรามองว่าเลือดน้ำเหลืองเนี่ยไม่ดีนะครับผมแต่หลักๆธาตุที่จะถูกกระทบให้เกิดอะไรได้ง่ายก็มักจะเป็นลมกับไฟนะครับผมถ้าลมกับไฟกำเริบเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบในร่างกายเนี่ยมันรวนนะครับผมก็จะทำให้มันเกิดอาการคันอาการร้อนนะครับผมแล้วพอความร้อนมันเยอะน้ำก็จะไม่ดีนะครับเผลอๆน้ำที่เรามองว่าเป็นเหมือนเลือดน้ำเหลืองที่ไม่ดีตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะทำให้ไฟลมเนี่ยมันกำเริบได้นะครับผมพูดง่ายๆก็คือเหมือนของเสียในร่างกายเนี่ยมันสูงแล้วมันก็ถูกกระตุ้นออกมาทางผิวหนังนะครับผมอย่างหลักๆเนี่ยแผนไทยก็จะมีในเรื่องของอย่างเช่นล้างจืดนะครับผมล้างจืดเนี่ยเขาก็จะเด่นในเรื่องของการขับพิษนะครับผมการบรรเทาอาการผื่นคันนะครับผมล้างจืดเนี่ยใช้ได้หลายรูปแบบมากนะครับผมตัวเขาเองเนี่ยใบสดของเขาก็เอามาทาเอามาตำพอแหลกแล้วก็เอามาพอกผื่นที่มันไม่ใช่แผลเปิดเนี่ยช่วยลดการอักเสบได้นะครับผมบ้านเราเนี่ยล้างจืดก็ใช้ในหลายลักษณะด้วยเหมือนกันก็อย่างเช่นในเรื่องของการเอาตัวล้างจืดเนี่ยมาทำเป็นเครื่องดื่มนะครับผมหลักๆก็จะเป็นเหมือนชานะครับผมช่วยขับปัสสาวะนะครับผมช่วยขับของเสียนะครับหรืออย่างของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลเนี่ยการจ่ายชาล้างจืดเป็นอันดับแรกเนี่ยก็คือเหมือนกับช่วยเคลียร์ของเสียออกก่อนการขับล้างสารพิษออกก่อนแล้วค่อยเริ่มจ่ายยาที่บำรุงร่างกายนะครับผม
3: ครับ
4: หรืออย่างในผู้ป่วยที่เป็นแบบผื่นอักเสบอะไรเงี้ยเราก็มีการจ่ายชาล้างจืดเพื่อใช้ในการเอาไปชะล้างแผลได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็มองว่า มีส่วนช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดเนาะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบนะครับผมเขาก็จะมีความเย็นๆหน่อยนะครับผมทีนี้มันก็จะมีในการเอาหลังจืดเนี่ยมาปรุงที่ชัดๆเนี่ยก็คือเขาบอกหลังจืดเนี่ยหลักๆถ้าเอามาต้มเนาะหลังจืดตัวใหญ่เนี่ยก็จะมีหลังจืดดอกสีขาวดอกสีเหลืองดอกสีม่วงนะครับผมดอกสีม่วงเนี่ยจะเป็นตัวที่มีเขาเรียกอะไรสารสำคัญที่รากและใบมากกว่าชนิดอื่นนะครับผมหลังจืดเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งสดทั้งแห้งเนาะส่วนใหญ่บางทีเราไม่ได้ปลูกหรอกแต่ว่าเรามักจะพบเจอเขาได้ง่ายนะครับผม
3: ครับ
4: ทีนี้ถ้าสมมติว่าใช้เกี่ยวกับเรื่องของการเอามาพอกนะครับผมการใช้ใบสดเนี่ย 4-5 ใบเนี่ยล้างสะอาดแล้วก็ตำผสมน้ำนะครับผมอันนี้เขาก็จะมีภูมิปัญญาชาวบ้านมาว่าถ้าใช้เป็นน้ำซาวข้าวเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับผมหรือถ้าเอามาใช้ดื่มเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมหลักๆก็แนะนำว่าต้มเดือดแล้วค่อยมาดื่มเนี่ยก็จะดีนะครับผมหรืออย่างของโรงพยาบาลเนี่ยถ้าบางทีเราดูแล้วมันเป็นเรื่องของเราอยากให้เขาดื่มน้ำมากขึ้นด้วยนะครับชาชงรังจืดของทางโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นซองพร้อมใช้อยู่แล้วเนาะบางทีเราก็บอกอ๋อไม่ต้องต้มหรอกเอาไปใส่ขวดน้ำลิตรเลยเดี๋ยวสีเดี๋ยวอะไรเขาก็จะออกรังจืดเนี่ยข้อดีคือเขาทานง่ายนะครับผมรสชาติเขาไม่ขมแล้วก็ไม่ได้เด่นมากมันจะเหมือนกินชาจริงๆนะครับผมเราก็จะเหมือนกับให้ดื่มจิบตลอดวันอะไรเงี้ยนะครับช่วยขับปัสสาวะแล้วก็เหมือนกับการดื่มน้ำชดเชยให้ร่างกายด้วยนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีอันนี้เหมือนกันครับผมยาล้างจืดของโรงพยาบาลนะครับผมจะมีคำถามมาตลอดนะว่าทำไมถึงไม่ใส่ล้างจืดแบบเดียวๆนะครับผมก็หลักๆก็เรื่องของอย.นะครับผมเพราะว่าล้างจืดเนี่ยขึ้นแบบไม่อนุญาตให้ขึ้นรังจืดเป็นขึ้นทะเบียนรังจืดเป็นยาเดี่ยวนะครับผมเพราะว่าเป็นยาแผนโบราณนะครับผมฉะนั้นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือในตำรับคัมภีร์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช้ในลักษณะยาเดี่ยวด้วยนะครับผมเราก็เลยมีการเอามาใช้ร่วมกับยาอื่นนะครับผมก็จะมีแบบลูกใต้ใบย่านางนะครับผมก็จะมีความเย็นเพิ่มขึ้นมาก็ช่วยในเรื่องของการขับพิษร้อนนะครับผมแล้วก็มีใบเตยแบ่งกลิ่นให้ทานง่ายฉะนั้นเนี่ยตัวชาลังจืดของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะค่อนข้างทานง่ายนะครับผม แต่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังอาจจะ ไม่สามารถหายาได้นะครับผมก็สามารถเอาตัวใบลังจืดที่หาได้ตามบ้านอะไรเงี้ยก็มาชงผสมกับใบเตยหรือว่าจะเป็นมะตูมอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็คือแต่งกลิ่นแต่งรสเข้าสักหน่อยอะไรเงี้ยนะ
3: ครับ
4: ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับ
3: ครับ
4: ตัวลังจืดเนี่ยแก้แพ้แก้ลมพิษแก้ผื่นคันนะครับผมลดอาการอักเสบนะครับผมผื่นจากแมลงเนี้ยเราก็มีในลักษณะของสเปรย์ล้างจืดด้วยนะครับผมตรงเนี้ยก็เอามาทำยาราดได้นะครับผมในส่วนของทางโรงพยาบาลเนี่ยเขามีแจกสูตรทำสเปรย์ล้างจืดเองด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงเนี้ยอากาศเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันฝนเนาะบางทีร่างกายปรับตัวไม่ทันก็จะเกิดผื่นหรืออะไรงี้ได้นะครับผมก็จะมีมาแนะนําเรื่องของสูตรยานะครับผมที่เป็นสเปรย์ล้างจืดนะครับผมส่วนประกอบนะครับผมถ้าคุณผู้ฟังแล้วไม่ทันก็สามารถโทรมาถามอีกทีนึงได้นะครับผมแต่หลักๆเนี่ยของที่ต้องเตรียมก็จะเป็นสมุนไพรประมาณ4ชนิดนะครับผมก็คือจะเป็นใบล้างจืดนะครับแห้งหรือสดก็ได้นะครับผมประมาณ20ใบนะครับใบบัวบกนะครับผมประมาณ20ใบนะครับแตงกวา4ลูกนะครับผมแล้วก็ว่านหางจระเข้ที่เป็นใบเขาก็คือเป็นแท่งๆเนาะ4นะครับผมแล้วก็น้ำสะอาดประมาณ1ลิตรนะครับผมเท่ากับว่าสัดส่วนเนี้ยคุณจะสามารถทำสเปรย์ล้างจืดเนี่ยใช้ได้ประมาณ1ลิตรเลยนะครับก็นำใบล้างจืดนะครับผมไปต้มกับน้ำสะอาดนะครับผม1ลิตรนะครับผมพอต้มเดือดแล้วเนี่ยให้ต้มเดือดต่อไปอีกประมาณ5นาทีนะครับนำแตงกวาใบบัวบกว่านหางจระเข้ปั่นแล้วคั้นเป็นน้ำกองแยกไว้นะครับผมก็คือเราอันนี้ไม่ได้ใส่ลงไปในหม้อต้มนะเอาแตงกวาบัวบกว่านหางไปปั่นแล้วคั้นน้ำแยกไว้นะครับผมพอมันเดือดลดลงนะครับน้ำล้างจืดเดือดลดลงเนี่ยก็เอาน้ำคั้นเนี่ยใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำคั้นของใบบัวบกกับแตงกวาลงไปนะครับพอเริ่มเย็นลงอีกหน่อยก็ค่อยใส่น้ำคั้นว่างหันจระเข้ลงไปนะครับผม
3: ครับ
4: เท่านี้เราก็เอาไปบรรจุใส่ขวดสเปรย์ก็ได้แล้วนะครับผมก็สามารถฉีดเนี่ยลดการอักเสบลดพิษร้อนได้นะครับผมสิ่งสำคัญเลยคือ ไม่ใช้กับแผลเปิดนะครับผมใช้กับผื่นที่มันมีการอักเสบร้อนๆคันๆอะไรเงี้ยช่วยได้นะครับผม
3: ครับ
4: เขามีความเย็นแล้วก็ช่วยเรื่องดับพิษร้อนด้วยนะครับผมล้างจืดเนี่ยจริงๆมันก็จะค่อนข้างเด่นในลักษณะของเรื่องของผื่นเนาะแต่จริงๆเนี่ยนอกจากเรื่องของล้างจืดเนี่ยทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยเราเวลามีเรื่องของผื่นเข้ามาเนี่ยเราก็จะประเมินเป็นคนๆไปนะครับบางทีถ้าอย่างแมลงสัตว์กัดต่อยเงี้ยก็อาจจะใช้เป็นในลักษณะของเป็นพยายอเนาะคุณบรรลงพยายอเนี่ยมีเยอะเลยนะครับผมมีทั้งครีมพยายอยาหม่องพยายอนะครับผมหรือถ้าเป็นแบบร้อนในนะครับผมเราก็มีกลีเซอรินพยายอด้วยนะครับผมเรื่องผื่นอื่นๆเนี่ยหลักๆก็จะมีเป็นแบบเหมือนครีมทาแก้คันอะไรเงี้ยนะครับน้ำมันทาแก้คันก็มีมันขึ้นอยู่กับบริบทเหมือนกันนะฮะน้ำมันเนี่ยก็จะชุ่มหน่อยแต่ว่าถ้ามันเหนอะเกินก็สามารถใช้เป็นครีมได้เหมือนกันนะครับผมแต่ล้างจืดเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีความหลากหลายนะครับผมเขาก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นเครื่องดื่มนี่แหละนะครับหรือเป็นชาที่เราใช้เป็นตัวตั้งต้นในก่อนใช้ยาสมุนไพรนะครับผม
3: ครับ
4: ซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าคุณผู้ฟังนะครับผมมีคนที่เป็นโรคนี้หรือว่าเขาเรียกว่าไงนะหรือเราก็มีอาการลักษณะนี้เป็นอยู่นะครับผมเบื้องต้นผมอาจจะแนะนำให้โทรมาติดต่อกันก่อนเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยยาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผมหลักๆที่เราอาจจะช่วยพ่อระวังไว้ก่อนก็คือบางทีอาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาเรื่องโรคตับโรคไตอย่างเงี้ยนะครับผมพอมันเป็นชาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะทานไม่ได้เลยแต่ว่าเราก็อาจจะต้องแนะนําให้ระวังในเรื่องของปริมาณการทานนะครับผมอย่างไตเสื่อมเรื้อรังอะไรเงี้ยนะครับผมการทานชาล้างจืดก็จะควรทานที่ปริมาณที่ไม่เยอะมากแล้วก็ทานในระยะสั้นนะครับผมหรือถ้าผื่นมันเป็นแล้วมันมีน้องมีอะไรที่มันมากกว่าปกติแล้วเราเอายาไปชาล้างเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำซะทีเดียวนะครับผมสิ่งสำคัญเลยก็คือถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นและมันเป็นบ่อยขึ้นหรือเป็นมากขึ้นนะครับผมเป็นรุนแรงขึ้นอะไรเงี้ยควรพบแพทย์แผนปัจจุบันเป็นอันดับแรกนะครับผมเพราะบางทีมันก็จะมีเนาะบางคนก็จะใช้เรื่องของใช้รักษาเบื้องต้นแล้วไม่ดีก็ปล่อยไว้อะไรเงี้ยบางทีมันเป็นลุกลามหนักแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่ลักษณะของผื่นลมพิษนะครับ ช่วงนี้ที่ผมเจอบ่อยๆเนี่ยพอมันมีเรื่องของมลภาวะเยอะเนาะหรือเรื่องของพวกเชื้อไวรัสแบคทีเรียอะไรเงี้ยโรคต่างๆมันก็จะกลับมาเด่นขึ้นนะครับ โควิดจริงๆนอกจากอาการทางระบบทางเดินหายใจแล้วเนี่ยบางคนที่เป็นเนี่ยก็มีอาการกำเริบทางเรื่องของผื่นได้เหมือนกันนะครับผมหรืออย่างเลิมงูสวัดอีสุอีใสอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นลักษณะของผื่นอยู่นะครับ บางทีพอเราเป็นอะไรที่มันเป็นผื่นขึ้นมาแล้วมันเบื้องต้นมันบรรเทาแล้วอาทิตย์นึงไม่ดีขึ้นหรือมันมีอาการมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่โรคที่เราคาดไว้ก็ได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นผื่นอะไรนั้นแนะนำอย่างนี้ก็คือหนึ่งอาจจะถ่ายรูปไว้ก่อนเดือนอาทิตย์นี้เป็นแบบนี้อาทิตย์นี้เป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าไปพบแพทย์ก็อาจจะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนอย่าทาอะไรพอกไว้นะครับผมแล้วก็ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่มันไปเสียดสีกับเรื่องของผื่นนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะทำให้ผื่นมันกำเริบแล้วก็อาจจะแยกยากขึ้นก็ได้เหมือนกันบางทีเหมือนไปเอายาอะไรอย่างนี้มาทาเงี้ยเขาก็จะอาจจะปิดมันจะทำให้บดบังอาการละกันเนาะ
3: ครับ
4: ถ้าไม่มั่นใจพบแพทย์เป็นอันดับแรกนะครับผมโอเคทีนี้ในส่วนของการติดต่อพูดคุยนะครับผมอย่างที่บอกเลยก็คือไม่ว่าคุณผู้ฟังจะสนใจที่จะเดินทางมาโรงพยาบาลนี้หรือต้องการสอบถามข้อมูลเนี่ยก็สามารถโทรมาคุยกับเราได้ก่อนนะครับผมงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับผมก็เปิดให้บริการทุกวันเลยนะครับผมจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับตะเลือกก็เปิดนะครับผมช่วงเวลาที่แนะนำให้โทรมาติดต่อสอบถามข้อมูลเนี่ยก็จะแนะนำอยู่ที่ประมาณสัก 9:30 นาทีเนาะถึง11:00 นแล้วก็อีกทีก็บ่าย13:00 นถึงสัก14:30 นเนี่ยกำลังดีนะครับผมก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์085นะครับ391นะครับ2255นะครับผม0853912255นะครับผมอันนี้คือไม่จำเป็นว่าโทรมาแล้วแบบทางนี้จะบังคับให้เดินทางมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมโทรมาพูดคุยกันก่อนได้ว่า อาการเป็นยังไงแล้วอยากลองใช้สมุนไพรไหมหรือว่าทำยังไงต่ออะไรดีงี้หรือว่าถ้าสะดวกมาโรงพยาบาลก็อาจจะมาคุยกันก่อนว่าเอ้ยควรเตรียมยาที่ทานมานะผลเลือดนะประวัติการรักษาอะไรงี้นะครับผมหรือในกรณีที่คุณผู้ฟังเนี่ยไม่สะดวกเดินทางเนาะเราก็มีเป็นช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับผมก็คือคลินิกออนไลน์นะครับผมก็ให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ใน LINE application นะครับผมมีทั้งให้คำปรึกษาแล้วก็ถ้าเบื้องต้นเนี่ยคุยกันแล้วโอเคอยากลองใช้ยาสมุนไพรดูก็มีบริการคุณหมอเขาก็จะแนะนำเนาะแล้วก็จะมีบริการจัดส่งยาด้วยนะครับผมซึ่งในส่วนของคลินิกออนไลน์เนี่ยจะไม่ได้ครอบคลุมกับการใช้สิทธิ์การรักษาอะไรนะครับผมก็คือเป็นชำระเงินเองแล้วก็จะมีค่าบริการส่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150 บาทนะครับ
3: ครับ
4: แต่ว่าเราไม่มีค่าปรึกษานะคุยได
3: ้คุยฟรีปรึกษาฟรี
4: ใช่หมายถึงแบบกลัวคุยแล้วเขาจะคิดเงินไม่นะครับผมเพียงแค่ว่าถ้าเกิดคุณโทรติดต่อมาในช่วงที่มีคนเยอะอะไรเงี้ยเขาอาจจะตอบล่าช้านิดนึงนะครับผมก็เพิ่มเพื่อนนะครับผมมาได้ที่ LINE application นะครับผมที่ตัว assign นะครับผมตัว A ตัว B ตัว H นะครับผม ABSThaimed นะครับผม absthaimed นะครับผมในส่วนตรงนี้ก็ขอบอกเผื่อไว้ด้วยเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดติดต่อไปแล้วพยายามบันทึกข้อมูลหรือว่าพิมพ์สิ่งที่เราสนใจเนี่ยเป็นข้อความใหญ่ๆทีเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณพ
3: ิ
4: มพ์ข้อความมันจะเป็นข้อความใหม่ขึ้นเรื่อยๆเนาะเขาจะไล่ตอบจากข้อความที่เก่าที่สุดก่อนบางทีมันอาจจะทำให้ตอบเจ้าที่เขาตอบราชาได้นะครับเจ้าที่ก็เป็นแพทย์แผนไทยนะครับผมฉันก็ไม่มีปัญหาเหมือนโทรคุยกันเลยนะครับผม
3: ครับ
4: ก็เน้นย้ำสุดท้ายนะครับผมจริงๆช่วงนี้ไม่ว่าจะฝนหรือจะแดดเนาะยังไงก็ถ้าเรามีอาการกำเริบต่อสิ่งกระตุ้นอะไรบางอย่างเนี่ยก็หลีกเลี่ยงนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกช่วงนี้โควิดมันระบาดอยู่นะครับผมยังไงถ
3: ้
4: าเข้าออกสถานที่เนี่ยบ้านเราให้ปฏิบัติตัวคล้ายๆกับตอนโควิดเลยนะครับคุณผู้ฟังก็คือเหมือนเราอยู่บ้านกับพ่อแม่หรือผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเราออกจากบ้านไปกลับมาบ้านอย่าลืมล้างมือนะครับผมมันจะคล้ายๆเดิมเลยเนาะคุณบรรลมกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนาะแล้วก็หมั่นดูแลเรื่องความสะอาดเนาะถ้าไปเจอฝุ่นเจอมลภาวะอะไรมากลับมาอาบน้ำดีกว่านะครับผม
3: ถูกต้องครับ
4: หรือก่อนเข้าไปหาผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเราเช็คดีๆว่าเรามีสิ่งสกปรกมีอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะดีหน่อยนะครับผมเพราะว่าเด็กเล็กผู้สูงอายุเสี่ยงหมดเลยนะครับผมช่วงนี
3: ้
4: มันมาไวถึงมันจะไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแต่มันก็อันตรายอย
3: ู่ใช่ไม่เป็นดีที่สุดครับ
4: ไม่เป็นดีที่สุดใช่ครับถ้ามีอาการฟ้าทลายโจรเบื้องต้นหรือยาน้ำแก้ไออะไรเบื้องต้นบรรเทาอาการดูก่อนถ้าไม่ดีขึ้นภายใน5 วัน 7 วันอะไรอย่างนี้ก็ไปพบคุณหมอดีกว่าหรือถ้าเอาชัวร์ตรวจ ATK ครับยังคงใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผม
3: อ
4: ันนี้ชัวร์กว่า
3: ครับ
4: โอเคประมาณนี้ครับคุณบรรลง
3: โอเคเลยครับอ่ะให้ทางอาจารย์ปอนนะหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับวันนี้พอมีเวลาพอสมควรนะเดี๋ยวใครอยากจะปรึกษาในเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็ทางเลือกในการใช้สมุนไพรต่างๆนะครับหรือว่าตำรับยาสมุนไพรไทยต่างๆที่อยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมกับทางหมอปอนของเรานะครับหลังเบรกครับหลังเบรกนะโทรเข้ามาได้นะครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้02-290-0473นะเบอร์เดียวครับเรารับทีละท่านนะ02-290-0473หลังจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะฮะช่วงนี้พักฟังสปอร์ตครับ
5: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
1: ์ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเรา สิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยครับฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับคนไทยสนับสนุนคนไทยใช้สินค้าไทยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาไทยมาแต่โบราณแล้วด้วยนะครับโทรศัพท์ว่างครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้โทรมาได้เลยนะผู้ฟังที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางหมอปอนนะครับวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยนะครับย้ำวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยกับหมอปอนนะครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีเบอร์โทรศัพท์นะจดใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องไว้เลยครับแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ02-290-0473เรารับทีละท่านนะเบอร์เดียวนะเปิดสายเบอร์เดียวแล้วก็รับทีละท่านเคลียร์ทีละท่านจบไปก็สายใหม่เข้ามาจบไปก็สายใหม่เข้ามานะครับ02-290-0473ครับผู้ฟังที่ฟังอยู่เชิญครับตอนนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้มีโอกาสปรึกษานะครับวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยเลยใครอยากจะถามเกี่ยวกับสมุนไพรหรือว่าจะอยากจะถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะบางทีก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะใช้ตัวนี้ได้ไหมใช้ตัวนี้ร่วมกับตัวนี้ตัวนั้นนะใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามนะกับทางหมอปอนได้นะครับมีไหมครับวันนี้ทำไมเงียบๆเอ่ยปกติขยันโทรกันจังวันนี้เงียบเนาะฝนตกหลับกันหมดแล้วเหรอฮะ02-290-0473นะครับรับทีละท่านนะเดี๋ยวสายแรกวางเสร็จสายต่อมาเตรียมโทรได้เลยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับสายแรกโทรจากไหนครับ
4: จากสระบุรีจ้ะหมอวันดีจ้ะ
3: เชิญครับเชิญครับเธออะไรครับอาจารย์ปอนฟังอยู่ครับเชิญครับ
4: อาจารย์จ้ะเพราะว่ายายเป็นอะไรมันเป็นเคยเป็นเวียนเป็นมึนอ่ะทีนี้มันหมอเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ยายก็จะเป็นตี 4 ตี 5 ตี 3เนี่ยลุกขึ้นมาแล้วหน้ามืดบางครั้งต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วมันก็ไม่หายแล้วก็ยายก็อยากไปหาหมอปอนโทรไปก็ไม่ติดโทรไปไปเวทอ่ะทีนี้มันจะต้องนอนแบบไหนอะหมอหมอนต่ำหรือว่าหัวสูงหรือ
5: เบื้องต้นนะครับผมคือตอนเนี้ยถ้าต้องตื่นมาทำอะไรแม่เช้ามืด
4: ไม่ได้ทำมาจะยายแก่แล้วอายุ76แล้วอ่ะหุงข้าวแล้วตักผ้าบ้างถูบ้านบ้างอะไรตามภาษาบ้านใหญ
5: ่ก็ตื่น
4: ไปทำงานจะมอง
5: แล้วเป็นมานานหรือยังครับ
4: โอ้ยายเป็นมาที่เรียนที่มันเป็นมา30 กว่าปีแล้วแต่ก็กินยาโหมเขาอะย ระหอมที่ทาประจันเทศแล้วก็กินหอมมองนี่ด้วยแล้วก็ใช้ยามองเขียวมาตลอดตอนนี้พอมันตัดไม่ได้มันนี่มันจะให้ใจกินอะไรถึงจะดี
5: เมื่อกี้เห็นถามเรื่องหมอนคือมันนอนไม่สบายหรอหรือว่ายังไงไหมครับ
4: ไม่เข้าใจนะถ้านอนหมอนมันก็ธรรมดานะเป็นบางคนก็บอกให้นอนหมอนต่ำไว้นอนหงายหรอ
3: มันจะเกี่ยวไหมหมอนมีส่วนเกี่ยวไหมหมอนต่ำหมอนสูงยังไงใช่ไหมอยากจะถามตรงนี้ด้วยใช่ไหมเอาเรื่องหมอนก่อนเอาเรื่องหมอนก่อนว่ามันเกี่ยวไหมหรือว่าแนะนำหมอนยังไงดีครับหมอปอน
5: คือจริงๆอะครับผมถ้าสมมติว่าคุณยายไม่ได้มีอาการปวดร่วมด้วยแล้วมันนอนไม่หลับอะมันอาจจะไม่ใช่ที่หมอนนะครับผม
4: หลับ
5: คือนะอะไรนะครับ
4: หลับดี
5: แต่ว่าตื่นบ่อยเน
4: า
5: ะ
4: ไม่อะบางที5 ทุ่มฟังหมอเสร็จแล้วก็หลับไปถึงตี 2ตี3กี่ตี 5ก็มี
5: นอนดึกจัง
3: แล้วที่ตื่นเนี่ยตื่นจากอะไรครับ
4: อ๋อก็มันก็จะเป็นเวลาตื่น
3: มันตื่นเองตื่นไม่ใช่ตื่นเพราะปวดหัวใช่ไหม
4: หัวนี่มันจะตึงอยู่ตลอดเส้นขวาละทางเส้นเอ็นเนี่ยมันแข็งเป๊ะเลยและมันเป็นไหล่ทั้งไหล่ทั้งขวามันตะบักมันจมมานานละ
5: เป็น
4: หลังโค้งด้วยเพราะว่าตกโอง
3: อาจารย์เชิญต่อเลยครับ
5: คือเหมือนพอคุณยายเล่าให้ฟังเพิ่มเนาะมันเหมือนเริ่มมีโรคกล้ามเนื้อโผล่เข้ามานิดนึงแล้วนะครับผมแล้วปกติอยู่สระบุรีได้นวดบ้างไหมครับ
4: โอ้นวดตอนแรกก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลมาพุทธบาทแต่ตอนนี้เขาไม่มีคิวให้เลย
5: คือเบื้องต้นน่ะรู้สึกว่ามันเป็นหลายๆอย่างเนาะอาจจะเป็นเรื่องตื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นความเคยชินแต่ว่าพอเราบอกมันหมอนมันมีอย่างนั้นเรารู้สึกไม่สบายตัวอย่างนี้ผมว่ามันอาจจะมีเรื่องของเรื่องกล้ามเนื้อเข้ามาด้วยเหมือนกันคือนอนอาจจะนอนดีนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยสุขสบายตัวเท่าไหร่ก็จริงๆถ้ายังไหวก็ยังแนะนำนวดอยู่นะแล้วถ้าที่โรงพยาบาลไม่มีแล้วอนามัยใกล้บ้านมีไหมฮะ
4: มีแต่ไม่เคยไปสักที
5: มีแบบ
4: ประมาณ4 หรือ 5 โล
5: อยู่ตรงไหนนะครับ
3: 4-5 โลห่างกันนะ4-5 โลใช่ไหม
5: ที่ไหน
3: แล้วที่อนามัยเนี่ยมีนวดแผนไทยไหม
4: มีน่าจะมีไหมให้เกิดไป
3: ก็ต้องไปเช็คดูนะอาจจะเป็นทางเลือกเสริมคือถ้าที่โรงพยาบาลเต็มเราก็จะมาทางเลือกทางอนามัยต้องลองไปเช็คดูหรือไม่ก็ต้องไปจองคิวนะ
4: จ้ามันก็จองอยู่แล้วล่ะแต่มันไม่ทันหรอก
3: ไม่จองแล้วไม่ทันยังไงเขาก็ต้องให้คิวเราสิก็คิวเราจะมาวันไหนอีก5 วันมา6 วันมา10 วันมาคือไปจองคิวแบบนั้นอ่ะ
5: ปกติเป็นคนยังครับมีลูกหลานพาไปอะไรงี้ไหม
4: มีจ้ะ
5: ให้เขาช่วยดูช่วยจองให
3: ้ใช่ต้องไปจองคิวต้องไปจองคิวครับไม่ใช่จองวันนี้นวดวันนี้ครับบางทีมันจองแล้วนวดอีกหลายวันเนี่ยแต่ไปจองคิวไว้ก่อนนะ
4: มันจะได้
3: เป็นเดือนก็ต้องไปครับโอเคนะเอาเคลียร์เรื่องนวดเรื่องแล้วก็แต่ต่อเชิญนะครับอาจารย
5: ์คือตอนนี้ผมแยกเป็น2 ประเด็นเนาะประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือคิดว่าการนอนมันพฤติกรรมการตื่นเนี่ยอาจจะเป็นความเคยชินระดับหนึ่งแต่ว่าการนอนเนี่ยสรุปคุณยายเนี่ยบอกว่านอนดีนะครับผมแต่ว่าที่บอกเพิ่มขึ้นมาก็คือมันมีเรื่องหมอนกับเรื่องบ่าสะบักไหลเนาะตรงนี้ผมอยากให้ลองดูก่อนเหมือนกันคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอายุเรามันยังได้อยู่นะผมก็อยากเชียร์ให้กลับอยากให้กลับมานวดต่อเนื่องดูนะครับผมคือถ้ามันสบายตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยไอ้ความปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นแล้วเราก็อาจจะนอนสบายขึ้นก็ได้นะครับผมเรื่องหมอนอะไรเงี้ยก็อาจจะลองดูอีกทีนึงจริงๆถ้ามันไม่ใช่มันก็คงจะปวดตึงนั่นแหละแล้วมันนอนแล้วมันไม่สบายตัวเฉย
3: นอนหมุนแล้วหนุนหมอนแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเบื้องต้นเนี่ย
4: มันก็มันโถให้นอนง่ายก็นอนง่ายอ่ะจ้ะตอนแรกผมนอนตะแคงทีนี้มันเจ็บใจ
3: ใครให้นอนง่ายครับ
4: หมอเขาบอกว่าให้นอน
3: เพราะว่านอนให้นอนง่ายเนื่องจากว่า
4: หลังมันโก่ง
3: เลยหมอให้นอนง่ายแล้วนอนง่ายแล้วเรารู้สึกคอเราชันไปไหมหรือคอเราต่ำไปไหมเราสังเกตตัวเองไหม
4: ฉันก็หนุนขากับหนุนหมอนนั่นแหละเท่าๆกัน
3: แล้วรู้สึกเป็นยังไงหนุนแล้วเมื่อยคอเคล็ดคออะไรไหมล่ะมันปกติไหมล่ะ
4: ไอ้คอนี่มันไม่เมื่อยแต่มันปวดเนี่ยมันปวดเส้นที่ว่าเป็นอยู่ทีนี้ฉันก็อยากถามหมอเดี๋ยวอยากไปหาที่โรงพยาบาลลูกก็ไม่สบายเหมือนกันเป็นกันหมดหลังไม่รู้
5: เลยแล้วนอนแล้วปวดหลังบ้างไหมนอนหลังโก่งแล้วนอนไงไม่ปวดหลังใช่ไหมครับ
4: ไม่ปวดนะหมอแต่มันหลังอะสะดุดมันโตขึ้นไม่เยอะไม่ปวดไม่ปวด
5: คือไม่ได้ปวดหลังเนาะแต่ว่าตึงบ่าตึงสะบักตึงไหล่เน
4: า
5: ะ
4: อย่างตึงคอตึงเส้นคอที่มันเลือดมันอะไรแข็งแข็งคอ
5: เอางี้ก่อนยายก
3: ็ยายฟังนิดนึงยายฟังนิดนึงจ้า
5: เบื้องต้นเนี่ยมันเรื่องกล้ามเนื้อมันอยู่เอาเท่าที่ผมพอเห็นเนาะจริงๆการไปอนามัยใกล้บ้านเนี่ยต่อให้เราไม่เจอแพทย์แผนไทยเนี่ยก็อาจจะมีกายภาพอยู่เหมือนกันนะครับผมมันเป็นพื้นฐานหรือระเบียบเขานี่แหละนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนาะเราลองไปอนามัยดูก่อนก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าจองโรงพยาบาลยากนะเพราะว่าไม่ว่าแพทย์แผนไทยหรือว่าเป็นกายภาพบําบัดเนี่ยเค้าก็สามารถดูแลเราในเรื่องของส่วนตรงนี้ได้นะส่วนเราจะจองไปโรงพยาบาลต่อมั้ยเนี่ยผมก็อยากให้ลองดูก่อนนะครับคือมันคงไม่ได้แบบจองวันนี้มีคิวเลยหรอกส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันก็แล้วแต่ช่วงเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็โทรไปล่วงหน้าสัก 3-4 วัน
3: เราจองไว้เถอะถึงเวลาก็ไปนวด
5: อย่างเราจะไปเสาร์อาทิตย์เราโทรสักวันจันทร์อังคารอะไรเงี้ยมันน่าจะมีคิวแหละผมว่า
4: ต้องไปเองอ่ะจ้ะหมอก็ไม่ถูกผมไม่รับ
3: ก็ไปจองได้ก็ให้ลูกหลานไปจองก็ได้เนาะโอเคเรื่องจองเคลียร์นะพยายามไปจองแล้วก็พยายามหาเวลาไปให้เร็วที่สุดที่อนามัย
5: ใช่ไหมอนามัยก่อนใช่ครับผม
3: หรือที่ไหนที่เขารับเราดูแลเราเบื้องต้นได้ก็ไป
5: นะอย่างนวดตามบ้านเนี้ยผมก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะบางทีเรากระดูกอะไรอย่างนี
3: ้โอเคอ่ะโอเค
4: แล้วตาเขาไม่เคยเห็นลูกแบบลืมไม่เคยได้มันเป็นเม็ดใกล้เต็มเลยตา
3: อาจารย์ฟังเข้าใจไห
4: ม
3: อาจารย์ฟังไม่เข้าใจหยุดก่อนเดี๋ยวเอาถามใหม่ดิเดี๋ยวอาจารย์ฟังไม่รู้เรื่องถามใหม่ที่ว่าอะไรนะ
4: ตามันลืมไม่ขึ้นสองสามวินาทีแล้วลืมได
3: ้หลับตาเสร็จแล้วนอนอยู่หรือนอนอยู่เลยกว่าจะลืมตาได้มันไม่ตามันไม่แหกออกมาต้องใช้เวลาสองสามวินาทีถึงจะเบิ่งบางตาลืมได
4: ้อ
3: ันนี้ผิดปกติไหมหรือว่ายังไงแก้ไงดีอาจารย
5: ์จริงๆคิดว่าเป็นความล้าของหนังตานะครับผมจริงๆมันอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องหนังตามันล้าได้นะครับผมมีนัดไปโรงพยาบาลบ้างไหมแบบโรคเบาหวานความดันไขมันอะไรเงี้ยที่หมอเขานัดอะไรเงี้ยมีไหมครับ
4: ทำนัดไปแล้วมันลูกไม่เอาไปนัดมาเลยกลายเป็น3เดือนแล้วก็นัดไปอีก3เดือนเป็น6เ
3: นี่ยนั่นแหละไปเมื่อไหร่ก็ไปให้หมอดูให้หมอไปถามหมอเขาว่าตา
5: หมอตาแต่เราอาจจะต้องบอก
3: เดี๋ยวดิอย่าเพิ่งพูดฟังให้เข้าใจก่อน
5: หมอ
3: เชิญครับอาจารย
5: ์คือสรุปหมอเขานัดเดือนไหนนะครับ
4: อีก3เดือนนะเพิ่งไปเมื่อวันก่อน
3: นะอีก3เดือนก็ไม่เป็นไรอาการนี้มันไม่น่าจะหนักหนาอะไรใช่ไหมอาจารย
5: ์คือถ้ารู้สึกว่ามันเป็นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับไปหาหมอตาด้วยก็ดีเพราะว่ามันเสี่ยงเป็นโรคตาล้าเหมือนกันตามันจะปิดตามันไม่แข็งอ่ะหนังตา
3: ถ้ามีโอกาสไปหาหมอตาดูหน่อยก็ดีแต่ถ้าไม่รีบร้อนอะไรยังปกติยังใช้งานได้ปกติไม่มีอะไรน่ากลัวก็ไปตามนัดแล้วก็ไปหาหมอที่นัดเราแจ้งเขาด้วยให้เขาดูให้เราหน่อยส่วนหมอนถ้าจะลองเปลี่ยนก็ลองถามลูกดูลองปรับดูสิปรับแล้วเอามานอนแล้วมันเป็นไงดีไหมเหมาะกับเราไหมสะดวกสบายไหมถ้ามันดีขึ้นก็เปลี่ยนถ้ามันไม่ดีขึ้นก็กลับไปใช้ของเดิม
4: ได้เบอร์หมอมะนาวไว้แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวจะโทรไปถาม
3: เรื่องอะไร
4: อยากจะไปหาที่โรงพยาบาลอ๋อ
3: ไปของใครหลุดเนี่ยโอเคของยายหลุดไปแล้วจะไปหาหมอมะนาวที่คลินิกที่วิทยาลัยใช่ไหมโทรไปก่อนก็ดีนะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่เจอนะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรมีหมออื่นอยู่ก็ไปขอคำแนะนำขอคำปรึกษาบ้าได้นะครับคุณยายนะฮะ ถ้าคุณยายยังมีข้อสงสัยอะไรโทรมาเพิ่มเติมใหม่ได้นะครับสายนี้จากไหนครับฮัลโหล
6: เจ้า
3: จ้าเชิญครับถามหมอปอนได้เลยครับ
6: สวัสดีค่ะคุณหมอ
5: สวัสดีครับ
6: คืออยากถามว่าโรคไตเนี่ยมันบวมด้วยเหรอคะ
5: โรคไตบวมได้ครับผมต้องคือต้องอันนี้ตรวจโรงพยาบาลมาแล้วใช่ไหมครับ
6: จ้า
5: เป็นเราเองแล้วก็เป็นคนครับเป็นญาติครับ
6: เป็นเองจ้ะ
5: คือหมอบอกว่าเป็นไตเสื่อมใช่ไหมครับ
6: เขาบอกว่าต้องล้าง
3: โอ้โหเยอะแล้ว
5: ถ้าต้องล้างไตเนี่ยผมขอผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือถ้าหมอบอกว่าต้องล้างไตแล้วอะครับมันมักจะเป็นไตระยะที่ห้า
3: ของเสียเยอะแล้วของเสียเยอะแล้วเกิดอาการบวมแล้ว
6: แล้ว
3: คำถามคืออะไรครับเดี๋ยวแป๊บอาจจะแป๊บคำถามของคุณคืออะไรครับ
6: คืออยากรู้ว่ามันบวมด้วยเหรอ
3: บวมครับของเสียมันตกค้างครับมันไม่ออกแล้วครับ
6: เนี่ยมันบวมสองข้างแทบจะแตกแยะเลย
3: บวมครับบวมครับต้องไปถ่ายออกไปล้างออกครับหมอจำกัดน้ำแล้วใช่ไหม
5: หมอให้กินน้ำน้อยๆแล้วใช่ไหมครับ
6: ใช
3: ่ถูกต้องแล้วครับบวมแล้วครับมันอาการหนักแล้วครับ
5: อันนี้บวมตรงไหนนะครับสองข้างขาเหรอครับ
3: เท้า
6: ข้างขา
3: ข้างขา
5: โอเคก็คือมันคือไตอ่ะมันมีหน้าที่กรองของเสียเนาะทีนี้พอไตมันเสื่อมของเสียมันก็จะค้างหน่อยการไหลเวียนมันก็จะแย่ลงหน่อยนะครับวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นก็คือปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนําเลยนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าต้องไปอันนี้ยังสรุปเค้านัดฟอกไตแล้วใช่มั้ยครับ
6: ไม่ฟอกจ้ะ
3: ล้างเฉยๆหรอ
5: เอาล้าง
6: ไม่ได้ล้างทั้งฟอกทั้งไม่ล้าง
3: เอางี้หมอเค้านัดคุณทําอะไรบ้าง
6: เขาก็จะนัดให้ไปล้างแต่ว่าไม่ล้างเพราะอยู่คนเดียว
3: ควรจะล้างครับ
5: คือมันจะแย่ลงนะครับผมอันนี้เป็นห่วงมากๆ
3: เด
5: ี๋
3: ยวติดชงติดเชื้อได้นะถึงตายนะครับ
5: คือก็จะอย่างที่คุณบรรลมพูดครับถ้าขยายความเบื้องต้นก็คือมันจะไม่ใช่จากข้างนอกหรอกมันจะจากร่างกายเราที่ของเสียมันเยอะขึ้นนะครับผม
6: ตอนนี้ก็ฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดอยู่เพราะว่าต้องให้เลือดทุก7วันน่ะนะ
5: คือที่บอกว่าอยู่คนเดียวมันประมาณไหนครับหมายถึงว่าเราเดินทางไปไม่สะดวกหรอหรือว่าไม่ไหวอะไรยังไง
6: จ้า
5: จริงๆตรงนี้ผมจะขอเสนอเพิ่มเติมนะคือถ้าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่เขามีเรื่องฟอกไตหรือว่าล้างไตอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นในลักษณะของโรงพยาบาลใหญ่เนาะเขาจะมีเหมือนกรมสงเคราะห์อะไรงี้ด้วยนะเราอาจจะขอความช่วยเหลือเขาก็ได้นะครับผมว่าเราเดินทางลำบากอะไรเงี้ยมันพอจะมีหน่วยงานหรืออะไรเงี้ยเข้ามาดูได้ไหมเพราะว่าถ้าไม่ล้างอ่ะมันจะแย่ลงอีกนะครับเราจะเหนื่อยง่ายเราจะค่อนข้างอ่อนเพลียนะครับผมแล้วไตเขาก็จะแย่ลงอีก
6: พอบวมขึ้นมาสองข้าง
3: อันตรายมากครับอันตรายครับ
6: อย่า
5: ไปนวดหรืออะไรนะครับถ้าเต็มที่ก็อาจจะนอนยกขาสูงนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผม
3: ไป
5: ลองคุยจริงๆว่าเราอาจจะไม่สะดวกเดินทาง
6: อย่างนี้ห้ามกินอะไรบ้างจ้ะ
5: ถ้าเอาแบบกว้างๆเลยนะครับผมตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องของโรคไตระยะเนี้ยก็คือต้องอาจจะพยายามทานอาหารอ่อนครับแต่ก็คือทานให้หลากหลายแต่ว่าไม่ทานรสจัดจนเกินไปแล้วก็ไม่ทาน

0: ช่ครับ
1: แล้วก็ทำยังไงก็ต้มหรือว่า
2: แล้วแต่เราเลยต้มดีที่สุดต้มแล้วกินแต่ไข่ขาวไข่แดงไม่ต้องกินวันละ4ฟอง5ฟองกินไปเลยครับ
0: คือเขาก็จะบอกว่ามันก็ให้หลากหลายเนาะเนื้อสัตว์อาจจะมีแต่ว่าต้องเป็นแบบไม่มันไม่หนังเนื้อปลาเนื้ออกไก่เนื้ออกไก่ขันในอะไรเงี้ยที่มันไม่มันไม่หนังนะครับผมก็คืออาจจะเอามาต้มหรือเอามาตุ๋นให้มันง่ายอะไรเงี้ยนะครับผม
1: กุ้งกินได้ไหมจ๊ะ
0: อะไรนะ
1: กุ้ง
0: กุ้งเหร
2: อก็น่าจะพอได้เนาะ
0: กุ้งจริงๆกุ้งเขาก็เป็นคอเลสเตอรอลนะแต่ผมจะบอกว่ากินบ้างก็ดีนะ
2: กินได้บ้างตัวสองตัวแล้วก็นานๆสัปดาห์สองสามหนพอได้นะ
0: คือเอาลองที่เขาไม่แนะนำ
2: แต่ปลาแนะนำให้กิน
0: กุ้งเนี่ยถ้าแนะนำคือกินเนื้อกุ้งนะครับมันกุ้งหัวกุ้งอะไรเงี้ยไม่แนะนำนะครับผมแล้วก็ปรุงตื่นนะ
2: เวลามันจะหมดเรื่องกินก็เอาประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะกินผักสีขาวเข้าไว้กินผักสีขาวเข้าไว้แล้วปัญหาคือคุณต้องไปฟอกอ่ะต้องไปล้างอ
0: ่
2: ะ
0: ต้องลองคุยกับ
2: ต้องหาช่องทางดูนะ
0: ลองคุยกับโรงพยาบาลให้ลองขอความช่วยเหลือเขาก่อนนะผมไม่ปฏิเสธ
2: มันไปไม่ได้เพราะไม่มีคนพาไปหรือไม่มีตังหรือมันยังไงปัญหาจริงๆคืออะไร
1: ทั้งสองอย่างค่ะตังก็น้อย
0: มันใช้สิทธิ์บัตรทองได้อยู่ไหมครับ
2: ก็ลองถามทางอบต.ดูนะเขามีน่าจะมีเงิน
0: หรือ
2: พาไปอะไรเงี้ยลองถามทางอบต.ดูนะทางอสม.ดูว่ามีอะไรช่วยเหลือได้บ้างนะโอเคนะหมดเวลานะขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
2: โอเคครับสวัสดีครับไปฟังข่าวครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลัง5หน่วยงานรัฐประกาศเจตนารมณ์งดใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีเดินหน้าพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: กระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลัง5หน่วยงานรัฐประกาศเจตนารมณ์งดใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีเดินหน้าพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย
11: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรี

0: รีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเห็นชอบนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มเพื่อให้เด็กไทยเติบโตสมวัยและเต็มศักยภาพโดยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่5เรื่อง Journey Through the Little Galaxy ชวนลดชวนเล่นชวนรู้เสริมสร้างสุขเด็กปฐมวัยไทยที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นวันนี้5หน่วยงานได้แก่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กปฐมวัยและงดใช้ก่อนอายุ2ปีโดยมีแนวทางปฏิบัติ3ข้อคืองดการใช้สื่อหน้าจอสื่อดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัลทุกชนิดในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีอย่างเด็ดขาดลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปอย่างมีเงื่อนไขและอยู่ภายใต้การดูแลใกล้ชิดของผู้ปกครองและครูและให้หน่วยงานที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อหน้าจออย่างเคร่งครัดพร้อมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงวัยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมผลักดันเมกะโปรเจกต์ระบบราง 50,000 ล้านบาทยกระดับจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ศูนย์กลางโลจิสติกประเทศ
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้การต้อนรับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในโอกาสลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยนายวราวุฒิได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงคมนาคมเพื่อซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดทรุดโทรมจากปัญหาน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข340โดยนายพิพัฒน์ได้รับข้อเสนอพร้อมระบุว่ากระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 2,200 ล้านบาทเพื่อมุ่งยกระดับสุพรรณบุรีให้บรรลุเป้าหมายเมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูงโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการผลักดันโครงการเชื่อมต่อระบบรางมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาทเพื่อให้สุพรรณบุรีเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และท่าเรือแหลมฉบังปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยจับมือปปส.เดินหน้าสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดและพืชควบคุมพิเศษในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกควบคู่การป้องกันปัญหายาเสพติดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
3: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดและพืชในการกำกับดูแลพิเศษของรัฐในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเศรษฐกิจกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อขับเคลื่อนการนำพืชเสพติดและพืชควบคุมได้แก่กระท่อมช่อดอกกัญชาฝิ่นและเห็ดขี้ควายมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยนวัตกรรมสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการควบคุมความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยจะเดินหน้าศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้กำหนดมาตรฐานการปลูกการสกัดและผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพื่อยกระดับระบบบริการสาธารณสุขและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเฝ้าระวังและป้องกันเน้นการบูรณาการมาตรการกำกับดูแลที่รัดกุมป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและความมั่นคงของชาติสนับสนุนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแหล่งทุนเชื่อมโยงข้อมูลสถิติและกฎหมายพร้อมประสานแหล่งทุนวิจัยเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวลเนสนฤมลอุดมพรรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับจันทร์ถึงศุกร์ยังคงพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนกับหลังข่าวต้นชั่วโมงเล็กน้อยนะครับห้าทุ่มเสร็จเราก็เจอกันนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 819 KHz ครับแต่จันทร์อังคารพุธเนี่ยก็พบกันที่ AM 819 KHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็พบกันทั้ง FM 92.5 MHz AM 891 KHz และ AM 819 KHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยนะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมมาพร้อมกับเสียงที่แหบแห้งฝนก็มีบ้างนะบางทีก็ไม่มีแต่ว่าช่วงหลังนี้ผมไม่ได้โดนฝนแต่รู้สึกว่าอยู่ๆเสียงมันก็หายไปนะครับก่อนหน้านี้เสียงหายไปเยอะกว่านี้อีกนะวันนี้เริ่มดีขึ้นละก็เลยใช้เสียงได้แต่จริงๆที่ผ่านมาก็ใช้อยู่แต่ว่าใช้ได้ไม่เยอะนะครับวันนี้เสียงแหบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เพลง2เพลงเริ่มต้นรายการไปนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้กรุงเทพราตรีก่อนหน้านี้กลิ่นราตรี2เพลงที่มีชื่อลงท้ายว่าราตรีนะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสบายๆครับเพลงประทับใจมีสาระน่ารู้นะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับใครที่ฟังรายการเราเป็นประจำก็คงจะเข้าใจแล้วคงจะรู้ว่าเมื่อเปิดรายการเพลงประทับใจเราแล้วก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้แหละครับ

มาถึงช่วงที่2ของรายการนะครับหลายคนกำลังกังวลอะไรบ้างในชีวิตผมเชื่อนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยคือการดำเนินชีวิตของเรามันก็ไม่ได้ราบรื่นนะเสมอไปแต่ถ้าใครที่ราบรื่นก็ดีถ้าใครที่ราบรื่นน้อยก็พยายามหาสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหานะครับพูดถึงความกังวลมีนะมีทุกคนอย่างผมตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่อะไรก็อย่างนึงนะมันก็ต้องเดี๋ยวปวดคอเมื่อยไหล่นะฮะแล้วตอนนี้ลามไปถึงหูเวลาอยู่ในที่เงียบๆเมื่อก่อนเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงเหมือนวีดวีดในหูดังแว่วๆแต่พออายุเราเริ่มเยอะขึ้นหรือจะสาเหตุอะไรด้วยอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันเริ่มดังขึ้นละตอนเนี้ยดังขึ้นจนเราเกิดความรำคาญผมเคยไปศึกษาจากคลิปต่างๆจากคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นกันทุกคนเมื่อหูเรามีความเสื่อมลงการได้ยินอาจจะน้อยลงหรือ เสียงแหลมๆอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ยินหรือทดสอบหรือเสียงไกลๆก็จะไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็อย่างผมนี่ผมมีประวัติตอนเด็กๆเนี่ยจะไปหาหมอเรื่องเนี่ยหูบ่อยเวลาเป็นหวัดนะฮะมันจะมีปัญหากับหูแล้วมันจะทำให้หูได้ยินสองข้างไม่เท่ากันบ้างปวดบ้างอะไรเงี้ยพอไปเช็คแล้วปรากฏว่าแก้วหูชั้นกลางน่าจะมีปัญหาตั้งแต่นั้นเราก็เลยประคองดูแลกันตลอดก็จะไม่ค่อยได้ใส่หูฟังเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าพอตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ามีเสียงแว่วๆวิดวิดดังก็ว่าเดี๋ยวว่างๆก็จะไปปรึกษาหาหมอที่เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับมีสาเหตุเดียวกันนี้ดังอยู่ในหูของท่านผู้ฟังด้วยบ้างหรือเปล่าถ้าดังแล้วสามารถแก้ปัญหาได้หรือทำยังไงถึงหายก็แชร์กันได้นะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจนี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400บอกมานะจะได้ทำตามแต่ว่าการปรึกษาหมอเนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับเรื่องของไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราหาคำตอบไม่ได้มันบางทีมันก็เกิดความผิดปกติในร่างกายของเราร่างกายเราอาจจะบอกอาจจะไม่บอกอาจจะฟ้องอาจจะไม่ฟ้องเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันตอนแรกผมเข้าใจว่าเอ๊ะจะได้ยินไม่เท่ากันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วยืนๆแล้วมันก็เวียนหัวอะไรเงี้ยบ้านหมุนคำตอบก็คือน้ำในหูไม่เท่ากันก็ต้องไปดูพอไปดูแล้วมีหินปูนหล่นลงมาเกาะบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคุณหมอก็ให้ยาหรือฉีดยาอะไรไปก็เลยนั่นแหละครับร่างกายเรามันก็จะมีภาวะแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพอย่าปล่อยอย่าละเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นแล้วว่ามันน่าจะมีปัญหากับร่างกายเราเราก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับการตรวจสุขภาพปีละ1-2ครั้งดีที่สุดครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรา อวัยวะภายในทำงานปกติอยู่ไหมหัวใจเราเต้นปกติอยู่หรือเปล่านะครับ เรื่องของเลือดเราเป็นยังไงเชื้อนู่นนี่นั่นมีภาวะอะไรบ้างหรือเปล่าบางทีคุณหมอแล้วก็เครื่องมือแพทย์นี่แหละจะตอบคำถามเราได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไปตรวจสุขภาพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับการแสดงพื้นบ้านที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของชาวใต้โดยเฉพาะนั่นคือหนังตะลุงค่ะในช่วง50ปีที่ผ่านมาก่อนที่วัฒนธรรมจากเมืองหลวงจะมีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นนะคะในชนบทภาคใต้จะมีกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและทัศนะในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านอยู่4กลุ่มคือพระภิกษุสูงอายุที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อหลวงครูประถมศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและนายหนังตะลุงทั้ง4กลุ่มที่กล่าวมานั้นนายหนังตะลุงจะมีลักษณะพิเศษกว่ากลุ่มอื่นๆกล่าวคือมีความเป็นอิสระในการนำสาระต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านโดยไม่มีพันธะใดๆมาเป็นเครื่องจำกัดค่ะนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงจะได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้านทั่วไปยิ่งกว่าคนของทางราชการที่ชาวบ้านเรียกกันว่านายหนังตะลุงเป็นขวัญใจของชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่แพ้นักร้องนักแสดงที่เป็นขวัญใจของวัยรุ่นอยู่ในสมัยนี้เลยค่ะการที่หนังตะลุงคณะหนึ่งคณะใดจะเป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ้านได้นั้นนะคะจะต้องมีมุกตลกที่ชาวบ้านชื่นชอบหนังตะลุงแต่ละคณะจะมีตัวตลกเอกประจำคณะของตนเองอย่างเช่นหนังจันแก้วจะมีอ้ายเมืองเป็นตัวชูโรงหนังพร้อมน้อยตะลุงสากุลจะมีอ้ายหลำหนังปฐมจะมีอ้ายลูกหมีเป็นตัวตลกเอกเป็นต้นค่ะตัวตลกในหนังตะลุงมีหลายตัวแต่ที่เป็นตลกสากลที่ต้องมีทุกคณะคืออ้ายเท่งและอ้ายหนูนุ้ยนอกจากนั้นแล้วแต่คณะใดจะใช้ตัวตลกใดก็ได้เช่นอ้ายแก้วอ้ายพูนอ้ายปราบอ้ายเมืองอ้ายยอดทองอ้ายดิกเป็นต้นตัวตลกทุกตัวในหนังตะลุงจะมีนิสัยสำเนียงการพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นอ้ายเท่งไม่ว่านายหนังคนไหนจะเชิดรูปอ้ายเท่งก็ต้องพากเสียงของอ้ายเท่งให้เหมือนจริงจะพากตามใจชอบไม่ได้นะคะนอกจากนี้ตัวตลกในหนังตะลุงนั้นเชื่อกันว่ามีประวัติความเป็นมาจากคนที่มีชีวิตอยู่จริงทั้งสิ้นเช่นอ้ายเท่งเอาเขามาจากชาวบ้านคนหนึ่งชื่อเท่งอยู่บ้านคูขุดอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาหนังจวนบ้านคูขุดนำมาตัดรูปตลกเป็นครั้งแรกหนังคณะอื่นๆนำไปเรียนแบบรูปร่างผอมบางสูงท่อนบนยาวกว่าท่อนล่างผิวดำปากกว้างหัวเถิกผมงอหยิกใบหน้าคล้ายนกกระหังนิ้วมือขวายาวโตนิ้วชี้กับหัวแม่มือซ้ายงอหงิกเป็นวงเข้าหากันนุ่งผ้าสโรงลายตาหมากรุกคาดพุงด้วยผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อที่สะเอวก็จะเหน็บมีดอ้ายครกหรือมีดปลายแหลมด้านงอโค้งมีฝักชอบพูดจาผงผางไม่เกรงใจใครขู่สำทับผู้อื่นล้อเลียนเก่งซึ่งเป็นคู่หูกับอ้ายหนูนุ้ยค่ะสำหรับอ้ายนุ้ยนำเขามาจากคนซื่อๆแกมโง่ผิวดำรูปร่างค่อนข้างเตี้ยพุงยานโยกคอตกทรงผมคล้ายแส้ม้าจมูกปากยื่นออกไปคล้ายกับปากวัวมีเครายาวคล้ายหนวดแพะใครพูดเรื่องวัวเป็นไม่พอใจนุ่งผ้าสโรงแต่ไม่มีลวดลายไม่สวมเสื้อถือมีดตะไคร่หนีบหมากเป็นอาวุธพูดเสียงต่ำสั่นเครือดันขึ้นนาสิกชอบคล้อยตามคนยุยงส่งเสริมอ้ายหนูนุ้ยนั้นชอบแสดงความซื่อออกมาเสมอๆค่ะตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ถือว่าเป็นขวัญใจของชาวภาคใต้โดยแท้นะคะเพราะการแต่งเนื้อแต่งตัวสำเนียงการพูดนิสัยใจคอต่างๆล้วนถอดมาจากชีวิตจริงของชาวบ้านแท้ๆแม้ปัจจุบันนี้หนังตะลุงจะไม่เฟื่องฟูเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ใช่ว่าหนังตะลุงจะหมดไปเสียทีเดียวนะคะยังคงได้รับความนิยมอยู่พอสมควรยิ่งในปัจจุบันนี้นายหนังตะลุงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีและบางคนก็เป็นถึงมหาบัณฑิตปริญญาโทเสร็จด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของหนังตะลุงในปัจจุบันนอกเหนือจากจะสอดแทรกความสนุกสนานแล้วก็ยังคงสอดแทรกในเรื่องของปัจจุบันข่าวสารต่างๆของบ้านเมืองอีกด้วย
และนี่คือเรื่องราวของตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หนังตะลุง .com รวมถึงแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

าถึงช่วงสุดท้ายของเพลงประทับใจในคืนนี้แล้วนะครับเรื่องของอะไรอะไรใกล้ๆตัวเนี่ยมีเยอะแต่ละวันเกิดขึ้นนะครับดูข่าวแล้วตกใจเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมาแล้วขับรถไปชนคนที่ไม่รู้หน่วยเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจริงๆบางครั้งเราก็ระมัดระวังแล้วอยู่ริมถนนแล้วขับช้าๆแล้วแต่คนที่เขาขับมาโดยประมาทแล้วไปดื่มมาอีกเนี่ยทำให้เราแบบว่าที่ขับถูกกฎจราจรก็ต้องมาจบชีวิตหรือมาบาดเจ็บนะครับยังไงก็วิงวอนนะวิงวอนว่าถ้าเราจะดื่มก็คงไม่เป็นไรแต่ดื่มแล้วเนี่ยอย่าขับเดี๋ยวนี้กฎหมายเนี่ยมันแรงมากคุณผู้ฟังครับถ้าไปตรวจเจอแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าคุณเมาแล้วขับคุณก็รับโทษกันไปทั้งจำและปรับเอาให้หนักๆเลยคุณผู้ฟังจริงๆการดื่มเนี่ยก็ดื่มได้นะบางคนก็ดื่มแค่เป็นกระสายบางคนก็ดื่มแบบสังสรรค์บางคนก็ดื่มแบบติดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คงต้องดูแลกันต่อไปแต่ว่าถ้าจะดื่มแล้วขับเนี่ยโอ้มันจะไปเดือดร้อนกับคนอื่นอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็ฝากกับท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะครับดูแลตัวเองแล้วก็ให้มีสติเวลาเราขับรถอยู่บนถนนเนี่ยก็ต้องคิดว่าขับรถอยู่บนถนนเนี่ยเราใช้ถนนร่วมกับคนอื่นนะครับคนอื่นก็ใช้กับเราด้วยเราก็ต้องเคารพกฎจราจรเราก็ต้องรู้อย่างเคร่งครัดว่าอะไรควรอะไรควรอะไรใช่อะไรไม่ใช่ถ้าเมาก็นอนหรือจะไปไหนก็เรียกรถเดี๋ยวนี้รถระบบเยอะแยะรถแท็กซี่ข้างถนนก็ได้ระบบต่างๆก็มีหรือให้เพื่อนขับไปส่งก็ได้นะครับถ้าขับเองแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็แวะข้างทางไปจอดในปั๊มคงไม่มีใครว่าอะไรแล้วพักงีบให้สบายตาตื่นมาขับต่อได้นะครับอันนี้อาจจะหมายรวมไปถึงคนที่ไม่ได้เมาก็ได้นะครับบางคนแบบขับรถแล้วรู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะก็ไปพักก่อนนะครับแล้วค่อยขับต่อไปเวลาคุณเดินทางไกลๆแล้วขับรถคนเดียวอย่างเงี้ยครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะครับเพลงประทับใจจะกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz วันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานรายการทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ในการร่วมจัดรายการกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นประจำเสมอมาตั้งแต่รับราชการจนกระทั่งเกษียณราชการออกมานี่ก็10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งก็ถือเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งเลยที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่อันสำคัญนี้ค่ะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพบกันในเช้าวันเสาร์ก็จะเป็นเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยก่อนเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มามีนัดกันที่จะมาสุมหัวใส่ใจทำการศึกษาไขข้อข้องใจเรื่องราวต่างๆในคำสอนของพระพุทธเจ้าช่วงที่เราเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกทุกวันเสาร์โดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านทำความเข้าใจแต่ละข้อแต่ละเรื่องท่านผู้ฟังก็ไปอ่านมาด้วยต่างคนต่างไปอ่านมาแล้วมีความเข้าใจในข้อนี้ประเด็นเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยฟังกันอธิบายทำความเข้าใจบุคคลที่เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นบริษัทที่น่าเจริญใจหมายความว่าน่าไปหาน่าพบน่าพูดคุยด้วยน่าที่จะคบหาสมาคมเพราะว่าจะเป็นบริษัทที่เลิศแต่ว่าถ้าตรงกันข้ามนะคือถ้าไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจแบบขี้เกียจขี้คร้านไม่ปฏิบัติด้วยโอ้นี่ไม่อยากจะเจอเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในทุกวันที่เราฟังเทศฟังธรรมไม่เรื่องไหนก็เรื่องหนึ่งเอาสักวันหนึ่งล่ะขอไว้ให้เรามาศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วการศึกษาของเราเนี่ยก็แบบลุยไม่เว้นสักหนึ่งข้อหนึ่งบรรทัดเอาไปทีละเล่มเพราะว่าจะเป็นลักษณะที่ว่าเราเก็บหมดนะเก็บหมดทุกข้อจะไม่เหมือนกับในช่วงของคลังพระสูตรที่พระอาจารย์ก็เลือกมาที่มันน่าสนใจมาอ่านให้ฟัง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แต่อันนี้ช่วงขุดเพชรเนี่ยไม่อ่านแต่อธิบาย
0: เจ้าค่ะ
1: โดยท่านผู้ฟังก็อาจจะอ่านมาตามหลังหรืออ่านมาก่อนได้หมดนะมามีข้อสงสัยเกี่ยวกับพระสูตรเกี่ยวกับในพระไตรปิฎกส่งมาถามพระอาจารย์ก็จะมาคุยในช่วงของรายการวันเสาร์อย่างนี้ด้วยที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระไตรปิฎกเรื่องพระสูตรข้อมูลต่างๆแล้วเมื่อมาพูดคุยกันก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังมาร่วมพูดคุยด้วยอ่านด้วยทำความเข้าใจกันไปด้วยความรู้ของเราก็จะกว้างขวางขึ้นและเต็มสมบูรณ์ขึ้นเห็นข้อมูลต่างๆทุกแง่มุมคือไม่ใช่ใครหรอกคุณเตือนใจพระอาจารย์เองนี่แหละที่ว่าพอเราจัดรายการนี้มาสักทุกครั้งนะคือมันเป็นการบังคับตัวเองให้เราได้ต้องไปอ่านเดี๋ยวพออ่านมันก็จะเจอเรื่องราวที่โอ้ตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยนี่แต่ได้ความรู้กว้างขวางมากขึ้นตัวพระอาจารย์เองน
0: ะ
1: แล้วถ้าพระอาจารย์ได้ความรู้กว้างขวางเท่าไหร่เนี่ยท่านผู้ฟังก็ได้เหมือนกันเพราะว่าท่านผู้ฟังฟังรายการเนี่ยก็ตามที่พระมหาไพบูลย์ได้ละก็ได้ไปด้วยกันนะก็ได้ไปด้วยกันกับตามที่พระพุทธเจ้าท่านมอบให้ไว้ก็กำไรไปด้วยกันเราศึกษาทำความเข้าใจนี่มีแต่กำไรมีแต่ได้ไม่มีเสียเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาทำความเข้าใจกันตรงนี้ทุกวันเสาร์ในสัปดาห์ละครั้งนั่นเองเช่นบ้าง
0: เจ้าค่ะแล้วก็รายการช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี่เกิดขึ้นจากดำริหรือการบังคับนะเจ้าค่ะขู่แกมบังคับของพระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรนะเจ้าคะซึ่งขณะนี้ท่านก็ได้ละสังขารไปแล้วก็เลยอยากจะขอถือโอกาสนี้เจ้าค่ะได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านมารับฟังเรื่องที่ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะได้จัดงานนะเจ้าคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นวันบูรพาจารย์เป็นประจำทุกปีเสมอมาตั้งแต่ท่านสิ้นไปเมื่อปี2565ก็นิมนต์พระอาจารย์ได้ชี้แจงตอนต้นรายการก่อนเลยดีไหมคะเจ้าคะเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยบางท่านฟังตอนต้นรายการท้ายรายการก็ไม่ได้ฟังอะไรอย่างนี้เจ้าคะอาจจะเผลอหลับไปหรือว่าบางคนตื่นมาสายก็เลยต้องมาพูดย้ำทั้งตอนหัวและ

0: ตอนท้ายของรายการเรื่องกิจกรรมของเรานิมนต์เจ้าค่ะ
1: คือวันก่อนนี้มีท่านผู้ฟังคนหนึ่งคุณใจชื่อคุณวันเพ็ญมาหาพระอาจารย์ที่วัดบวรนี่แหละกำลังฉันข้าวอยู่
0: เจ้าค่ะ
1: เธอก็มาเลยนะกับญาติกับพี่สาวหรือน้องสาวนี่แหละมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่านี่ฟังทุกวันเลยแต่ว่าฟังได้ประมาณสัก3/4เท่านั้นเองเพราะว่าตี5:40เนี่ยต้องไปละใส่บาตรฟังได้ตี5ถึงตี5:40ช่วงท้ายไม่ได้ฟังเราก็เลยต้องมาพูดทั้งตอนต้นตอนท้ายนิดหนึ่งข้อมูลใดๆที่ต้องการจะให้อัปเดตให้ท่านผู้ฟังฟังเนาะผมพูดถึงรายการขุดไปในพระสไตรปิฎกอันนี้เลยเจาะจงอันนี้เลยคือก็มาจากการที่อาจารย์ของพระมหาไพบูลย์นี่คือหลวงพ่อรัตน์สะอาดนี่ท่านขอไว้ว่านี่ให้มหาไพบูลย์เนี่ยอ่านพระสไตรปิฎกให้มันจบได้ไหมพูดอยู่เรื่อยพูดแล้วพระอาจารย์ก็ไปอ่านแป๊บนึงก็ผ่านไป 3-4 วันอาทิตย์นึงก็ไม่ได้อ่านแต่ก็ถามอีกอ่านให้จบนะเราก็โอ้โหวันนี้ยังไม่ได้อ่านเลยเงี้ยเขาจะว่า
0: เจ้าค่ะ
1: พอถามครั้งที่3นั้นแล้วแหละโอ้ยเราอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าคือถ้าท่านถามงี้เราต้องทำให้สำเร็จก็เลยเป็นการบังคับตัวเองนะว่าให้ทำยังไงนะเราถึงจะอ่านมันได้ทุกวันหรืออย่างน้อยทุกสัปดาห์ต้องมีหลายๆพระสูตรเนี่ยนะก็จึงมีดำริในการนำเสนอรายการช่วงสักวันหนึ่งที่เรามาคุยกันโดยก็มีลงล็อกกันในวันเสาร์ก็เลยจัดทำเป็นช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกขึ้นมาที่ลุยอ่านกันไปเลยแต่คราวนี้เราจะไม่อ่านให้ฟังนะให้ท่านผู้ฟังขับคุณเดินใจไปอ่านกันมาด้วยทุกคนชวนกันอ่านหลวงพ่อสั่งมาให้อ่านเราอ่านแล้วคนที่เกิดประโยชน์นี่ก็ตัวเราเองหรืออ่านฉบับไหนก็ได้บางคนอ่านออนไลน์อ่านจากเล่มอ่านจากที่สรุปมาแล้วใดๆก็ได้ฉบับไหนก็ได
0: ้ถูกค่ะ
1: อ่านมาแล้วถ้ามีข้อสงสัยใดๆก็มาคุยกันอย่างที่ว่าอันนี้รายการนี้ก็ดำริมาจากท่านนะที่บอกให้เราอ่านพระไตรปิฎกก็ได้ประโยชน์นะพระอาจารย์ได้ประโยชน์จึงก็ยังระลึกถึงท่านอยู่ทุกปีมันก็ไม่ใช่ลึกถึงทุกปีแต่คือลึกถึงทุกวันนะแต่ว่าเรามาจัดงานเพื่อที่จะระลึกถึงท่านเนี่ยก็ปีละครั้งโดยนี้ก็เป็นงานของมูลนิธิแล้วงานของมูลนิธิเราเนี่ยจะเจอท่านผู้ฟังเนี่ยก็อย่างจัดแบบออฟฟิเชียลเลยก็ต้นปีนั่นคืองานที่เราเรียกว่ากลุ่มทรัพย์แห่งใจแล้วก็กลางปีเราก็มีครั้งหนึ่งเป็นงานที่จะจัดที่วัดบวรปีนี้เราก็จัดกำหนดจริงๆแล้วก็จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมปีนี้ก็จะตกลงมาวันที่30สิงหาคมเป็นวันอาทิตย์โดยก็จะจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้นที่1โดยเราก็จะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรงนั้นก็จะเป็นการทำทักษิณานุปทานหมายความว่าก็ถวายผ้าให้พระสงฆ์มารับทานแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้นี่คือในประมาณสักครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็จะเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติละจะเป็นการฟังธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมสอบถามปัญหาก็ช่วงนั้นแล้วก็สำหรับท่านที่มาเราก็จะมีท่านผู้ฟังที่มาจัดโรงทานเนาะโรงทานนี่ก็จะเป็นน้ำดื่มสแน็
0: ค
1: ของกบเคี้ยวนิดๆหน่อยๆอย่างนั้นเพื่อให้เป็นของว่างในช่วงที่เรามีเบรกกันแล้วก็จะเป็นวันที่
0: วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมก็คืออาทิตย์หน้านี้แล้วนะเจ้าคะที่วัดบวรสำหรับการจัดงานวันบูรพาจารย์ที่พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงมาแล้วนะเจ้าคะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจจะมาร่วมงานนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ
1: พอมาได้เลย
0: แต่งกายยังไงหรือต้องเอาพวงมาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะมาไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: คิดว่าก็เราเตรียมเครื่องบูชาตามที่เราต้องการจะบูชาใดๆเนาะก็มาบูชาท่านได้หรือถ้าไม่มีเครื่องบูชาใดๆก็เราก็บูชาด้วย10นิ้วประนมมือของเราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยศีลอย่างนี้ว่าไปก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็เครื่องแต่งกายก็ธรรมดาเนาะแบบเวลามาวัดแล้วงานนี้เราไม่ต้องลงทะเบียนไม่เหมือนงานกลุ่มทรัพย์แห่งใจเนาะเรามีที่นั่งจำกัดตรงนั้นแต่ว่างานนี้คือใครว่างก็มาแล้วก็ได้ฟังเทศฟังธรรมอย่างนั้นแหละจะเป็นงานบุญร่วมบุญกัน
0: เ
1: เดิมพัน
0: เจ้าค่ะก็ขอย้ำกับท่านผู้ฟังนะคะวันอาทิตย์หน้านี้ค่ะที่30สิงหาคมนั้นเราพบกันในงานวันบูรพาจารย์ที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดปวรนิเวศวรวิหารบางลำพูนี่เองนะคะในชั้นที่1ค่ะก็เริ่มในเวลา 13:00 น.เป็นต้นไปก็อยากจะขอเรียนเชิญชวนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิพพาสูและท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีจิตศรัทธาแล้วก็อาจจะเป็นลูกศิษย์ของท่านรับฟังรายการตั้งแต่หลวงพ่อท่านเมตตาที่จะเทศบ้างในรายการธรรมรับอรุณก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะสำหรับปีนี้พระอาจารย์ว่าจะมีพิเศษอีกนิดนึงก็คือจะสอบถามความคิดเห็นหรือความรู้สึกของลูกศิษย์ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ก็จะมีอยู่สองข้อในข้อแรกก็จะมีการเทศอันใหม่ที่ก็จะไม่ใช่อันใหม่แล้วคืออันที่เก็บไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้รีลีสออกมาแต่เป็นเรคคอร์ดใหม่ของหลวงพ่อมันก็จะเปิดให้ฟังเปิดให้ดาวน์โหลดได้ในทาง YouTube กับพอดแคสต์แล้วก็สำหรับท่านที่มีเรื่องราวใดๆที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อพระอาจารย์จะรวบรวมสตอรี่เรื่องราวเหล่านี้มาเป็นเนื้อหาที่จะทำประวัติของท่านจากมุมมองของลูกศิษย์ว่าเรามีความประทับใจในครูบาอาจารย์อย่างไรอย่างไรเคยเจอท่านเมื่อไหร่ท่านสอนเราที่เป็นยังไงหรือว่าเราได้อะไรจากท่านบ้างอย่างนี้นะ
0: คือ
1: เพราะช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ยังร่วมสมัยกันอยู่เนาะคนที่ยังเคยเจอหลวงพ่อก็ยังมีอยู่แต่นี้อย่างไรก็ตามคนที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยก็มาได้นะก็จะมาเจอพระอาจารย์เหมือนกันแล้วก็จะได้พูดคุยกันทำความเข้าใจกันได้ฟังเทศฟังธรรมได้ร่วมบุญกันก็สามารถมาได้เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะทีนี้อันนั้นเป็นกิจกรรมของเดือนนี้นะเจ้าค่ะเรายังมีกิจกรรมอื่นๆอีกสำหรับการปฏิบัติธรรมที่ภูทอกในเดือนพฤศจิกายนคือ28พฤศจิกาถึง6ธันวาคมนี้ที่จังหวัดบึงกาฬพระอาจารย์พูดถึงนิดนึงเจ้าค่ะเผื่อใครสนใจยังมีที่ว่างเหลืออยู่สำหรับการสมัครเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: นิ
0: มนต์เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่นอกจากมีการฟังเทศฟังธรรมทุกวันแล้วทางรายการธรรมบารุณเนาะเราได้พบเจอกันกับปีละ2ครั้งช่วงต้นปีกับกลางปีนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเป็นกิจกรรมมูลนิธิการปฏิบัติธรรมหลักๆก็จะจัดที่วัดภูทอกเจติยากิริวิหารจังหวัดบึงกาฬปีนี้ก็จัดปีละ2ครั้งครั้งนึงปีนี้เราจัดไปแล้วตอนต้นปีก็ปลายปีก็อีกครั้งนึงเดือนพฤศจิกาคาบเกี่ยวกับธันวาตามวันที่คุณเตือนใจว่าไป
0: เจ้าค่ะ
1: เนาะในการปฏิบัติธรรมมันจะมีที่อื่นๆอีกแต่ว่าปีนี้หมดละเดี๋ยวสำหรับปีหน้าเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะมาได้เรียงแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งในช่วงท้ายๆปีเดี๋ยวพระอาจารย์จะแจ้งให้ทราบว่าปีหน้าเรามีที่ไหนบ้างนอกจากที่วัดภูทอกก็จะสำหรับปีนี้ก็ยังมีที่ภูทอกนี่เองเวลาสมัครก็ไปที่เว็บไซต์ได้เลยที่ปัญญา .org panya.org แล้วก็มีทริปเดินทางด้วยเราทริปเดินทางไปสังเวชนียสถาน4ที่ประเทศอินเดียและก็เนปาล
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วเราก็กำหนดไว้เป็นเดือนมีนาคมปี2570วันที่13ถึง21มีนาคมในมีนาคม2570รายละเอียดก็ดูที่เว็บไซต์ได้เหมือนกันว่าจะสมัครยังไงจะจองยังไงใส่รายละเอียดไว้ที่นั่นได้เลยรายละเอียดเป็นยังไงแต่ละวันไปไหนก็ดูที่ตรงเว็บไซต์ได้เดี๋ยวพัก
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าใครมีจิตศรัทธาจะร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ทราบกิจกรรมคร่าวๆ3กิจกรรมหลักอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาเข้าถึงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในวันนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวพัก
0: เราก็จะมาถึงพระสูตรที่16แล้วใช่ไหมเจ้าคะสำหรับทัสกะนิบาตเจ้าคะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ธรรมะที่มี10ข้อนิมนต์เลยเจ้าคะ
1: หมวดธรรมะที่มี10ประการพระสูตรที่16ในชื่อว่าอาหุไนยสูตรแล้วคราวนี้ท่านก็ตรัสถึงบุคคลที่ตามชื่อเลยอาหุไนยบุคคลอาหุไนยก็คือควรที่จะต้อนรับควรที่จะ นำของมาถวายควรที่จริงๆก็จะมีคำพูดที่เราจะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเนาะปาหูเนโยทักกินเนโยแล้วก็ตรงนี้คืออาหูเนโยอัญชลีกริณิโยเนาะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: บุคคลคู่สี่แปดจำพวกที่ควรแก่การต้อนรับควรในการบูชาตรงนี้คือคำว่าอาหูเนยะควรแก่การนำของมาถวายก็คือสิบพวกต่อไปนี้ถ้าเราจะไล่กันมาคือจากสูงสุดไปต่ำสุดของความเป็นอริยบุคคลนี่ออกมาแจกแจงแบบละเอียดเอาเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าก่อนเรื่องเกิดประการที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าบุคคลนะเนี่ยเราพูดถึงบุคคลเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ประการที่สองคือพระปัจเจกพุทธเจ้าประการที่สามคือพระอรหันต์ที่เป็นอุพะโตภาควิมุตสามกับสี่เนี่ยเป็นพระอรหันต์แต่พระอรหันต์จะมีสองประเภทนี่คือขั้นอรหัตผลนะอรหัตผลที่เป็นข้อที่สามประการที่สามคืออุพัตโตภาควิมุตบรรลุโดยสองส่วนสองส่วนหมายถึงสมาธิและปัญญาเต็มขึ้นในลักษณะที่กิเลสเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าอุพัตโตภาควิมุตสมาธิมาก่อนแล้วก็ปัญญาเนี่ยก็เต็มขึ้นมาหรือพระอรหันต์ประเภทที่สองคือในประการที่สี่ที่เป็นปัญญาวิมุตต์คือเอาปัญญานำพอเอาปัญญานำเสร็จแล้วสมาธิมันเกิดเต็มขึ้นมาพอดีในลักษณะที่กิเลสจะตั้งอยู่ไม่ได้อสวะจะกำจัดไปนี่จะเป็นประเภทปัญญาวิมุตต์นี่คือประการที่สี่สามสี่นี่เป็นพระอรหันต์สองประเภททั่วๆไปที่เราเป็นอนุพุทโธคือตั้งแต่ข้อที่ประการที่3ถึง1ประการที่10เนี่ยเป็นอนุพุทโธหมดเลยหนึ่งเป็นสัมมาสัมพุทโธ2เป็นปัจเจกพุทโธ3ถึง10เป็นอนุพุทโธแยกโดยประการที่3ประการที่4เป็นอรหันต์5 6 7 8 9 10นี่ก็จะเกรดลงไปตั้งแต่เป็นอรหันต์ก็มีแล้วก็น้อยลงไปที่สุดประการที่5ก็คือเป็นกายสักขีกายสักขีนี่คือผู้เป็นพยานในนามกายใช้คำนี้เป็นพยานในนามกายคำว่าเป็นพยานในนามกายหมายถึงได้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยนามกายแล้วเห็นคืออสมบัติบางส่วนเนี่ยสิ้นไปด้วยปัญญาทำให้บุคคลที่เป็นกายสักขีเนี่ยคือเป็นอริยบุคคลประเภทโสดาปัตติผลนะจนถึงเป็นอรหันต์ก็เรียกว่าเป็นอรหัตตมรรคเป็นอรหัตตมรรคคือเพราะถ้าเป็นอรหันต์เนี่ยก็จะเป็นอรหันต์ประเภทใดประเภทหนึ่งใน2ประเภทที่กล่าวไปแล้วแต่เนี่ยจะเป็นกายสกีเนี่ยจะเป็นตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงอรหัตตมรรคโอเคไหมโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตตมรรคกายสกีนะ
0: เจ้าค่ะ
1: โดยที่จะมีก็เรียกสมาธิอินทรีย์แก่กลางเพราะฉะนั้นก็จะมีแนวโน้มว่าคนที่เป็นกายสกีเนี่ยจะได้อุปโตภาวิมุตมีแนวโน้มโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาประเภทที่6ตะกี้5คือกายสกี6ก็คือทิฏฐิปัตตะทิฏฐิปัตตะก็คือผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยปรับเปลี่ยนไปให้ตรงได้เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยอาสวะบางส่วนของเขาสิ้นไปทำให้เขาบรรลุเป็นโสดาปัตติผลจนถึงขั้นอรหัตตมรรคได้หมดเลยทิฏฐิปัตทีนี้บุคคลที่ปรับทิฏฐิมาจะทำให้ปัญญาอินทรีย์ของเขาเนี่ยแก่กลางเพราะนั้นก็จะมีแนวโน้มว่าจะเป็นพระอรหันต์ประเภทปัญญาวิมุตติแต่ยังไม่แน่มีแนวโน้มโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าอินทรีย์คือปัญญาแก่กลางโอเคนี่คือประเภท
0: ที่6
1: ใช่ใช่ต่อมาประเภทที่7คือสัทธาวิมุตต์สัทธาวิมุตต์สัทธาวิมุตต์นี่ก็คือหลุดพ้นด้วยศรัทธาคำนี้แปลว่านี้สัทธาวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยศรัทธาหมายความว่าเข้าใจอริยสัจ4ถูกต้องแล้วก็มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจอริยสัจ4เกิดปัญญาขึ้นเป็นโสดาปัตติผลขึ้นไปแล้วจนถึงอรหัตตมรรคที่มีอินทรีย์คือศรัทธาแก่กลางอินทรีย์คือศรัทธาแก่กลางอันนี้คือประเภทที่7 พราะนั้นถามว่าคนที่เป็นสัทธาวิมุตตินี่จะมีแนวโน้มในการบรรลุเป็นพระอรหันต์ประเภทไหนพระอาจารย์ว่าอินทรีย์แก่กล้าใช่ไหมก็อาจจะได้สมาธิบ้างคืออุปโตภาวิมุตตินะคิดว่านะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าก็ได้ทั้งสองแบบไม่แน่แล้วแต่คนถัดมาประการที่8คือธรรมานุสารีธรรมานุสารีเนี่ยแปลว่าแล่นไปตามธรรมธรรมานุสารีแล่นไปตามธรรมคือดำรงอยู่ในโสดาปัตติมรรคนี่ยังไม่ได้โสดาปัตติผลนะกำลังเพื่อที่จะได้โสดาปัตติผลนี่คือธรรมานุสารีเพราะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าขั้นตั้งแต่กายสกีที่ติปัสสถาวิมุตติ3ขั้นเนี้ยสูงกว่าเอาไหมนะกายสกีที่ติปัสสถาวิมุตติคือโสดาปัตติผลแล้วจนถึงอรหัตมรรคอรหัตมรรคดูตามความแก่กล้าของอินทรีย์กายสกีนี่คือสมาธิอินทรีย์แก่กล้าทิฏฐิปัตตินี่คือปัญญินทรีย์แก่กล้าสัทธาวิมุตตินี่คือสัทธาอินทรีย์แก่กล้าแล้ว3ประเภทนี้ที่เป็นโสดาปัตติผลแล้วเนี่ยจะไปต่อบรรลุอรหัตผลแบบไหนเลย2แบบคืออุปโตภาวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติโอเคมั้ย
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคทีนี้ถามว่าเอาแล้วที่เหลือธรรมานุสารีเหมือนกับสัทธานุสารีก็คือความที่ว่าอยู่ในโสดาปัตติมรรคแล้วเนี่ยแต่มันจะรู้เป็นโสดาปัตติผลเพราะหมายความว่าธรรมานุสารีหรือสัทธานุสารีเนี่ยจะเป็นตัวที่ฟีดเข้าไปฟีดเข้าไปหมายถึงว่าต่อไปเนี่ยคุณจะรู้เป็นโสดาปัตติผลเนี่ยยังไงล่ะกายสกิทิฏฐิปัตติสตาวิมุตติ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันจะเหมือนสายการผลิตสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมโอเคไหมตระจ่
0: า
1: จะพูดถึงโรงงานอุตสาหกรรมเน
0: า
1: ะ
0: แยกเป็นสองสายนะเจ้าค่ะ
1: สายที่มาก็เป็นขั้นเป็นตอนก่อน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันดับแรกจริงๆมันต้องมีอันที่10ก็พูดไปด้วยพร้อมกันเลยอันที่10นี่คือโคตรภูโคตรภูเนี่ยจากคนที่เป็นปุถุชนแล้วกำลังจะบรรลุเป็นโสดาปัตติมรรคนี่ก็เรียกโคตรภู
0: เจ้าค่ะอ
1: ย่างท่านผู้ฟังเทศฟังธรรมเสร็จปุ๊บจิตใจเราก็น้อมไปนะเรารู้สึกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่เที่ยงนี่คือคุณเลยโคตรภูแล้วคุณมาเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนี
0: ่อืมเจ้าค่ะ
1: คุณเป็นโสดาปัตติมรรค
0: แล้ว
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าคนที่แบบว่าเดี๋ยวน้อมมั่งเดี๋ยวไม่น้อมมั่งยังกินเหล้าอยู่ยังอยากเที่ยวเล่นอยู่อันนี้เป็นยังปุถุชนอยู่แต่ว่าก็น้อมไปอยู่นะนี่คือโคตรภูไง
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอคุณหลุดออกมาจากปุถุชนขึ้นไปเนี่ยเป็นโสดาปัตติมรรคเนี่ยโสดาปัตติมรรคประเภทไหนมี2ประเภทธรรมานุสารีหรือสัทธานุสารีแล่นไปตามธรรมหรือแล่นด้วยศรัทธาเอาอย่างพระมหาไพบูลย์นี่บอกได้เลยแต่พระอาจารย์เนี่ยคือแล่นไปตามธรรมคือจิตใจเนี่ยเราตอนแรกเราไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่ในคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระมหาไพบูลย์เนี่ยตอนยังไม่ได้บวชนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็แสวงหาเรื่องปัญญาความรู้อะไรต่างๆแต่หลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อเตอร์สารเนาะท่านลอยฝั่งตอนท่านเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยสัก10ขวบนี่แหละไปช่วยคุณตาทํานานะแล้วพอเก็บเกี่ยวอะไรเสร็จปุ๊บตาก็ถามว่าหลานจะบวชไหมท่านตอบเลยบวชครับตอนนั้นอายุ10ขวบ
0: เจ้าค่ะ
1: ด้วยศรัทธาแบบมากเลยเห็นผ้าเหลืองนี่ท่านชื่นใจสบายใจนี่คือศรัทธาไงคือเล่นไปตามศรัทธาสัทธานุสารีแต่พระมหาไพบูลย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
0: ต้องมาศึกษาพระธรรมก่อน
1: ใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นธรรมานุสารีบอกได้เลยทีนี้คนที่จากโคตรภูมาคุณจะเป็นแบบไหนสัทธานุสารีหรือธรรมานุสารีนี่คือโสดาปัตติมรรคอันมรรคพอคุณได้มรรคแล้วคุณจะได้ผลเนี่ยผลมันแยกออกเป็น3อย่างนี่คือหลายการผลิตนะจาก1โคตรภูมาแยกเป็น2ธรรมานุสารีหรือสัทธานุสารีพอคุณผ่านขั้นมรรคไปสู่ผลออกมาเป็นแบบไหนล่ะ3อย่างนี้กายสกีทิฏฐิปัตติหรือสัทธาวิมุตตินี่คือตั้งแต่โสดาปัตติผลขึ้นไปแล้วกรณีของท่านพระสารีบุตรเป็นทิฏฐิปัตติท่านบอกไว้ว่าท่านเป็นทิฏฐิปัตติส่วนของท่านพระมหาโมกขลานะถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดนะนี่อาจจะผิดก็ได้แต่ว่าท่านผู้ฟังลองเช็คดูว่าท่านพระมหาโมกขลานะตอนที่บรรลุโสดาบันก่อนที่จะมาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิดคือเป็นกายสกีโอเค ็คือนิโสดาปัตติผลทีนี้จากโสดาปัตติผลก็ไต่เต้าขึ้นไปเลยบางคนอาจจะไต่เต้าขึ้นไปเป็นสกทาคามีอนาคามีหรืออรหัตมรรคหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้ไปอย่างนั้นก็คือโสดาปัตติผลแล้วก็ไปอรหัตผลเลยผลนี่แหละที่จะแยกเป็น2คือปัญญาวิมุตติหรืออุปาโตภาวิมุตติจริงๆก็ต้องเรียกอุปาโตภาวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติ2อย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือเหล่าอนุพุทโธทั้งหลายรวมถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นคนที่ควรนำของมาถวายควรแก่การต้อนรับควรรับทักษิณาทานควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า
0: อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกนี้เลยนะเจ้าค
1: ่
0: ะสูงสุดเลยเจ้าค่ะ
1: ซึ่งในญาณนี้นะถ้าเราจะดูแล้วเนี่ยมันครบถ้วนที่สุดแล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ครบถ้วนที่สุดเลยคืออื่นๆเนี่ยเราอาจจะเห็นสิบอย่างก็อาจจะแจกแจงเฉพาะอนาคามีแต่อันนี้ก็จะมีอนาคามีมีส่วนต่างๆแล้วแต่อันนี้คือจะครบถ้วนตั้งแต่โสดาปัตติมรรคแล้วนี่ยังก่อนโสดาปัตติมรรคไปอีกคือจนถึงคนจะปุถุชนหรือโสดาปัตติมรรคด้วยซ้ำคือโคตรปู่ด้วยซ้ำ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: อันนี้คิดว่าครบถ้วนทั้งสายเลยจนถึงพระพุทธเจ้าเลยเต็มพ
0: อเจ้าค่ะโยมก็เพิ่งเคยได้ยินคำว่าโคตรภูนะเจ้าค่ะคนพวกนี้ซึ่งคิดว่าขณะนี้เนี่ยก็มีพี่น้องชาวไทยเยอะอยู่นะเจ้าค่ะที่ว่านับถือศาสนาพุทธแล้วก็รู้แหละว่าหลักธรรมคำสอนหลักๆขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคดมเนี่ยท่านว่ายังไงแต่บางทีมันก็ยังต้องอยู่ในสังคมยังละไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างที่อาจารย์ว่านะเจ้าค่ะ
1: คือเรื่องการละเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ละได้หมดเนี่ยก็ละได้บ้าง
0: เจ้าค่ะ
1: ในที่บ้างเนี่ยเราดูตรงไหนดูตรงที่ศีลเนี่ยเต็มไหมถ้าศีลยังไม่ค่อยเต็มศรัทธาก็ยังไม่ค่อยเต็มคุณเป็นโคตรภูได
0: ้เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าศีลเต็มแล้วแล้วก็ศรัทธาก็เต็มด้วยอันนี้คือคุณเป็นโสดาปัตติมรรคได้เลยนะ
0: เ
1: จ้าค่ะโสดาปัตติมรรคเป็นได้มันก็ต่างกับผลก็คือว่าสังโยชน์สามอย่างมันยังไม่ละไปแค่นั้นเองแล้วถ้าเป็นศีลเต็มสมาธิเต็มแล้วเราก็ละสังโยชน์สามอย่างได้นี่คุณเป็นโสดาปัตติผลเลยประเภทไหนล่ะก็มีสามประเภทอย่างที่ว่านั่นเองเจ้า
0: ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังแล้วคงกระจ่างแล้วนะคะแล้วหลายท่านก็ฝากเนี่ยคิดไว้ละกันว่าท่านอยู่อันดับอะไรคือ8 9หรือ10นะเจ้าค่ะก
1: ็
0: คือเป็นโสดาปัตติมรรคหรือยังและเป็นธรรมานุสารีหรือศรัทธานุสารีมาทางพระธรรมหรือมาทางด้านของศรัทธาแล้วหลายท่านที่เป็นโคตรภูก็คือยังตัดกิเลสอะไรไม่ค่อยได้อยู่นั้นเนี่ยจะก้าวขึ้นไปอีกลำดับที่8ที่9นั้นอยู่ที่ตัวท่านโดยเฉพาะเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ความตั้งใจของแต่ละท่านพระสูตรถัดไปเป็นเรื่องอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่ะเป็นเรื่องที่พึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งคนไม่มีที่พึ่งจะอยู่เป็นทุกข์คนมีที่พึ่งจะอยู่เป็นสุข
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วที่พึ่งเป็นยังไงก็มีสองในอย่างในข้อที่17และ18นี้มาคู่กันก็17ก่อนดีกว่าเพราะว่าจะได้ครบถ้วนไปแล้ว18นี่ก็นิดหนึ่งแค่นั้นเองเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย
0: เจ้าค่ะ
1: เอาข้อ17ก่อนคือว่าอะไรจะเป็นที่พึ่งนั่นนี่จริงๆเป็นบทสวดที่เป็นพระสูตรนะพระสงฆ์ก็จะสวดกันอยู่โดนรอบไปเรื่อยๆแต่ว่าที่พึ่ง10ประการจริงๆที่พึ่งเนี่ยเราก็พูดอยู่แล้วนะก็มีพุทธธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมพุทธังสรณังคัจฉามิเงี้ยธรรมังสรณังคัจฉามินี่คือสรณะสรณะนี่ก็คือแปลว่าที่พึ่งในที่นี้ใช้คำว่านาถะไม่ใช่เข้ามาสรณะนาถะนี่ก็แปลว่าที่พึ่งเหมือนกัน
0: อืมเจ้าค่ะ
1: แต่เป็นที่พึ่งในลักษณะที่ว่าเหมือนกับคนอนาถาคืออนาถานี่คือไม่มีที่พึ่งไปไหมเขาถึงใช้คำนี้คนอนาถานาถาที่พึ่งอนาถาคือไม่มีที่พึ่งก็คือเวลาเรามีทุกข์ใดๆเราต้องการแก้ปัญหาโอ้ยทำไงดีทำไงดีอันนี้แหละคือคุณต้องการที่พึ่งละจังหวะจิตที่เราโอ้ทำไงดีเรื่องนี้ทำไมเป็นงี้ล่ะนี่จังหวะจิตนั่นคุณต้องการที่พึ่งอ่ะ
0: ถูกค่ะ
1: อ๋อ แล้วที่พึ่งอะไรนี่ไงสิบอย่างนี้เรียกว่าธรรมะอันเป็นที่พึ่งสิบอย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: ที่พึ่งยังไงก็เป็นคุณธรรมเราไม่ใช่ว่าพึ่งเครื่องรางของขลังเลขยันหรือว่าพึ่งคนบุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่ใช่แต่ว่าพึ่งคุณธรรมสิบอย่างต่อไปนี้แล้วข้อแรกคือศีลศีลเป็นที่พึ่งของเราศีลในที่นี้พระพุทธเจ้าพูดละเอียดเลยนะไม่ใช่บอกว่าศีลคือถ้าสมมติคารวาสเนี่ยก็ศีลห้าแหละนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าสำหรับพระสงฆ์เนี่ยมันจะมีศีลเรื่องปาฏิโมกข์ด้วยศีลนี่ยังมีเล็กๆน้อยๆอภิสมาจารเกี่ยวกับเรื่องอาจารณโกจรอาจารนี่คือหมายถึงมารยาทโกจรนี่คือที่เที่ยวไปนี่แหละ
0: จ้า
1: ศีลพระนี่มันเยอะหรือว่าศีลของญาติโยมมี5ข้อแต่5ข้อมันก็ละเอียดได้แล้วก็เราทำให้มันละเอียดขึ้นต่างๆรายละเอียดพวกนี้คือศีลนี่คือประการที่1คือเรื่องของศีลทำไมศีลหนึ่งเป็นที่พึ่งได้เพราะว่าถ้าเรามีศีลเนี่ยเราจะมีความไม่ร้อนใจคนไม่มีศีลเนี่ยคุณจะมีความร้อนใจร้อนใจตรงไหนร้อนใจตรงที่ว่าโอ้ยกลัวเขาจะมาว่าเราผิดศีล
0: ใช่ค่ะ
1: กลัวเขาจะมาว่าเราผิดศีลก็เราไม่ได้ผิดศีลเราจะไปกังวลใจอะไรใช่ป่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราจึงไม่มีความร้อนใจในข้อนี้เนี่ยก็คือดูอย่างทุกวันเนี้ยที่เขามีเรื่องราวคดีความในศาลบ้างทะเลาะกันบ้างตามท้องถนนก็นี่แหละเรื่องศีลผิดศีลเนี่ยแบบ 99% เลยอ่ะเนี่ยมันเซตเทิลไม่ลงตัวแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็ผิดศีลนี่แหละไม่โกหกก็ลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์ก็กล่าวตูสักอันใดหนึ่งแน่นอนอ่ะนะ
0: ถูกค่ะ
1: นั่นคือประการที่1เรื่องของศีลประการที่2สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งเวลาที่เราไม่สบายใจกลุ้มใจเนี่ยคือพหูสูตรความเป็นผู้ฟังมากนี่คือฟังอะไรฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าสุตตะต้นใจคำนี้ก็คือสิ่งที่เป็นคำสอนเป็นธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะธรรมะแบบนี้เราฟังให้มากคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเป็นพหูสูตรนี่จะเป็นที่พึงได้คืออันที่พูดกันมาเนี้ยคืออันใดอันหนึ่งก็ได้นะไม่จำเป็นว่าต้องมีทุกอันใดอันหนึ่งก็ได้แต่เช่นว่าบางทีพระอาจารย์ก็เป็นประจำตัวเองเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประจำเช่นเวลาเราเจอสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจคนนี้ว่าอย่างนี้อ่านข่าวนี้เกิดขึ้นหรือเจอเหตุการณ์นี้รถติดบ้างเขาคนนั้นพูดอย่างนี้ปุ๊บใดๆเนี่ยมันจะวาบขึ้นมาข้อความอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าใดหนึ่งที่มันจะแบบมันตอบโจทย์เรื่องนี้ได้
0: คือ
1: มันนึกได้ขึ้นมาไอ้การที่เรานึกขึ้นตรงนี้ได้เนี่ยคือพระหูสูตรที่เราฟังเรื่องราวต่างๆมาโดยอย่างเนี้ยท่านผู้ฟังก็มีหลายท่านนะมาเล่าให้ฟังเลยว่าเนี่ยวันนั้นฟังนิทานเรื่องนี้โอ้เจอเหตุการณ์นี้เลยนึกถึงเรื่องนั้นได้เป็นประจำมี
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะพูดให้ฟังอย่างนี้นี่คือประการที่สองแสดงว่าคุณมีเป็นพระหูสูตรได้ฟังคำสอนต่างๆจึงมีคำสอนเหล่านี้เป็นที่พึงได
0: ้คือเริ่มสั่งสมสุตตะแล้วถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แต่มาประการที่3คือความที่มีมิตรดีเรามีเพื่อนดีมีสายดีเรามิตรก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองในที่นี้พูดถึงกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือมิตรที่จะนำกัลยาณธรรมมาให้เราได้เป็นกัลยาณธรรมเพราะฉะนั้นไอ้ความที่ดีๆทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นบางทีก็มีกัลยาณมิตรเป็นผู้นำมาอันนี้ก็ประการที่4
0: ที่3
1: ประการที่3ใช่ๆแล้วถ้ามาประการที่4คือความเป็นผู้ว่าง่ายและประกอบด้วยธรรมะอันเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายการว่าง่ายเนี่ยหมายความว่ารับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเวลาที่เราทำผิดพลาดอะไรแล้วมีคนเตือนเราอันนี้ก็เรียกว่าจะเป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งได้ ทำไมสิ่งนี้เป็นที่พึ่งได้เพราะว่าการพัฒนามันจะเกิดขึ้นไงคุณใจถ้าเปรียบเทียบกับคนที่แบบพูดอะไรก็หูทวนลมแบบบอกอย่างทำไปอีกอย่างนึงเนี่ยนะหรือไม่ทำตามอะไรเงี้ยมันก็โอ้
0: เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: พอเป็นงี้ครั้งที่หนึ่งที่สองก็ไม่พูดละ
0: ก็เบื่อละ
1: คุณก็เสียเพื่อนดีไปกัลยาณมิตรเนี่ยคำว่ากัลยาณมิตรไม่ได้หมายว่าเพื่อนเราที่เสมอกันเท่านั้นนะแต่จะหมายถึงคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่แบบจะบอกสอนเราได้อย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: ความที่ถ้าเราบอกยากคนพวกนั้นเขาก็จะไม่มาเสียเวลากับเรามากไงเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ถึงการที่ว่าเปรียบเทียบกันระหว่างเรากับคนอื่นว่าศีลสมาธิปัญญาใครมีมากใครมีน้อยกว่ากันถ้าคุณมีมากคุณอย่าไปคบคนที่มีน้อยนะไม่งั้นคุณตกต่ำเอ้าแล้วคนที่เขามีมากกว่าเขาจะมาคบกับเราเหรอเขาก็ไม่อยากคบกับเราใช่ไหมเพราะจะทำให้ศีลสมาธิปัญญาเขาตกต่ำ
0: เรา
1: ต้องไปแสวงหาคนที่มีศีลสมาธิปัญญามากไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าเขาไม่อยากคบกับเราทำไงอ่ะมันก็เลยจะเกื้อกูลกันไม่ได้แล้วทีนี้ทำไงก็ตรงนี้แหละข้อ3ข้อ4ถ้าคุณมีคนที่เขาเป็นบัณฑิตแล้วเขามีเมตตาเขาแบบกรุณามีอุเบกขาที่จะบอกเราโอ้เราต้องควรจะว่าง่ายไม่งั้นถ้าเราว่ายากเขาไม่บอกนะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ครั้งที่2ที่3นี่เงียบไปเลยเสียโอกาสนั่นเองประการที่5คือความเป็นผู้ดีขยันไม่เกียจคร้านขยันไม่เกียจคร้านในที่นี้ไม่ใช่หมายคือว่ามีความเพียรในการที่จะทำกุศลและทำอะไรต่างนั่นจะเป็นข้อที่7นะข้อที่7แต่ในที่นี้หมายถึงการงานที่จะต้องช่วยกันทำการงานที่ต้องช่วยกันทำนี่เป็นนัยยะเดียวเลยคุณใจที่จะพูดถึงการงานที่ต้องช่วยกันทำจัดแจงประกอบการงานไม่ว่าจะเรื่องบางทีกวาดลานวัดอ่ะบางทีช่วยกันเก็บขยะอ่ะบางทีช่วยกันดูเซนาสนะอ่ะบางทีทำนั่นทำนี่ต้องช่วยกันทำ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เราไม่เกียจคร้านนะที่จะทำเองก็ได้หรือว่าจัดให้กระทำก็ได้นี่คือประการที่5ทำไมข้อนี้ถึงสำคัญเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการที่ช่วยเหลือกันนะคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: เราช่วยเขาช่วยเรางานนี้เหมือนกับว่าช่วยกันสมัยก่อนประเทศไทยตอนทำเกษตรกรรมที่ยังไม่ใช้เครื่องจักรเนาะเขาก็มีงานลงแขกเกี่ยวข้าว
0: อืมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ตรงนี้เลยขยันช่วยกันประการที่6คือเป็นผู้ใคร่ในการฟังธรรมชอบในการฟังธรรมยินดีในการฟังธรรมไม่ใช่ว่าฟังโอ้เท่อีกแล้วหลับ
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่งั้นไม่เป็นที่พึ่งแต่ว่าใครที่ฟังลงเงี่ยโสดลงสดับเอ๊ะท่านจะพูดยังไงท่านจะว่ายังไงคนนี้เขาเทศเรื่องนี้มีความดีใจที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมนะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าพอเริ่มเทศปุ๊บโอ้ยนาเบ้เลยเมื่อไหร่จะเสร็จอะไรเงี้ยต่อให้ไม่หลับก็ตามคิดในใจก็ไม่ได้ละนี่คือประการที่6
0: เจ้าค่ะ
1: ประการที่7คือความเพียรแต่ความเพียรในที่นี้คือเพียรละอกุศลเจริญกุศลละนี่จะเป็นเรื่องของสัมมาวายามะสัมมาวายามะนี่คือประการที่7การทำความเพียรประการที่8คือการสันโดษด้วยบริขารทั้งหลายตามมีตามได้แต่บริขารก็ปัจจัย4นั่นเองผ้าหมายถึงเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคปัจจัย4และตามมีตามได้สำหรับประสงค์คือว่าตามมีตามได้เนี่ยต้องเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามนิดหนึ่งว่ากับอะไรแล้วก็คือถ้าไม่ได้ตามดีตามมีตามได้ก็คือเที่ยวขอขอหรือว่าทำในลักษณะที่มันไม่ถูกความเป็นพระเช่นนอกจากขอแล้วอาจจะได้มาโดยเกษตรกรรมอย่างเงี้ยนะหรือ ได้มาโดยซื้อขายอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะไม่ถูกเขาเรียกว่าอเนสนกรรมคือการแสวงหาที่ไม่ชอบทีนี้ถ้าชอบเขาก็เรียกว่าสันโดษสันโดษซึ่งคำว่าสันโดษไม่ได้หมายว่าต้องมีน้อยนะคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ถ้าสำหรับบางคนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็สันโดษ แต่ว่าท่านมีมากกว่าท่านด้วยบุญที่ท่านทำมาเพราะฉะนั้นคำว่าสันโดษไม่ได้ว่ามีน้อยแต่ว่าก็ตามมีตามได้มันมียังไงได้ไงก็ตามนั้นบางคนก็ได้มากบางคนก็ได้น้อยธรรมะประการที่9คือเป็นผู้ที่มีสติสติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้สติในที่นี้ก็จะแยกออกเป็นอนุสติ10อย่างมีอานาปานสติมีพุทธานุสติเป็นต้น
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือประการที่9และประการที่10คือปัญญาปัญญาปัญญาที่นี้คือปัญญาที่จะเห็นความเกิดขึ้นความดับไปของสิ่งต่างๆปัญญาที่จะให้เห็นการเกิดดับนั่นเองเป็นการที่จะชำระกิเลสออกจากจิตเราได้นี่คือประการที่10เพราะฉะนั้นก็เริ่มจากศีลสมาธิปัญญาถ้าจะพูดง่ายๆน
0: ะ
1: ศีลสมาธิปัญญาส่วนสมาธินั้นก็จะมีข้อปฏิบัติอยู่หลายๆจุดอยู่เช่นอดทนเช่นขยันความเพียรพวกนี้อยู่ในนี้10ประการมีกันในประสูตรที่17
0: 17
1: ทีนี้18เนี่ยหัวข้อเดียวกันไส้ในก็ไส้ในของประการต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันนะแต่มีรายละเอียดนิดๆหน่อยๆที่แตกต่างกันนิดหนึ่งเท่านั้นเอง
0: ตรงไหนเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่ะคือตรงข้อ3แต่ข้อ1ไล่ย้ำอีกครั้งนึง1คือศีลใช่ไหม2คือพระหูสูตร3คือกัลยาณมิตร4เป็นผู้ว่าง่ายรับฟังคำตักเตือนด้วยความอดทน5ขยัน6
0: ไม่เกียจคร้าน
1: ขยันไม่เกียจคร้านเนาะ6คือเป็นผู้ใคร่ในธรรมรับฟังทำยินดีในการฟังธรรม7คือปรารภความเพียร8สันโดษ9มีสติ10มีปัญญาทั้งหมดเนี้ยเหมือนกันเลยต่างกันนิดเดียวตรงข้อที่18นั้นเพิ่มแต่เพิ่มอะไรเพิ่มคำพูดที่ว่าเป็นพระนวกะก็ดีแต่พระเถระก็ดีพระมัชฌิมะก็ดีพระนวกะก็ดีเพิ่มเข้ามาตรงไหนตรงข้อที่3แล้วข้อที่1ด้วยนะ1 2 3 4นี่คือเพิ่มตรงนี้หมดเลยคลอสเนี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: เพิ่มคลอสตรงที่พูดถึงผู้ที่เป็นพระเถระหมายถึงภาษาเกิน10ขึ้นไปเป็นมัชฌิมะคือตั้งแต่5ถึง10หรือเป็นนักนวกะคือหมายถึงต่ำกว่า5ลงไป
0: เนาะหมายถึงบวชมานานกี่พรรษา
1: แล้วเจ้าค่ะ
0: ถ้าพูดอย่างพระอาจารย์นี่ก็เป็นพระเถระแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็เกิน10เนาะเป็น10
0: เจ้าค่ะ
1: ก็20 21นะปีนี้21
0: ใช่เป็นพระเถระผู้ใหญ่แล้วค่ะ
1: ทีนี้เวลาที่พระเหล่านั้นมาเถระมัชฌิมะหรือนวกะเนี่ยมาตักเตือนมาตักเตือนสั่งสอนคนที่ภิกษุที่เป็นเถระมัชฌิมะนวกะอื่นนั้นน่ะว่าควรจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันในที่นี้ก็คือกล่าวสอนกันนั่นเองอ่ะ
0: เจ้าค่ะในทุกข้อนะ
1: ทุกข้อทุกข้อใช่
0: เจ้าค่ะ
1: พูดตรงนี้ย้ำขึ้นมาอีกว่าแม้เถระมัชฌิมนวกะเราก็ควรจะสั่งสอนกล่าวบอกกันนี่คือพูดด้วยคำของเราอะนะของภาษาปัจจุบันเราเนี่ยว่าให้มีสิ่งเหล่านี้อยู่สิบประการนี้อยู่เราจะเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลย
0: เจ้าค
1: ่ะก็ความตัวนี้ก็มีตัวนี้ถ้าบอกว่าท่านผู้ฟังอาจจะจำกันได้เราเคยพูดถึงเรื่องอปริหานิยธรรมธรรมที่จะไม่เสื่อมธรรมที่จะมีแต่ความเจริญท่าเดียวไม่มีเสื่อมเลยนี่คือคำพูดตรงนี้เดียวกันเลยคุณใจ
0: เจ้าค
1: ่ะความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยนี่คืออปริหานิยธรรมเลยแต่นี่พูดถึง10ข้อไงบริหารนิยธรรมอันนั้น7ข้อนี่ตามที่ได้เคยกล่าวกับวัสสกะพราหมณ์เนี่ยนะอันนั้นก็เป็นอันนั้นที่เราเคยพูดกันแล้วในหมวด7นะแต่ว่าคอสตรงนี้นาถากรณธรรม10มีนัยยะที่2ตรงนี้ที่มีคำว่าไม่เสื่อมนี่ก็ด้วยเหมือนกันนะ10ประการนี้หัวข้อและรายละเอียด ายถึงว่าแต่ละประการใน10ประการนี้เหมือนกันเลยเราก็เพิ่มตรงการที่จะเตือนกันกล่าวสอนบอกสอนกันของทั้งพระเถระพระนวกะพระมัชฌิมาและพระนวกะเหล่านั้นนั่นเอง
0: อืมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: นี่คือข้อที่18
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เรียกว่าต้องเป็นที่พึ่งของกันและกันก็จะดีที่สุดเพราะว่าก็ถ้าไม่มีที่พึ่งทั้ง10ประการนี้ก็จะอยู่เป็นทุกข์นะเจ้าคะถ้ามีก็จะอยู่เป็นสุขได้ต่อไป
1: เรียบร้อย
0: ก็เป็นพระธรรมหรือพระสูตรข้อที่18นะเจ้าคะ
1: เรียบร้อย
0: ข้อที่19กล่าวถึงอะไรเจ้าคะพระสูตรเจ้าคะ
1: 19 20คิดว่าเรารวบไปได้เลย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือการอยู่อย่างพระอริยะแต่พระอริยะเจ้าเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยลักษณะ10ประการนี้แต่ข้อ19นี้เป็นหัวข้อเฉยรายละเอียดของหัวข้อในข้อ19นั้นมาปรากฏในข้อที่20และท่านผู้ฟังก็มาดูในข้อที่20ได้เลยแต่ว่าข้อที่20เนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่แคว้นกุรุแล้วก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายแคว้นกุรุในปัจจุบันก็คือเมืองนิวเดลี
0: อืมจ้ะค่ะ
1: 19นี่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนแต่ข้อ20บอกว่าอยู่ที่เมืองกุรุแล้วรายละเอียดก็มีมากกว่าเรามาดูข้อที่20กันคือได้พูดถึงองค์5นะพระอริยเจ้าหมายถึงพระอรหันต์หมายถึงว่าพระอริยเจ้าแล้วกันนะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อยู่ด้วยเครื่องอยู่10ประการนี้และองค์5ประกอบด้วยองค์6มีธรรมเป็นเครื่องรักษาอย่างเอกมีอปัสเสนธรรมมีปัจเจกธรรมมีการสมัยหันสลัดได้แล้วความดุริไม่ขุ่นมัวมีการสังขารอันสงบระงับมีจิตหลุดพ้นด้วยดีมีปัญญาหลุดพ้นด้วยดี10อย่างเนี้ยเอ๊ะรายละเอียดเป็นยังไงนะท่านก็มาอธิบายต่อมาแต่ว่าละองค์5นี่คือละนิวรณ์5ได้หมด
0: อืมเจ้าค่ะ
1: นิวรณ์5คืออะไรความยินดีในกามเนาะพยาบาทความง่วงซึมความฟุ้งซ่านรำคาญใจความเพื่อความเห็นแย้งนี่ละได้หมด
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เป็นผู้อยู่ด้วยองค์6ก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจหมายความว่าเจอรูปเสียงกลิ่นรสปฏิบัติธรรมอารมณ์ที่น่าพอใจก็ไม่ดีใจที่น่าเสียใจก็ไม่เสียใจเข้าใจไหมมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดสำรวมอินทรีย์นั่นเอง
0: เจ้าค่ะโอ้เจ้าค่ะ
1: รักษาอย่างเอกมีทำเครื่องรักษาอันเดียวเลยเครื่องรักษาอันเดียวเลยสติเลยอันนี้สติเป็นธรรมอันเอกที่จะรักษาเราได้อันนี้คือประการที่3แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ประการที่4คือมีเขาเรียกว่าอัปปเสนธรรม4อย่างหมายความว่า4อย่างนี้คุณต้องพิจารณาแล้วจึงเสพพิจารณาแล้วอดกลั้นพิจารณาแล้วเว้นพิจารณาแล้วบรรเทาแล้วพิจารณาแล้วจึงเสพนี่ก็พวกปัจจัย4
0: อืมเจ้าค่ะ
1: อันนี้คุณต้องถ้าไม่กินข้าวมันก็ไม่ได้แต่ว่าต้องพิจารณาก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วพิจารณาอดกลั้นนี่คือภาษาทั้งหลายที่มันกระทบเราต้องอดทนได้แล้วพิจารณาจึงเว้นคือพวกที่อโคจรเราไม่ไปดีกว่าพิจารณาจึงบรรเทาหมายถึงการละอกุศลทั้งหลายและอกุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตเราถ้าเรามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตเราต้องบรรเทามันลงเราพิจารณาแล้วนะมันเห็นว่ามันโผล่เนี่ยเสียงในหัวบ้าบอต้องลดลงไปต้องกำจัดออกไปโอเคขออภัยต้องแก้ตรงนี้หนึ่งคือที่พิจารณาอดกลั้นเนี่ยนะหมายถึงอดทนต่อความหนาวความร้อนอย่างนี้ถึงจะถูกถ้าเราดูตรงเชิงอัดนะน
0: ี่
1: คือส่วนที่เป็นอัตถกถาในท่านอธิบายเอาไว้แล้วก็ถ้าเราดูในหมวด9นะถ้าอาจารย์จำไม่ผิดหมวด9ที่แบ่งเป็น4กับ5จะมีตอนหนึ่งที่จะพูดถึงข้อนี้แล้วก็หมวด4นี่มีแน่นอนประเสริฐธรรม4ประการสิ่งที่คนอดกั้นคือความหนาวความร้อนเหลือบยุงลมแดดเนี่ยบางทีต้องอดทนมีขันติขันติก็ตรงนี
0: ้
1: อันนี้คือประการที่4ประการที่5มีปัจเจกสัจจะคำว่าปัจเจกสัจจะนี่คือละกำจัดไปได้ปัจเจกสัจจะนี่คือไอ้ที่ความเห็นที่มันสุดโต่งไปแบบเห็นดิ่งไปว่าโลกต้องเที่ยงเท่านั้นอย่างเงี้ยโลกไม่เที่ยงไปหมดไม่ใช่นี่คือทิฏฐิ10ประการ ขาเรียกว่าปัจเจกสัจจะต้องละกำจัดให้ได้ท่านจะไม่มี
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ผู้มีการแสวงหาอันละได้ดีนั่นคือละการแสวงหากามละการแสวงหาภพละการแสวงหาพรหมจรรย์สามอย่างแสวงหากามแล้วก็คือความสุขต่างๆหูจมูกลิ้นกายแสวงหาภพคือไม่ต้องมีที่เกิดแล้วและการประพฤติพรหมจรรย์ก็จบแล้วนั่นเองประการต่อมามีความดำริไม่ขุ่นมัวก็คือละความดำริทางกามพยาบาทและเบียดเบียนได้แล้วไม่ขุ่นมัวมีกายสังขารระงับคือมีสมาธินั่นเองขั้นฌานสี่ด้วยนะกายสังขารระงับนี่สเปคตามพระพุทธเจ้าคือได้ฌานสี่นี่คือประการที่8
0: เจ้าค่ะ
1: ประการที่9จิตหลุดพ้นคือหลุดพ้นจากราคะโทสะและโมหะและประการที่10เป็นผู้ที่มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีก็คือรู้ชัดว่าราคะโทสะโมหะนี่ละขาดแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นคือมีวิมุตติญาณทัสสนะนั่นเองในข้อที่มีปัญญามีจิตหลุดพ้นเนี่ยก็คือมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วกำจัดกิเลสได้ละและประการที่10นี่คือมีวิมุตติญาณทัสสนะคือรู้ถึงสภาวะแห่งการหลุดพ้นนั้นด้วยดี
0: เจ้าค่ะ
1: คือ10ข้อว่าพระอรหันต์นี่ท่านอยู่กันอย่างนี้นั่นเองเจ้าบัง
0: เจ้าค่ะนี่ก็คือเครื่องอยู่แห่งพระอริยะ10ประการนะเจ้าค่ะที่พระอริยะอยู่แล้วกำลังอยู่และจะอยู่ต้องเป็นแบบนี้ทั้ง10ประการตามที่พระอาจารย์ได้อธิบายมานะเจ้าค่ะ
1: เจ้าบัง
0: ค่ะเวลาในรายการธรรมรับอรุณเหลืออยู่หน่อยนึงแต่คงจะขึ้นพระสูตรใหม่ไม่พอนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: โยมเลยอยากจะขอเอาใจท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่ได้ฟังรายการตอนต้นแต่ฟังตอนท้ายให้ได้ทราบถึงกิจกรรมสำคัญของเราในเดือนสิงหาคมนี้นิดหนึ่งเป็นการส่งท้ายรายการนะเจ้าค่ะแน่นอนก็คือวันอาทิตย์หน้านี้อาทิตย์ที่30สิงหาคมจะเป็นเรื่องของการจัดงานวันบูรพาจารย์ที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดบวรนิเวศวิหารนะเจ้าคะอยู่บางลำพูชั้น1นี่เองคณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1เราก็จะมีกิจกรรมวันบูรพาจารย์ขอความเมตตาพระอาจารย์ย้ำอีกนิดนึงเจ้าค่ะว่าวันนั้นจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะได้มาร่วมกิจกรรมกันได้โดยทั่วถึงรวมทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านที่ท่านอื่นที่สนใจด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
1: ก็เวลา 10:00 ตรงใบมงตรงเราก็จะมีพิธีทักษิณานุปทานแล้ววันบูรพาจารย์เนี่ยคือเป็นวันที่เราจะระลึกถึงครูบาอาจารย์และสิ่งที่เราได้เรียนรู้ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยมันก็สืบต่อมาจากครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆที่ท่านได้ทรงจำปฏิบัติแล้วก็สืบทอดกันมาไม่เป็นคนสุดท้ายแต่เราระลึกถึงท่านเราปฏิบัติได้เราก็ส่งต่อไปเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้มาพบเจอกันแล้วก็อีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางปีทีนี้ก็จะเป็นวันที่30สิงหาคมวันบูรพาจารย์เวลา 10:00 ตรงที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติเดือนบัง
0: เจ้าค่ะอันนี้ก็จัดขึ้นเพื่อที่จะกราบรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรซึ่งได้ละสังขารไปเมื่อวันที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2565ก็คือประมาณ4ปีที่ผ่านมานะเจ้าคะค่ะท่านผู้ฟังสำหรับกิจกรรมอื่นๆทั้งเรื่องของการสมัครไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง6ธันวาหรือว่ากิจกรรมที่จะไปเขาเรียกว่าไปปฏิบัติบูชาที่4สังเวชนียสถานหรือสังเวชนียสถาน4ตำบลที่ประเทศอินเดียและเนปาลของมูลนิธิปัญญาภาวนาในเดือนมีนาคมปี70คือ13มีนาถึง21มีนานั้นท่านผู้ใดสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆแล้วก็สมัครไปทั้งเรื่องของการอบรมปฏิบัติธรรมที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬในเดือนพฤศจิกายนนี้หรือว่าสมัครเข้าเดินทางไปปฏิบัติบูชาที่อินเดียเนปาลในเว็บไซต์ของทางมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะก็คือปัญญา .org ค่ะ panya.org นะคะก็คิดว่ายังมีรายละเอียดอยู่นะเจ้าค่ะ ก็ถึงเวลาที่จะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบลานะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

0: 18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ
2: เช้าวันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนไทยแลกเปลี่ยนมุมมองกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในนิวซีแลนด์รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยกับนิวซีแลนด์ซึ่งการพบปะชุมชนไทยเป็นภารกิจสุดท้ายของการเยือนก่อนที่นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์กลับประเทศไทยในวันนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:45 นซึ่งเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-22สิงหาคมนี้วาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์กรมอนามัยเร่งส่งทีมเซิร์ชดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
3: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านได้มอบให้ทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เข้าสนับสนุนการจัดการด้านสุขาภิบาลสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมทั้งประสานความพร้อมกับทีมเซิร์ชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการประเมินศูนย์พักพิงตามหลักการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม7มิติครอบคลุมการจัดการน้ำสะอาดน้ำบริโภคการจัดการการสุขาภิบาลอาหารการจัดการห้องน้ำห้องส้วมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรคการจัดสภาพแวดล้อมและการระบายอากาศภายในศูนย์พักพิงให้สะอาดปลอดภัยและเหมาะสมตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและดูแลกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางหากได้รับการร้องขอจากพื้นที่เบื้องต้นทีมโลจิสติกศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เตรียมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนจังหวัดน่านประกอบด้วยชุดวีคลีน100ชุดส้วมกระดาษพร้อมปูนขาวและถุงดํา200ชุดชุดตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำบริโภค5ชุดชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารและชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำอย่างละ150ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยข้อควรรู้สำหรับผู้สูงอายุวัย60ปีขึ้นไปที่เริ่มทำงานใหม่ไม่ต้องส่งเงินสมทบมาตรา33แต่ยังได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนส่วนคนที่ทำงานต่อกับนายจ้างเดิมหลังอายุครบ60ปียังคงต้องจ่ายเงินสมทบมาตรา33
4: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่าบุคคลที่มีอายุเกิน60ปีและเพิ่งเข้าทำงานใหม่จะไม่อยู่ในความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และไม่มีการหักเงินสมทบประกันสังคมจากค่าจ้างอย่างไรก็ตามลูกจ้างกลุ่มนี้ยังคงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอาทิค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดและค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัวในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างตามระยะเวลาที่แพทย์สั่งให้หยุดงานรวมถึงกรณีมีการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพและเสียชีวิตจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมย้ำว่าต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างการเริ่มทำงานใหม่เมื่ออายุเกิน60ปีกับการทำงานต่อเนื่องกับนายจ้างเดิมโดยหากลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33อยู่ก่อนอายุ60ปีและยังคงทำงานกับนายจ้างเดิมอย่างต่อเนื่องจะยังคงมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และต้องส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ5ของค่าจ้างต่อไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายตราบเท่าที่ยังคงมีสถานะเป็นลูกจ้างนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ข่าวยามเช้าวันเสาร์แล้วครับ22สิงหาคม2569ครับขึ้น9ค่ำเดือน9ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตัสสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับผมก็พบกันเป็นประจำเลยทุกวันเลยนะ
0: ทุกวัน
1: จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับ6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้า FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz นะครับรวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยแล้วก็ Facebook Live Fanpage ครับ
0: ตอนนี้
1: ข่าวยามเช้า
0: ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนด้วยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยข่าวพยากรณ์อากาศกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่ามีเรื่องที่เราจะต้องอัปเดตหลายๆเรื่องเลยเอาเรื่องแรกก็แล้วกันนะคะเรื่องของการพยากรณ์7วันข้างหน้
1: า
0: ของกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้เขาก็อัปเดตแบบเรียลไทม์เหมือนกันนะเพราะว่าก็จะมีการอัปเดตเรื่องของประกาศของกรมอุตุนิยมต่างๆนะคะมาดูอันนี้ในช่วงวันที่22ถึง27สิงหาคมนะคะประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมนะคะเลื่อนผ่านพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนด้วยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณอันดามันนะคะก็มีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยทีนี้คำแนะนำของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะและฝนตกที่สะสมด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็สำหรับชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเช่นเคยค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะน้องต้นก็แน่นอนเราก็มาพูดคุยกันเรื่องสถานการณ์เกาะติดกันนะคะจังหวัดน่านใช่ไหม
1: ใช่ครับผมในพื้นที่ของจังหวัดน่านเองเนี่ยหลายเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงมีฝนอยู่นะคือแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะเบาบางลงแล้วก็ตอนนี้น้ำจากน่านเนี่ยจากตอนแรกที่ต้นน้ำในอำเภอปัวนะครับมาที่อำเภอเมืองน่านแล้วก็มาที่อำเภอเวียงสาของน่านแล้วก็ตอนนี้เตรียมเข้าสู่อุตรดิตถ์แต่คือจะเข้าไปสู่ในส่วนของเขื่อนเศรษฐกิจด้วยซึ่งเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อวานมีโอกาสได้พูดคุยกับทางกรมชลประทานเขาบอกว่าทางเขื่อนเศรษฐกิจเองเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยสามารถรองรับยังมีพื้นที่ว่างเยอะอยู่ในการที่จะรองรับปริมาณน้ำที่มาจากทางของทางจังหวัดน่านด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของฝนเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงออกประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่นะครับในโซนของภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน11จังหวัดนะครับยังคงเสี่ยงฝนตกหนักมากซึ่งต้องเฝ้าระวังกันนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาออกประกาศจริงๆเมื่อวานเนี่ยมีประกาศออกมาฉบับหนึ่ง
0: เป็นอัปเดตใช่ไหมคะ
1: ใช่เป็นอัปเดตนะครับทีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอีกหนึ่งประกาศออกมาเตือนในส่วนของเรื่องของพยากรณ์อากาศเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพราะว่ามันต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็สถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆเลยนะครับอย่างของเมื่อวานเนี่ยฉบับเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าให้เฝ้าระวังกันในส่วนของลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับรวมไปถึงแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่ที่ยังมีฝนตกหนักอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและแนวริมโขงเนี่ยฝนยังหนักอยู่เหมือนกันนะครับเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังมีกำลังค่อนข้างแรงอยู่นะครับแล้วก็ทางป
0: ภค่ะจริงๆแล้วเมื่อวานปภเนี่ยก็มีการส่งเซลล์บอดแคสต์ไปนะแจ้งเตือนแม่น้ำป่าสักที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็คาดว่าจะล้นตลิ่งนะคะที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ยกของขึ้นสู่ที่สูงด้วยใครที่อยู่บริเวณนั้นบริเวณที่ได้รับผลกระทบนะคะหรือว่าบริเวณที่ทางปภหรือว่ารัฐบาลเนี่ย เตือนก็เข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยอัปเดตกันหน่อยนะคะว่าสถานการณ์แถวบ้านเป็นยังไงกันบ้างนะด้วยความเป็นห่วงนะคะ
1: ครับผมแล้วก็นอกจากนี้ปภ.เขามีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดมานะครับเบื้องต้นเนี่ยที่จังหวัดน่านเนี่ยฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกันแล้วเมื่อวานนี้นะครับซึ่งปภ.เนี่ยมีการระดมพวกเครื่องจักรกลสาธารณภัยต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่แล้วคือไม่ได้มาแค่ในพื้นที่ของน่านเท่านั้นนะจากปภ.เขต5นครราชสีมาก็ส่งพวกเครื่องจักรกลสาธารณภัยชุดใหญ่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที
0: ่
1: นะครับส่วนทางปภ.เขต8กำแพงเพชรเองเขาก็มีการส่งรถสมรรถนะสูงนะแล้วก็รถบรรทุกขนาดเล็ก2ตอนรถไฟฟ้า2สว่างรถบรรทุกน้ำเข้ามาช่วยเหลือเต็มที่สมทบกับทีมศูนย์ปภ.16ชัยนาทนะครับซึ่งก็อยู่ในพื้นที่คอยแจกอาหารน้ำดื่มให้นะครับแล้วก็จังหวัดในภาคเหนือตอนล่างเริ่มมีสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังซึ่งปภ.ศูนย์ปภ.ปภ.เนี่ยสั่งศูนย์ปภ.เขตต่างๆเนี่ยรับมืออย่างเต็มที่อย่างที่สุโขทัยเองศูนย์ปภ.เขต9พิษณุโลกก็มีการส่งรถปฏิบัติการบรรทุกบรรเทาทุกข์นะครับบรรเทาอุทกภัยมาพร้อมกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ที่เพชรบูรณ์เองอย่างที่บอกไปแม่น้ำป่าสักที่ส่งเซลบอสแคสกันไปเนี่ยนะครับแม่นาที่อำเภอลมสักเนี่ยระดับน้ำแม่น้ำป่าสักเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งในช่วงเย็นวานนี
0: ้
1: นะครับก็ส่งเซลบอสแคสแจ้งไปอย่างที่คุณไอวอลินบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: แล้วก็สำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมที่เราจะต้องมีการอัปเดตแล้วก็เฝ้าระวังในระดับเสี่ยงมากนะคะซึ่งก็เป็นบริเวณกว้างเหมือนกันเชื่อมต่อเป็นพื้นที่ใหญ่เลยครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,900 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีการอัปเดตเมื่อวานนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ถ้ามีการอัปเดตอะไรอีกก็น่าจะพูดคุยกันในรายการต่างๆแต่เดี๋ยวอัปเดตตอนนี้ก่อนละกันเขาบอกว่าการติดตามพื้นที่น้ำท่วมนะคะจากแอปเช็คน้ำน
1: ี
0: ่บ้านเรามีแอปเยอะนะแอปหนึ่งในแอปนั้นนะคะก็คือแอปเช็คน้ำนะพบว่ามีพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเสี่ยงมากหรือว่าสีแดงเนี่ยปรากฏบริเวณเป็นวงกว้างแล้วก็เชื่อมต่อกันเป็นผืนใหญ่นะคะที่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมกว่า 3,900 ตารางกิโลเมตรโดยจังหวัดสุโขทัยเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเลยพบพื้นที่เสี่ยงระดับมากหนาแน่นกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของจังหวัดอย่างชัดเจนนะคะในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยแล้วก็กงไกรลาดด้วยรวมถึงบางส่วนของอำเภอศรีสัชนาลัยทางตอนบนส่วนจังหวัดพิษณุโลกพื้นที่ตอนกลางและตะวันตกค่ะพบเป็นพื้นที่เสี่ยงระดับมากบริเวณกว้างเหมือนกันโดยมวลน้ำเชื่อมต่อจากทางสุโขทัยนะครอบคลุมพื้นที่หลักในอำเภอพรหมพิรามนะคะอำเภอบางระกำอำเภอเมืองพิษณุโลกรวมถึงบางส่วนของอำเภอวัดโบดด้วยมาดูพื้นที่ใกล้เคียงและจังหวัดรอยต่อกันบ้างค่ะพบพื้นที่เสี่ยงระดับเสี่ยงมากหรือว่าเสี่ยงแดงสีแดงและเสี่ยงน้อยคือสีเหลืองนะกระจายตัวต่อเนื่องข้ามเขตขอบจังหวัดนะคะไปพื้นที่โดยรอบได้แก่พื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิจิตรแล้วก็กำแพงเพชรซึ่งข้อมูลนี้นะคะคุณผู้ฟังคะถ่ายได้จากภาพถ่ายดาวเทียมของจิสตาของเรานั่นเองซึ่งมีความแม่นยำสูงแล้วก็อัปเดตแบบเรียลไทม์นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้แล้วก็ติดตามสถานการณ์คำแนะนำสำหรับพื้นที่สำหรับพี่น้องในพื้นที่เสี่ยงด้วยจริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนะคะก็จำเป็นเหมือนกันส่วนเราก็ต้องแนะนำคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหมือนกันว่าหนึ่งอย่าตื่นตระหนกนะอันนี้ให้รับรู
1: ้
0: แล้วก็ให้เตรียมพร้อมอย่างมีสติเพราะว่าทางจิสตาเองกรมอุตุนิยมวิทยาเองปภ.เองนะคะรวมถึงทางด้านของหน่วยงานต่างๆที่บูรณาการกันตอนนี้เนี่ยก็ร่วมมาร่วมมือกันใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะสอดส่องดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ครับผมขณะเดียวกันเองนะครับทางด้านมวลน้ำจากน่านอย่างที่บอกไปเนี่ยจะทยอยเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์แล้วก็เขื่อนเนี่ยยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมากนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสวทอุตรดิตถ์นะบอกว่ามวลน้ำจากน่านเนี่ยหลังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่เนี่ยได้ทยอยตามลำน้ำน่านเนี่ยเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์แล้วในบางส่วนซึ่งโดยปกติเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 17-24 ชั่วโมงและยังจะมีมวลน้ำทยอยเติมเข้าสู่อ่างเก็บน้ำต่อเนื่องซึ่งเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยคาดการณ์นะครับว่ามวลน้ำก้อนนี้เนี่ยรวมเนี่ยประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรจะทยอยไหลเข้าสู่เขื่อนแล้วก็ยืนยันว่ามวลน้ำจากน่านเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และเขื่อนยังมีศักยภาพในการรองรับน้ำได้อีกมากนะครับซึ่งข้อมูลเมื่อวานนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำในอ่าง 6,500 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นประมาณ 68% นะยังคงสามารถรองรับน้ำได้อีกถึงเกือบ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรืออีกประมาณ 31% นะครับขณะที่เขื่อนเนี่ยยังคงระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำของทางอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำอยู่ที่8ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันอันนี้คือสิ่งที่เขาระบายและก็ยังไม่มีแผนในการเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากว่าจำเป็นที่จะต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ในระยะต่อไปด้วย
0: ค่ะแล้วก็พูดอันนี้พูดถึงเรื่องของการกักเก็บน้ำทางด้านของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติก็ได้ย้ำถึงสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านแล้วก็สุโขทัยเนี่ยจริงๆก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะแต่ว่าต้องเฝ้าระวังอิทธิพลพายุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่25-26สิงหาด้วยรวมถึงวันที่29สิงหาก็จะส่งผลให้มีฝนตกหนักด้วยนะคะสำหรับทางด้านของนายเสรีสุปราทิตย์นะคะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัตินะได้บอกนะคะว่าสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านแล้วก็สุโขทัยเนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเฝ้าระวังแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยก็ค่อยๆลดละจากปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะลดลงแต่ว่าถ้าในเมื่อระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปตามปริมาณน้ำฝนก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันในช่วงวันที่25-26สิงหารวมถึงวันที่29สิงหาคมด้วยเพราะว่าเราจะได้รับอิทธิพลจากพายุบริเวณเกาะไหหลำทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงเหมือนวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ก็คาดนะคะว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนด้วยรวมถึงภาคตะวันออกซึ่งการติดตามอิทธิพลของพายุเนี่ยก็ยังพบว่าอาจจะเกิดขึ้นอีกหลายลูกนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นไปแล้ว18ลูกซึ่งเป็นไต้ฝุ่น5ลูกแล้วก็ยังมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีก 7-9 ลูกเลยทีเดียวซึ่งข้อมูลเนี่ยนะคะในอดีตนะที่ผ่านมาเกิดเอลนิโญรุนแรงพายุเนี่ยก็จะไม่เข้าประเทศไทยเนื่องจากว่ากำเนิดของพายุเนี่ยเลื่อนไปทางตะวันออกแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยอาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะคะก็ให้เฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์และข่าวสารจากหนึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจากสวทของเรานะคะที่มีอยู่ทั่วประเทศเลยที่หอกระจายข่าวนะคะ
1: ครับผมขณะเดียวกันเองท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เดี๋ยวท่านจะลงพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้มาจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางด้านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลตอนนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ออสเตรเลียกับที่นิวซีแลนด์นะครับซึ่งก็จะช่วยต่อยอดเรื่องของด้านการค้าการลงทุนยกระดับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศขณะเดียวกันท่านก็ยังติดตามสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยในไทยนะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านก็มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งช่วยเหลือประชาชนกันซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำของวันเสาร์ก็คือวันนี
0: ้
1: แล้วก็ถึงเช้าวันอาทิตย์เนี่ยจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยตนเองแล้วก็รับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำลดเนี่ยฟื้นฟูสามารถฟื้นฟูได้โดยเร็วนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยอาทิตย์บ่ายท่านนายกก็จะไปที่อุบลราชธานีต่
0: อ
1: ไปให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องอันมาของอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับ
0: ในก็พูดถึงเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะไปนิวซีแลนด์กับประเทศอะไรนะน้องต้น
1: ออสเตรเล
0: ียนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการหารือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด
1: ์
0: ยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือสี่ด้านนะคะพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันถึง3เท่าเลยทีเดียวค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีของเรานายอนุทินชาญวิรกูลค่ะแถลงผลหารือร่วมกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนะคะนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในโอกาสเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยร่วมลงปฏิญญาว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ค่ะในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะทั้งนี้ค่ะการหารือเนี่ยมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านนะภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมมือปี2026ถึง2030ได้แก่การเมืองและความมั่นคงค่ะโดยเฉพาะการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์ด้วยส่วนทางด้านเศรษฐกิจการค้าแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยทั้ง2ฝ่ายมุ่งขยายการค้าแล้วก็การลงทุนค่ะโดยตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าทางการค้า2ประเทศไปถึง3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวนะคะเศรษฐกิจสีเขียวเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารรว มถึงพลังงานด้วยส่วนทางด้านการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็ประชาชนค่ะจะขยายความร่วมมือด้านการศึกษาแล้วก็พัฒนาทักษะขณะที่ด้านภูมิภาคแล้วก็พหุภาคีจะประสานงานผ่านอาเซียนเอเปกแล้วก็กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมแล้วก็การศึกษาแล้วก็ยินดีต่อแผนการบินไทยที่เปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ด้วยนะในเดือนมีนาคม2570ค่ะซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศได้ดีเลยทีเดียวพอพูดถึงเรื่องของการศึกษานิวซีแลนด์เนี่ยก็ยกให้เป็นลำดับต้นๆของโลกเลยนะในเรื่องของการศึกษานะคะถ้าใครได้ไปได้หาข้อมูลนะก่อนหน้านี้นิวซีแลนด์ได้เป็นลำดับติดท็อป5นะบางปีเป็นท็อป3เลยด้วยซ้ำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาอันนี้จะมีเที่ยวบินไทยบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ด้วย
1: แล้วคือนิวซีแลนด์เนี่ยจริงๆเป็นหนึ่งในประเทศที
0: ่ใฝ่ฝันนะอยากไปนะบรรยากาศเขาโรแมนติกคุณต้น
1: ต้องบรรยากาศดีสีเขียวชอุ่มเลย
0: วิธีฉันพูดได้ไหมล่ะถ้าคนที่มีแฟนก็คือไปโรแมนติกกันที่ประเทศนี้ได
1: ้หรอ
0: ไม่เขาไปเขาเรียกว่าเขาไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกัน
1: โอ้โหต้อง
0: ฮันนีมูนด้วยฮันนีมูนด้วยนะก็ไปตรงนั้นกันได้ค่ะแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของเราไป
1: แต่ติดที่ต้อง
0: หาเงินก่อน
1: มา
0: หาเงินด้วย
1: หา
0: เงินด้วย
1: อะไรมันยากกว่ากันไม่แน่ใจแล้ว
0: คนข้างกายค่ะสำหรับดิฉัน
1: หายากกว่า
0: ไปที่ข่าวต่อไปเลยเพราะว่ามันกระแทกใจนะ
1: ไหนก็พูดถึงเรื่องระดับโลกอะไรแบบนี้นะจริงๆอย่างของไทยเองเนี่ยจริงๆก็มีหลายอย่างที่เป็นระดับโลกเหมือนกันหนึ่งในนั้นคือต้มยำกุ้ง
0: อุ้ยพูดแล้วคุณพูดต้มยำกุ้งตอนเช้านะ
1: ท้องร้องเมื่อกี้ผมท้องผมร้องออกไมหรือเปล่านะซึ่งอย่างต้มยำกุ้งเองเนี่ยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเองเขาเตรียมที่จะผลักดันเรื่องของต้มยำกุ้งเป็นอาหารไทยมรดกโลกนะให้ยังมีชีวิตและเติบโตสู่อนาคตไม่หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่ากุ้งในต้มยำกุ้งจะมีชีวิตนะแต่หมายถึงเมนูอาหารเนี่ยเป็นอาหารไทยมรดกโลกให้ยังคงมีชีวิตและเติบโตสู่อนาคตซึ่งเรื่องนี้มาจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณโชติกาอัครกิจโสภากุลนะเป็นการเปิดการประชุมเวทีสาธารณะเผยแพร่แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมและรักษาต้มยำกุ้งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกนะครับกลุ่มคนที่มาร่วมฟังเนี่ยทั้งเกษตรกรเลี้ยงกุ้งแง
0: ่
1: ผู้เพาะปลูกสมุนไพรนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิวัฒนธรรมจังหวัดประธานสภาวัฒนธรรมเขตโอ้มากันเยอะแยะมากมายสำหรับต้มยำกุ้งเนี่ยเขามองว่าไม่ได้เป็นเพียงอาหารที่คนทั่วโลกอาหารไทยที่คนทั่วโลกรู้จักเท่านั้นแต่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตความสัมพันธ์ของไทยกับคนไทยธรรมชาติชุมชนซึ่งการที่ยูเนสโกเนี่ยขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะในการสืบสานรักษาภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่แล้วก็จะจัดทำแผนขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐชุมชนผู้ปฏิบัติทุกภาคส่วนเลยเนี่ยเพื่อให้ต้มยำกุ้งเนี่ยยังคงมีชีวิตคือพูดง่ายคือไม่หายไปไหน
0: น
1: ะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนนะโดยยังคงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชนไว้ควบคู่กันไปเขาก็มีแผนในการที่จะดำเนินการในการที่จะผลักดันต้มยำกุ้งเนี่ยให้เป็นเขาคือมาเป็นที่รู้จักอยู่แล้วแหละแต่เพื่อให้ที่ว่าอยู่คงอยู่ต่อไปนะครับนำไปพัฒนาให้มีความรอบด้านนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับ
0: ค่ะพอมาพูดถึงต้มยำกุ้งนะคะพูดถึงอีกเรื่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานนะคะอ่ะในเรื่องของทางด้านของคุณชอบนวดไหมล่ะ
1: นิดหนึ่ง
0: ทำไมชอบนวดหรอนิดนึง
1: ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเป็นอาจจะเพราะกลัวเจ็บเวลาแบบเขามาจับหรืออะไรเงี้ยคร
0: ับเป็นบอบบางไม่คนนี่เขาแบบว่าขี้จั๊กจี้นะ
1: ใช่
0: ขี้จั๊กจี้นะเขาก็จะ
1: แบบน
0: ะเข้าใจแต่ว่าดิฉันชอบนวดมากนะคะซึ่งทางด้านของจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยมีงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติด้วยนะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22สิงหาคมซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลนะคะที่ฮอ8ศูนย์การค้าศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายพัฒนาพร้อมพันธ์ได้บอกว่า การที่จะเอาองค์ความรู้ดั้งเดิมสู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจรูปแบบใหม่จากทุนปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ทุนปัญญาไทยเนี่ยจะบอกว่าการนวดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริงเลยนะเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยในเวทีสากลด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์และแผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะได้บอกว่ามหกรรมนวดไทยหรือว่าเวลเนสแห่งชาติเนี่ยจัดขึ้นมี4เป้าหมายสำคัญนะก็คือเชิดชูเผยแพร่คุณค่าของนวดไทยยกระดับมาตรฐานบริการนวดไทยแล้วก็เวลเนสไทยนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่การเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้กันด้วยนะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่ประเทศเนี่ยมีทุนทางวัฒนธรรมทางด้านสุขภาพน้องต้นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีทุนทางวัฒนธรรมเยอะแยะมากมายเลยเนาะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของทุนเรื่องอาหาร
1: อันนี้คือเรื่องของการนวดเรื่องของกิจกรรมจริงๆยังมีทั้งชุดไทยสถานที่อย่างเงี้ยนะที่แบบว่าอย่างสถานที่เนี่ยอย่างวัดวาอารามของไทยเราเองเนี่ยได้รับความนิยมเยอะมากแล้วอย่างชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยชาวจีนเนี่ยชอบมาแต่งชุดไทยแล้วถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากหรือแม้กระทั่งชุดนักเรียนของไทยเราเองเน
0: ี่
1: ยเราจะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยมาเรียกได้ว่าแต่งเป็นคอสตูมถือกระเป๋าย้อนวันวานอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับนี่คือเรื่องของทุนวัฒนธรรมเรื่องของเครื่องแต่งกายนะครับยังมีอีกหลากหลายอย่างกิจกรรมเนี่ยอย่างนวดไทยก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่โอ้โหชาวต่างชาติชอบมากน
0: ะ
1: มีที่ไหนคือไปเลยไปนวดเลยถูกไหมซึ่งไม่เพียงแค่ทางเรื่องของกิจกรรมอย่างของชุดเองเนี่ยว่าวานนี้มีการเปิดตัวชุดพิธีการของนักกีฬาไทย
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมเป็นยังไงครับ
0: เป็นของแบรนด์สิริวัณวรีค่ะซึ่งจะบอกว่าดิฉันน่าเราก็อยู่ในโลกโซเชียลอยู่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: เขาแชร์กันทั่วโลกโซเชียลเลยค่ะเขาบอกว่าชุดนี้เนี่ยนะคะเป็นชุดที่ออกแบบโดย
1: สมเด็จพระนางโดยทางเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีนะที่ออกแบบชุด
0: แบรนด์สิริวัณวรีนะคะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะซึ่งจะบอกว่าพระองค์ท่านนะคะก็ได้รับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในการตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการส่งออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งการออกแบบเนี่ยดิฉันเห็นแล้วคุณงดงามมาก
1: ใช
0: ่และที่สำคัญดิฉันชอบอะไรที่สุดรู้ไหมด
1: ิ
0: ฉันชอบหมวก
1: เ
0: พราะว่าข้างหลังเนี่ยมีการเหมือนผูกน่ะ
1: เ
0: ก๋ๆเลยคุณแล้วก็กางเกงเนี่ยนะเป็นเหมือนกางเกงขาม้านิดนึงมีขาข้างแล้วก็คำว่าไทยแลนด์เนี่ยตัวไอเนี่ยเป็นหัวใจค่ะคุณแสดงว่าเป็นการร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันของคนไทยทุกคนคุณ
1: ใช่ซึ่งจากแบรนด์สิริวัณวรีนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วคือชุดนี้จะไปแข่งใช้ในการเปิดตัวเป็นแบบชุดพิธีการของนักกีฬาไทยเวลาแบบเดินขบวนเปิดเนี่ยนะครับ
0: ถือธงถือธง
1: ใช่ซึ่งการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะจัดกัน19กันยาถึง4ตุลาคมนี้นะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยมันเป็นในการที่แบบว่าออกแบบร่วมสมัยเนี่ยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากธรรมชาติของดอนกอยโมเดลซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านยั่งยืนโครงการภายใต้พระราชดำโครงการภายใต้พระดำรินะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจังหวัดสกลนครแล้วก็ผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะให้นักกีฬาทั้งชายทั้งหญิงเนี่ย900คนใส่ชุดนี้แหละนะครับในคอนเซปต์ศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียว The Art of Unity
0: ก็เดี๋ยวดูกันได้นะถึงความงดงามแล้วก็สื่อถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริงค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังปีคล้องร้องข่าวกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีคองรองข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งอิมครานิปกระจายให้โรงพยาบาลแล้ว 2,880 กล่องคาดกระจายครบ 23,000 กล่องภายในเดือนตุลาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยาอิมครานิปซึ่งเป็นยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าชนิดรับประทานผ่านทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือตัวย่อว่าสปสช.ครับจำนวน 690,000 เม็ดหรือ 23,000 กล่องครับเพื่อจะนำไปกระจายแก่โรงพยาบาลต่างๆสนับสนุนครับให้ผู้ป่วยทั่วประเทศนั้นสามารถจะเข้าถึงยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับและเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยและครอบครัวรัฐบาลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ครับได้ทยอยจัดส่งยาอิมครานิปให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลราชวิถีแล้วครับรวม 2,880 กล่องมีผู้ป่วยครับได้รับยาแล้ว215รายครับจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 4,420 รายและก็เตรียมส่งเพิ่มนะครับอีก3งวดด้วยกันครับให้โรงพยาบาลต่างๆจนครบตามจำนวน 23,000 กล่องครับภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับเพื่อจะเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ์บัตรทองเข้าถึงยารักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพครับทางนี้ครับในปีงบประมาณ2570ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะสามารถผลิตยาอิมมาทินิปได้ทั้งขนาด100และ400มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้แพทย์นั้นสามารถเลือกขนาดยาได้เหมาะสมกับแผนการรักษาของผู้ป่วยในแต่ละรายครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับประทานยาและส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องประชาชนไปดูกันต่อที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือ4ด้านพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นายคริสโตเฟอร์ลักซอนในโอกาสครับเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยนายกครับผู้นำทั้งสองประเทศนั้นร่วมลงนามปฏิญญาว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตครับทั้งนี้ครับในการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศนั้นมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ครับปีนี้ถึงปี2030ได้แก่เรื่องการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะครับการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติและการหลอกลวงออนไลน์รวมไปถึงการฆ่ามนุษย์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงครับด้านเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมที่ทั้งสองฝ่ายสองประเทศนั้นมุ่งขยายการค้าและการลงทุนโดยมีการตั้งเป้านะครับว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าสองประเทศ3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588ครับพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานครับส่วนด้านการศึกษาวัฒนธรรมและประชาชนนั้นจะมีการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะขณะที่ด้านของภูมิภาคและพหุภาคีจะประสานงานผ่านอาเซียนเอเปกและกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงครับนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายฝ่ายไทยและฝ่ายนิวซีแลนด์นั้นได้ลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการศึกษาพร้อมยินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงครับกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคมปี2570ครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศของทั้งไทยและนิวซีแลนด์นั่นเองแหละครับ
จากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปดูกันที่เรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างครับรองนายกยศชนันท์ลงพื้นที่ติดตามฟื้นฟูเมืองน่านหลังอุทกภัยเร่งคืนสู่ภาวะปกติพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่ประสบภัยนะครับตีคองร้องข่าวขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเมืองน่านครับหลังสถานการณ์อุทกภัยนั้นเริ่มจะคลี่คลายซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับท่านรองนายกนั้นติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการทำความสะอาดการเก็บกู้สิ่งกีดขวางและการฟื้นฟูสภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคครับเพื่อให้เมืองน่านครับกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับโดยกรมชลประทานครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเทศบาลเมืองน่านและมณฑลทหารบกที่38ก็สนับสนุนเครื่องจักรกลรถบรรทุกน้ำฉีดล้างโคลนทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนพร้อมด้วยจิตอาสามณฑลทหารบกที่38เทศบาลเมืองน่านและองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านรวมไปถึงครับพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่ร่วมกันเก็บกวาดล้างถนนเร่งฟื้นฟูเมืองน่านภายหลังประสบอุทกภัยครับทั้งนี้ครับฝากฝั่งของรัฐบาลเองนั่นก็จะเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับจังหวัดน่านเองครับยังคงบูรณาการทุกภาคส่วนในการเร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้เศรษฐกิจให้ชุมชนและโดยเฉพาะชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนครับกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดจากเรื่องของอุทกภัยที่น่านครับมาดูกันที่เรื่องของนิทรรศการ Speak Up รัฐมนตรีสุภาพมาศชวนประชาชนชมนิทรรศการ Speak Up ครั้งแรกของไทยครับเปลี่ยน200เสียงร้องเรียนเป็นงานศิลป์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาพอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อครับว่าสคบเป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะสะท้อนปัญหาผู้บริโภคหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Speak Up เราต้องไม่ยอมจำนนซึ่งสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนครับจัดขึ้นและครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยครับร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำหรับในงานครับในการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้นั้นเป็นการแสดงผลงานกว่า200ภาพที่กลั่นจากเรื่องจริงของผู้บริโภคครับโดยนายบุญเชิดเข็มเงินศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานครับนำ4ประเด็นนโยบายมาตีความเป็นภาพเล่าเรื่องขณะที่นางสาวจารินีเมธีกุลศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนมากกว่า100คนแล้วนำถ้อยคำเหล่านั้นครับและประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดเป็นผลงานอีกชุดหนึ่งทั้งหมดครับเชื่อมโยงกับ4ประเด็นนโยบายที่ภาคประชาชนขับเคลื่อนในปีนี้ครับได้แก่การยืนยันตัวตนผู้ขายออนไลน์การจัดระเบียบสายสื่อสารการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะท้องถิ่นและความเป็นธรรมของสัญญาห้องเช่าและหอพักครับโดยประเด็นที่อยู่ในอำนาจของสคบโดยตรงมีความคืบหน้าแล้วครับทั้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่ควบคุมสัญญาธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัยพุทธศักราช2568ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขนะครับค่าน้ำค่าไฟและเงินประกันให้เป็นธรรมกับผู้เช่าและข้อเสนอเรื่องการยืนยันตัวตนผู้ขายออนไลน์ที่สคบนั้นก็รับไปดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับทางด้านของพ่อเมืองกรุงเทพครับรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุนะครับว่าเสียงของประชาชนนั้นไม่ใช่การสร้างปัญหาให้เมืองครับแต่เป็นข้อมูลครับที่บอกว่าเมืองนั้นยังมีจุดใดที่ต้องทำให้ดีขึ้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับร่วมชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับระหว่างวันที่18ครับถึง30สิงหาคมนี้ครับ
ณห้องนิทรรศการชั้น3หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและหากพี่น้องประชาชนครับพบการถูกเอารัดเอาเปรียบขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วนสคบ.เลยครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมในทุกจังหวัดครับทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาครับคือหลักฐานที่ทำให้เรานั้นแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของภารกิจกระทรวงมหาดไทยครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์บินลงพื้นที่น่านอีกครั้งครับหลังเสร็จภารกิจที่เชียงใหม่เพื่อกลับไปติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับรุ่น KA32 ไปยังจังหวัดน่านครับเพื่อจะกลับไปติดตามสถานการณ์และภารกิจการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านภายหลังครับเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่2ภาคเหนือณโรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งในการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นมีเป้าหมายครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดไปรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนครับเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ซึ่งในการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้นั้นสะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดเร่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถครับมาดูกันต่อที่เรื่องของ THAI Passport กันบ้างครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ THAI Passport แล้ววันนี้ชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปสร้างบัญชีล่วงหน้าเตรียมพร้อมครับใช้งานจริง31สิงหาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือกระทรวง DE ครับเปิดให้ประชาชนไทยครับอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THN การลงทะเบียนนะครับล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อจะสมัครครับยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครับในสิ้นเดือนนี้วันที่31สิงหาคมครับซึ่งในการลงทะเบียนครับพี่น้องประชาชนสามารถดำเนินการได้โดยตนเองครับผ่านโทรศัพท์มือถือหรือจะคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับโดยเข้าเว็บไซต์ de.aipass.net ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติจากนั้นครับสมัครหรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google Microsoft หรือ Apple กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนดครับและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีและเมื่อเราดำเนินการเสร็จแล้วนะครับระบบจะสร้างบัญชี AI Pass ไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานนั่นเองล่ะครับทั้งนี้ครับผู้สมัครต้องเข้าเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติเนื่องจากระบบนั้นไม่รองรับการลงทะเบียนผ่านโหมดไม่ระบุตัวตนหรือโหมดไม่บันทึกประวัติการใช้งานและการลงทะเบียนในช่วงดังกล่าวนั้นเป็นการสมัครและยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีไว้ล่วงหน้าครับโดยครับจะสามารถเข้าใช้งานโมเดล AI ภายในแพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปครับทั้งนี้ครับสามารถจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรือการขอความช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนและการใช้งานได้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลคอลเซ็นเตอร์ครับโทร020210300ย้ำนะครับ020210300ครับหรือที่อีเมลครับ aipass@bde.go.th ครับหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ de.aipass.net
AIPass.net ครับพี่น้องจากเรื่องของ TH AI Passport ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับกรมประชาสัมพันธ์จับมือบรูไนเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านสื่อเร่งขับเคลื่อนคอนเทนต์ดิจิทัลยุคใหม่ยกระดับความสัมพันธ์2ประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมเป็นประธานร่วมกับนายอัชมันเมลูดินปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนดารุสซาลามในการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนครั้งที่17ครับหน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยผู้เข้าร่วมประชุมครับประกอบด้วยคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไนครับRadio Television Brunei ครับหรือ RTB ได้มีการทบทวนผลการดำเนินงานครับและการหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศระหว่าง2ประเทศครับเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้รับสารในยุคดิจิทัลแบบนี้และทั้ง2ฝ่ายนั้นยังร่วมกันกำหนดทิศทางเพื่อต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งด้านโทรทัศน์วิทยุการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อโดยเห็นชอบในการยกระดับการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ครับยังได้หารือแนวทางการผลิตคอนเทนต์ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้ง2ประเทศครับในปีพุทธศักราช2570ได้แก่นะครับวาระครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาวิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรของไทยและพระราชพิธี

พัชราภิเษกครองราชครบ60ปีของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันครับทั้งนี้ครับกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานด้านสื่อและสารนิเทศของประเทศไทยมีความร่วมมือกับประเทศบรูไนดารุสซาลามมายาวนานครับภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและการแพร่ภาพกระจายเสียงที่ได้ลงนามร่วมกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ครับโดยมีการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนเป็นกลไกสำคัญครับในการขับเคลื่อนความร่วมมือครับและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมานึกย้อนนะครับกลับไปในปีคริสตศักราช1991ครับประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครั้งที่46ครับซึ่งครั้งนั้นเป็นหนึ่งในการประชุมระดับโลกที่สำคัญและเป็นหมุดหมายที่สะท้อนบทบาทของไทยบนเวทีนานาชาติในขณะนั้นครับและภาพแห่งความทรงจำเมื่อปี1991ครับกำลังจะวนกลับมาอีกครั้งในปีคริสตศักราช2026นี้แหละครับกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยเราครับได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งโดยประเทศไทยครับถือเป็น1ใน3ประเทศของโลกนะครับต่อจากตุรกีและญี่ปุ่นที่ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุมนี้ถึง2ครั้ง2คราด้วยกันครับสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยและเป็นอีกหนึ่งในโอกาสสำคัญในการแสดงความพร้อมบนเวทีระดับโลกครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการนับถอยหลังสู่การต้อนรับงานประชุมระดับโลกไปด้วยกันนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับแล้ววันนี้หมดเวลาของตีคองร้องข่าวแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: 6 นาฬิกากับอีก55 นาทีข่าวยามเช้านะกลับมาสู่ในช่วงของข่าวยามเช้ากันต่อนะครับทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
1: หลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นทางบ้านโคกจานนะบอกว่าอุณหภูมิ25 องศาเสียงชัดเจนดีนะคะ
0: ครับผมมีพี่เพนพิชามาสวัสดีเจ้านะครับมีคุณจิราภาส่งสติกเกอร์มานะครับมีพี่เสวียนอยู่สระบุรีเสาร์ให้ชัดเจนนะครับ
1: ค่ะแล้วก็หลายๆท่านก็สวัสดีวันเสาร์มานะมีหัวจิตหัวใจนะคะมีดอกมงดอกไม้มานะแล้วก็ทางด้านของมาบตาพุทธระยองขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวนาแล้วก็ทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะคะรวมถึงหลายๆคนเลยนะคะก็ได้บอกพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการชักชวนให้มาเที่ยวนะจังหวัดของตัวเองด้วยนะคะที่ตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็อาจจะมีการจัดเตรียมแล้วอย่างเช่นหลายๆพื้นที่ก็จัดเตรียมในเรื่องของเทศกาลกินจุงกินเจบ้างนะมีศาสตร์จีนบ้างนะคะพอพูดถึงในเรื่องของเทศกาลของน้องต้นช่วงจริงๆแล้วช่วงของเดือนนี้ไปจนเดือนนี้ก็จะเป็นกลางปีเนาะค่อนๆไปทางปลายปีนะคะซึ่งทางด้านของปลายปีเนี่ยอีกหนึ่ง อีกหนึ่งช่วงเทศกาลที่เราให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการใช้รถใช้ถนนก็จะขอประชาสัมพันธ์นะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็การเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุกันนิดนึงนะคะในช่วงนี้ค่ะทางด้านของรัฐบาลนะคะได้มีการเตรียมตัวในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หารือในเรื่องของงานวิชาการสัมมนารณรงค์ลดอุบัติเหตุครั้งที่17นะคะหรือว่า Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยนะคะจะมีการจัดขึ้นในวันที่19ถึง20พฤศจิกายนนะที่ Impact เมืองทองธานีนะคะก็ประกอบด้วยหลายหน่วยงานเลยนะคะที่บูรณาการร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระทรวงคมนาคมเองนะคะในเรื่องของกปท.หรือว่ากระทรวงสาธารณสุขสสส.นะคะหรือศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางท้องถนนสวปท.เองรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยค่ะในส่วนของสวท.นะคะของเราเองก็เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์มาตลอดในเรื่องของให้ข้อมูลข่าวสารติดตามเฝ้าระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะหรือว่าอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเช่นการจัดงานจัดรายการ7วันอันตรายน้องต้นก็ได้เป็นพิธีกรด้วยใช่ไหม7วันอันตราย
0: ในช่วง7วันอันตรายของทางสถานีเราเองเนี่ยจะมีในส่วนของการรณรงค์เรื่องของความปลอดภัยกันอยู่แล้วนะคร
1: ับ ก็จะมีการจับตาเป็นพิเศษนะในเรื่องของก่อนเทศกาลแล้วก็หลังเทศกาลเราก็จะมีการสรุปรวมกันนะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อถอดเป็นบทเรียนในทุกๆปีเลยนะคะแล้วก็ทุกปีเช่นเดียวกันที่รัฐบาลก็จะร่วมมือกับบูรณาการกับหลายๆหน่วยงานที่จะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ส่วนสวท.ของเราก็มีการเรียกได้ว่ามอนิเตอร์กันทุกปีนะคะเป็นการจับตาการลดอุบัติเหตุการให้สัมภาษณ์บุคคลนะหรือว่าบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็หรือส่วนที่จะต้องมาพูดคุยร่วมกันนะคะการสัมมนาในครั้งนี้ก็เป็นการเตรียมตัวสำหรับเทศกาลที่จะมาถึงในช่วงสิ้นปีด้วยถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าในส่วนของกิจกรรมหรือว่าการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนยังไงเดี๋ยวเราจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะช่วงพฤศจิกายนนะ19ถึง20พฤศจ
1: ิ
0: กายนนะครับ9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับที่ศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีนะครับตอนนี้6นาฬิกากับอีก58นาทีนะครับหมดเวลาลงแล้วกับข่าวยามเช้าเดี๋ยวเราส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อตอนนี้ผู้ประกาศสุดหล่อสุดแล้วก็สาวสวยมารอเราแล้วนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานข่าวยามเช้าลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปภ.เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์สูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือนนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการซึ่งประสบผลสำเร็จในการขยายความร่วมมือรอบด้าน
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงต่อภัยคุกคามรอบใหม่ของสหรัฐที่ประกาศจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติที่เมืองกูชิงประเทศมาเลเซียพูนสิริสิริมงคลปั่นคว้าแชมป์ครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเตรียมเงินทดรองราชการสำหรับจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์สูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือน
2: ทุกภาคส่วนระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและยานพาหนะเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านทันทีหลังระดับน้ำลดลงโดยเฉพาะการเก็บกวาดดินโคลนขยะฉีดล้างทำความสะอาดเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วนายชนันท์วงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าเตรียมยกระดับระบบเตือนภัยด้วยเทคโนโลยีทั้งระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือเซลบอสแคทระบบเตือนภัยอัตโนมัติเฉพาะจุดรวมถึงการนำเทคโนโลยี